0: ทิ้งส่วนเงินที่ได้มาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันเหลือเก็บไว้ใช้เพียงเล็กน้อยด้านพันตำรวจเอกวิษณุลักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหลาวางแผนไว้ก่อนส่วนคำให้การอ้างว่านำเงินไปใช้หนี้พนันหมดแล้วตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและจะต้องตรวจสอบต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเคยร่วมกับพวกก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริเวณลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17กันยายน2555ได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทก่อนจะถูกตำรวจสืบสวนภาค1จับกุมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำโดยตำรวจคุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกม Friday Night เซบีย่าชนะบาเลนเซีย 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูเดโอนเบอร์ลินแพ้ชาลเก้ 0-4 1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีเวเนเซียแพ้ฟิออเรนติน่า 2-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแรนชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลเอริดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เอสนักมาเสมอวิลเลียนทเว 1-1 และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเรคแฮม 6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเฟเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะคาเรนเคิร์ชนอฟคู่แข่งชาวรัสเซียมือ50ของโลก3เซตรวด 6-3 7-6 ไทยเบรก 9-7 และ 7-6 ไทยเบรก 8-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับ
2: ครับเจอกันในยามเช้าๆนะครับหลายคนก็อาจจะกำลังเดินทางไปทำงานต่อนะครับวันเสาร์ก็ลุยกันไปครับ
1: ครับท่านก็ได้พักผ่อนนะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนี่ก็มีฝนตกเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับ
2: ครับระยะนี้รู้สึกว่าเราก็ต้องรบกับฟ้าฝนกันพอสมควรนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางล่างลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายก็ติดตามเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์คอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ครับ
2: ครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำเคยมาแรงๆแล้วก็ท่วมซ้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่แม่สายก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับแถวตลาดสายลมจอยตลาดไม้ลุงขนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ในช่วงปีก่อนที่มีสถานการณ์ปีนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำใจของคนไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้ำใจของพี่ๆน้องๆทหารนะฮะกำลังพลจิตอาสาที่มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับ
2: ครับคือยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องมันเอามาฝึกซ้อมนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์จริงเนี่ยก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ได้อย่างแคล่วคล่องด้วยนะครับ
1: ครับคือทุกปีนะฮะทุกๆปีก็จะได้ใช้นะฮะยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำหลากน้ำมาเยอะเนี่ยก็ได้ใช้หรือในช่วงหน้าแล้งนะครับอย่างโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งนี่ก็เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงต้นปีนะฮะก็ได้นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนะครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยครับ
2: ครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของพี่ๆทหารนะครับที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในยามที่อาจจะมีอุทกภัยนะฮะหรือว่าภัยต่างๆนะครับ
1: ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายท่านเองก็คงจะได้เห็นราชกิจจานุเบกษานะครับที่ได้มีการเผยแพร่นะฮะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนิพนธ์นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระตุลาคม2569นะครับให้แก่นายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็จำนวน590นายนะฮะ
2: ครับหลายคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะโผการยกย้ายเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสำคัญนะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับมีตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับหลายตำแหน่งก็มีการสลับสับเปลี่ยนนะครับยกย้ายในวาระนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงห้วงเวลาที่หลายหน่วยก็เตรียมการในการทำพิธีรับส่งหน้าที่ในช่วง ต้นเดือนตุลาคมนะครับสิ้นปีงบประมาณ2569เข้าสู่ปีงบประมาณ2570นี่นะครับ
2: ครับถ้าเป็นนักข่าวสาธารณ์เขาเรียกว่ารอโผโยกย้ายนะครับ
1: ครับ
2: ลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาใครจะไปนะครับ
1: ครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจึงเป็นช่วงเดือนที่มีพิธีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำลาชีวิตราชการนะครับของเหล่าทหารต่างๆนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเหล่าทหารอย่างเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับก็ประกอบพิธีเมื่อวานนี้นะครับจัดที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับนะครับซึ่งก็มีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นในพลเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี2569ครับ
2: ครับครับโดยมีพลตรีสมศักดิ์นุตพันธ์นะครับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้การต้อนรับนะครับซึ่งก็ช่วงเช้านั้นเขาก็มีพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเนกมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับแล้วก็มีพิธีของกองทหารเกียรติยศพิธีเชิดชูเกียรติแล้วก็พิธีสวนสนามด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะได้ประกาศเกียรติหรือเชิดชูเกียรตินะครับคุณงามความดีของนายทหารชั้นในพลเหล่าทหารปืนใหญ่ที่จะครบเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาของการรับราชการทุกท่านก็ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังนะครับตอบสนองนโยบายของกองทัพเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงเอกราชและอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียสละตามแบบฉบับของราชาสนามรบครับ
2: ฮะเป็นฉายาของทหารปืนใหญ่นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ราชาแห่งสนามรบ
1: นี่นะก็ถือว่าได้ดำเนินรอยตามในการสนับสนุนภารกิจเพื่อพิทักษ์และปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติสืบไปนะครับนี่ก็อยู่ที่ลพบุรีนะฮะพอพูดถึงศูนย์การทหารปืนใหญ่เขาจะนึกถึงอะไรนะเพลงทหารบกไพ่รักใช่ไหม
2: ครับนะฮะ
1: ที่ยังพี่ได้พบศพตาน้องมาเที่ยวที่วสปนะฮะครับ
2: อ้าวพี่ๆทหารปืนใหญ่ก็น่าจะร้องเพลงนี้กันได้หลายคนนะครับโดยเฉพาะยุคเก่าๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับว่าวสปนี่ก็น่าจะหมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละนะก็เป็นบทเพลงที่ยังคงเป็นตำนานนะฮะรักเก่าเมืองลพบุรีนี่แหละ
2: ครับเหล่าทหารปืนใหญ่นี่ก็ถือว่าเขาก็มีภารกิจที่สำคัญนะครับก็เขาก็พร้อมที่จะพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่องครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: สร้างขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมรบให้กับกองทัพเป็นที่เชื่อมั่นในด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกสถานการณ์นะครับ
1: ไปดูพิธีอำลาชีวิตราชการแล้วก็เชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้ากันบ้างนะครับซึ่งก็ประกอบพิธีหรือจัดพิธีนี้ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับโดยมีพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีพลตรียงยุทธหานสมศรีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้การต้อนรับครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกเหล่านึงนะฮะทหารม้านี่ก็รบเข้มแข็งในสนามรบเช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ประกอบพิธีก็มีทหารชั้นในพลนะครับรวมทั้งผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับประกอบพิธีคล้ายๆกับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับ
2: การเชิดชูเกียรติด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับมีพิธีสวนสนามด้วยนะครับก็รองผู้บัญชาการทหารบกนะฮะก็ได้กล่าวสดุดีในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติของนายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี2569นี้นะครับก็ใจความสำคัญก็คือกองทัพบกระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็เกียรติของทุกท่านนะที่ได้อุทิศตนเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนะครับ
2: ครับ ซึ่งทหารม้านี่ก็ได้ฉายาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ว่าเป็นอัศวินแห่งสนามรบนะครับ
1: ใช่ครับอัศวินก็นึกถึงคนที่เป็นนักรบขี่ม้าอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับก็มีอุดมการณ์
2: ด
1: ู
2: ด
1: ัน
2: ฐานม้ารบดูดัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: กล้าได้กล้าเสียนะครับ
1: ครับใจถึงพึ่งได้อะไรเงี้ยนะ
2: ครับใช
1: ่ครับท่านไหนที่ผ่านไปเส้นพระหนโยธินใช่ไหมฮะที่จะไปทางภาคเหนือนะฮะก็จะต้องผ่านค่ายอดิศรนะจังหวัดสระบุรีนะซึ่งปัจจุบันในช่วงห่วงวันกองทัพบกวันกองทัพไทยเองก็ใช้สถานที่ตรงนี้แหละนะครับลานพื้นแข็งของศูนย์การทหารม้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลหรือว่าวิธีสวนสนามสาบานธงครับ
2: ครับก็ทหารม้านั้นก็ถือว่าเป็นเหล่ารบอีกเหล่าหนึ่งนะฮะที่มีความเข้มแข็งองอาจแล้วก็เกรียงไกรนะครับ
1: ครับก็ขอแสดงมุทิตากับทุกท่านนะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ไปใช้ชีวิตช่วงเกษียณอย่างมีความสุขได้พักผ่อนพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาท่านกรำศึกทำงานมาอย่างหนักนะครับก็ได้เวลาในการพักผ่อนให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาสืบสานงานต่อไปครับ
2: ครับเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณสตีฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งฐานรุ่นน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็โอ้โหนะเดี๋ยวนี้เขาก็เคยได้ยินเขาพูดกันว่าทหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ
1: ครับ
2: เฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้นักเรียนในร้อยก็ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับโดรนการใช้โดรนนะครับมียุทธการต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับนะให้เข้ายุคเข้าสมัยนะฮะ
2: เห็นว่าทางกองทัพบกส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ครับคุณสุธี
1: ใช่ครับ
2: ที่เข้าไปแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่สนามสกายเวย์แรงรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับในช่วงห่วงนี้เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังข่าวมาบ้างแล้วว่ามีการรับสมัครพลทหารอาสาใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ทหารอาสานะ
2: คนก็อาจจะฟังผิวเผินก็อาจจะยังสับสนกันอยู่ว่าคืออะไรกันแน
1: ่นึกว่าอย่างเดียวกัน
2: ต่างกันยังไงนะ
1: ต่างกันนะต่างกันนะครับพลทหารอาสาที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นนะ24มกราคมปีหน้าก็ประมาณ3เดือนเสร็จๆเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคือรับพลเรือนนะฮะเคยจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำมาแล้วก็สมัครได้นะ
2: ครับ
1: นะฮะหรือว่าเป็นกองหนุนนะครับปลดไปแล้วเนี่ยก็ได้ฮะ
2: สมมติอยู่ในโหมดอันนั้นอยู่ในโหมดพลทหารอาสาใช่ไหม
1: นี่แหละฮะใช่ฮะก็คือสมมติว่าเป็นทหารมาแล้ว2ปีตอนอายุ21ถึง23อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปลดประจำการแล้วนะครับหรือบางคนจับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารนะครับแต่พอปีนี้อายุ24แล้วเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามารับใช้ชาตินะตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้นึกอยากจะเป็นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: หรือมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องทำแต่ตอนนี้ค่อนข้างสะดวกแล้วเนี่ยสนใจก็สมัครได้เลยกำหนดอายุนะก็คืออายุ18ถึง26ปีครับ
2: ครับของพลทหารอาสานะฮะ
1: ใช่ครับสัญญาจ้าง4ปีครับครับ
2: 4ปีนี่เห็นว่าไม่สามารถต่อสัญญาได้นะครับ
1: ครับครับก็คือในขณะที่เป็นพลทหารอาสาเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะต่อสัญญาได้แต่ว่ามีโอกาสได้รับโควต้าในการไปสอบใน10ต่อนะ
2: ครับนั่นแหละนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับส่วนทหารอาสาที่ว่าต่างกันนั้นนะครับก็ต้องดูดีๆไม่มีคำว่าพลนำหน้านะทหารอาสานี่ก็คือกำลังพลสำรองสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นทหารอาสาทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวนะครับมีทั้งอัตรานายทหารประทวนแล้วก็สัญญาบัตรก็มีนะฮะมียกทางทหารชั่วคราวนะฮะก็รับสมัคร ถ้าเป็นประทวนนี่ก็18ถึง25ปีวุฒิม .6 หรือปวช.นะครับถ้าเป็นสัญญาบัตรก็18ถึง30ปีวุฒิปริญญาตรีสัญญาจ้าง4ปีต่อสัญญาได้อีก4ปีรวมแล้วไม่เกิน8ปีอันนี้คือทหารอาสานะฮะ
2: ครับครับ
1: แล้วก็ในขณะที่เป็นทหารอาสานี่ก็สามารถสอบใน10หรือว่าในทหารสัญญาบัตรได้ครับ
2: นะครับก็คือทหารอาสานี่เขารับสมัครจากกำลังพลสำรองใช่ไหมฮะอย
1: ่
2: างเช่นผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรอดอปี3
1: ครับ
2: แล้วก็ปี5นะ
1: ครับ
2: รวมไปถึงฐานกองหนุนด้วยนะครับ
1: ครับก็ได้นะครับ
2: ได้ด้วยนะครับ
1: ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนของเพจของกองทัพบกก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google น่ะง่ายดีค้นหาเลยนะครับว่าสมัครพลทหารอาสานะฮะหรือไม่สะดวกทางออนไลน์เดินไปที่ศาสดีอำเภอเลยอยู่ใกล้อำเภอไหนเราอยู่บ้านว่างๆแวะไปตัวอำเภอแล้วก็แวะไปที่สำนักงานศาสดีหน่อยนะฮะ
2: ครับ
1: ไปปรึกษาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ศาสดีของอำเภอได้เลยครับ
2: ครับสรุปแล้วโครงการคือพลฐานอาสาเนี่ยเป็นโครงการที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้นะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก็ให้พิมพ์คำว่าพลทหารอาสามีคำว่าพลด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ส่วนเราไปสมัครกันได้นะครับ
1: ใช่ครับส่วนในช่วงในเวลาอันใกล้นี้นะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเผยแพร่เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
2: วันที่เท่าไหร่นะคุณสุธีฮะ
1: 14ถึง16กันยายนนี้ครับ
2: ครับ
1: นี่ฮะก็เสด็จไปตามคำทูลเชิญของนายโตเลมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ครับครับ
1: ก็ทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับในโอกาสที่ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับเวียดนามครับ
2: ครับจริงๆก็แน่นแฟนมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคร
1: ับ ครับแต่ว่าครั้งนี้หลายคนติดตามเพราะว่าอยากจะชื่นชมพระบารมีโดยเฉพาะฉลองพระองค์
2: ครับ
1: ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็ถือว่าทรงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะครับชาวต่างชาติก็มอง
1: โดยแท้เลยนะฮะ
2: โดยแท้ครับ
1: ครับครับอ่ะมีเวลาอยู่เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าด้วยเรื่องราวของการวิจัยนะเกี่ยวกับการเข้าถึงโทรศัพท์ระหว่างเวลาเรียนนะมีแนวโน้มช่วยลดสิ่งรบกวนนะถ้าการลดการเข้าถึงโทรศัพท์ได้เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ดีนะมันก็ช่วยได้หลายสิ่งทีเดียวครับคุณดีฮะ
1: ครับ
2: นะให้เด็กนั้นก็มีสมาธิดีขึ้นนะฮะใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูกำลังสอนนะฮะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลในทันทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: นะช่วงแรกอาจจะมีแรงต้านหน่อย
1: ครับ
2: นะแต่ทีนี้คุณครูเราต้องจัดการยังไงล่ะคุณครูก็ต้องมีกฎเหล็กเหมือนกันนะ
1: ครับมีกติก
2: าไม่ว่าจะคาบไหนก็แล้วแต่ต้องเหมือนกันทุกคาบอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่หยิบขึ้นมาแล้วก็แต่ที่สำคัญก็บอกว่าต้องมีช่องฉุกเฉินสำหรับผู้ปกครองเวลาติดต่อในการเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
1: ครับก็ถ้าหากว่าเด็กมีความจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีตัวเลือกทางเลือกนะ
2: ครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยนะฮะเป็นความห่วงใยของผู้ปกครองนะครับที่ทางโรงเรียนถ้าเกิดว่าอนุญาตให้ใช้ด้วยความคิดว่าเป็นยุคสมัยที่อาจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งใช้ประโยชน์ในการเรียนก็แน่นอนว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขอบเขตไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรต่างๆคอยควบคุมเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนนะแทนที่จะเป็นอุปกรณ์นะกลายเป็นอุปสรรคเลยนะอุปะเหมือนกันนะจากอุปกรณ์กลายเป็นอุปสรรคเลยนะ
2: เราก็ใช้แบบให้มันเป็นอุปกรณ์ช่วยเราแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการขีดเขียนการเขียนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกในลายมือมันก็จะไม่สวยถ้าฝึกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยยังไงลายมือก็ดูได้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับอันนั้นโทรศัพท์นะครับก็อยู่ในฐานะที่เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่จะต้องพิชิตจะต้องทำให้หมดไปไม่ใช่แต่จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรให้เกิดสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์การเรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้มาคิดอ่านร่วมกันนะ
2: ครับหลักๆเวลาหมดไหมครับ
1: ครับยังได้เล็กน้อยครับได้สัก2นาทีได้ครับ
2: ครับก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะครับ โควิดก็ทำท่าจะกลับมาเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ
1: ครับเพราะว่าในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่รุนแรงนักนะครับแต่ว่าเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยนะครับโควิดซึ่งมันก็บางคนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเช่นผู้สูงอายุนะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยนะครับก็ยังคงต้องกังวลต้องน่ากังวลอยู่นะครับ
2: คือ
1: ปลอดภัยไม่เป็นดีที่สุด
2: ใช่ครับไม่เป็นดีที่สุดแล้วที่แบบเป็นกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเล็กๆในโรงเรียนนะครับหรือเด็กบางคนนี่เขาก็อาจจะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้หืดหอบอะไรพวกนี้นะฮะเด็กเหล่านี้เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับเฝ้าติดตามดูว่าอาการของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรนะฮะมีอาการไอมีอาการเจ็บคอหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนั้นก็ลองตรวจเอทีเคดูนะฮะเช็คดูเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะได้สกัดตั้งแต่ต้นนะครับบางทีอาจจะส่งต่อทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยติดไปด้วยนะ
2: ครับนะตรวจดีกว่านะครับบางคนก็อาจจะเสียได้ตังค์ครับคุณสุธีไปซื้อมาก็นะ
1: ครับ
2: มันก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
2: ก็อ่ะลงทุนกันนิดนึงนะฮะ
1: ครับเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีพิธีอำลาอาลัยนะครับหลายท่านก็ย้ายหลายท่านก็เกษียณอายุราชการนะครับหลายท่านก็ได้ตำแหน่งใหม่ยศเพิ่มนะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตนะฮะชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เจริญก้าวหน้าต่อไปครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทางเลือกใหม่ของชาติไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
5: อ้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการ
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งกาพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691มาลางมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ที่ร้านกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วผมมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อสกนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: อยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
6: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีเราเจอกันเป็นประจำทุกวัน25นาทีโดยประมาณนะครับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนักเทศหรือว่าจะเป็นผู้ที่สอนธรรมอะไรอย่างนี้เนี่ยลุงช้างมีช่วงเวลา7:30 นโดยประมาณนะถึงประมาณ7:55 เนี่ยมีเวลาให้ประมาณ25นาทีที่วสป.711ลพบุรีนะครับสำหรับท่านที่จะเผยแพร่ความรู้เผยแผ่ศาสนาเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามันเลยกึ่งศตวรรษมาจะ70 ปีแล้วนะครับศาสนาเราไม่ได้เสื่อมนะฮะแต่คนมันทำให้ศาสนาเราเสื่อมเพราะนั้นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อครับเราให้กำลังใจกันนะครับนักพูดนักสอนศาสนาครับลุงช้างมีเวลาตรงนี้ให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่งเทปมาหรือว่าจะขับรถดองแดงดองแดงมีที่สถานีวิทยุวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ตำบลเขาพระงามได้เลยนะครับ25นาทีโดยประมาณฮะต้องการเผยแผ่ศาสนาไม่คิดเงินนะฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับ25นาทีโดยประมาณเดี๋ยวโทรหาลุงช้างเลย0812901691ครับ0812901691ขอบคุณปุ๋ยสีหอมฟุ้งลุงช้างนะครับเมื่อวานนี้บุกถึงบางเลนบุกถึงสองพี่น้องไปด้วยตัวเองเลยครับทีมงานไม่อยู่ลุยด้วยตัวเองเลยขอบพระคุณมากครับที่ให้การต้อนรับกลับมาถึงบ้านนะครับเลยเขาเรียกขับรถตามภาษาคนแก่มาถึงบ้านยังปลอดภัยดีถึงบ้านพักเดียวฝนฟ้ากระหน่ำเลยเหมือนกันนะร่ำรวยแน่นอนนะปีนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างใช้ฮอร์โมนดึงรวงและก็เม็ดฟูกกรดอะมิโนครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ0812901691ครับสาวสวยเขาย้อยฮะอยากจะฟังพระจันทร์ไม่เต็มดวงเนี่ยส่งให้แล้วเวลาขอมาแล้วเปิดให้แกไม่ได้ฟังเวลาแกฟังแล้วก็ไม่เปิดเพลงที่แกขอแกก็บ่นลืมสาวเขาย้อยเลยนะเอาจนลุงคดเคืองผมไม่คนหนึ่งแหละเอาได้ฟังแล้วนะกับพระจันทร์ไม่เต็มดวงคราวนี้ฟังฝนธนสุนทรร้องห่วงรักครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินทาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรี

0: ีมน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยดูแลสายตากันเนาะดูแลไตก็ต้องโปรมิกออยล์อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะจะเปิดเพลงหวงรักโปรมิกออยล์ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะไม่ว่ากันนะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพกันดูแลไตด้วยโปรมิกออยล์ดูแลสายตาก็ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับรวมไปถึงนู่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอุทัยธานีนครสวรรค์ยังมีเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ร้านจี่ฮวนจั่นช่องแคส่งให้แล้วนะครับจี่ฮวนจั่นช่องแคแล้วก็ร้านลิแซโอสดได้รับของแล้วเช่นเดียวกันนะครับเชหมูป่าโมกนะก็รับแล้วเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณมากรับแล้วแจ้งข่าวมาว่ารับแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่เป็นห่วงนะครับคุณพี่จากนครนายกนะโทรมาอยากจะได้ปุ๋ยลุงช้างเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวรอบนี้ก่อนจะเก็บเงินไว้นะคือปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะบ้านเราอาจจะถูกตังก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าทำมาจากมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเอาที่เป็นสัตว์มูลสัตว์ต่างๆที่เขาเลี้ยงในฟาร์มนะไม่เอาแบบปล่อยทุ่งนะครับแล้วก็ลุงช้างก็ผสมสารปรับปรุงดินขึ้นไปวัสดุปรับปรุงดินนะนะฮิวมิกแล้วก็โคโดไลท์โคโลไมท์โคโลไมท์เป็นวัสดุปรับปรุงดินครับรวมไปถึงฮอร์โมนนะเพิ่มกำลังให้

0698-290-1691เวลาหมดแล้วนะครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ25นาทีโดยประมาณแป๊บเดียวเองไปฟังส่งท้ายกับคนดีของแม่ครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหวานข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มา

0: วานข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: สอบสวนกลางสำนักพุทธปปง.แถลงพฤติการชมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิททุจริตยักยอกเงินบริจาควัดยึดทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทแล้วคลิปเสกสังวาสศรีกาทำสิ้นศรัทธาขณะวัตถุมงคลดังของวัดเหรียญเหนือดวงราคาตกฮวบด้านนายกเผยห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปตำรวจสอบสวนกลางรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันนายกเองเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น DSI สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมป้องกันไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยย้ำดำเนินการเด็ดขาดกับต่างชาติทำผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันยึดศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นสำคัญมท.2พลพีลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลที่แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยยศชนันสั่งดำเนิน4มาตรการเด็ดขาดยุติข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนเร่งแผนย้ายจัดพื้นที่เรียนใหม่สภาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ลากยาว4วันปะท้วงวุ่นฝ่ายค้านลุมตัดงบกกต.ทำงานไร้ประสิทธิภาพตัดตอนคดีหัวสว.ก่อนผ่านร่างทั้งฉบับในวาระ3ส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านฉลุยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณวุฒิสภายืนยันรัฐบาลนำงบประมาณไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้กองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาจัดสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะกับอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำและให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพบจุดน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เอกนัทสั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาความเสียหายเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพจิรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะต้นไม้ของพ่อค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมามากมายผลิดอกออกผลแล้วก็งอกงามให้ร่มเงาด้วยนะคะให้กับประชาชนคนไทยได้รับความอบอุ่นมากมายภายใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติก็ได้รับเขาเรียกว่าร่มเงานี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันนะคะในเรื่องราวของความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองนะคะหรือไม่ก็ชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าเรานะคะคนไทยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอนะคะก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะเมื่อประชาชนของชาวเนปาลค่ะประสบกับอุทกภัยแบบฉับพลันแล้วก็ทำให้เกิดดินถล่มรุนแรงทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศก็เกิดความเดือดร้อนเสียหายนะคะเราคนไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนะคะแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ทรงติดตามในด้านของความห่วงใยสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเอกอัครราชทูตของเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อเป็นการนำไปช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนชาวเนปาลด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าบ้านของเราก็ประสบความเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าชาวต่างชาติเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเราก็ให้ความช่วยเหลือได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ใต้ร่มพระบรมีทานน้ำพระราชทานสู่ชาวเนปาลอย่างที่บอกไปก็ที่เกิดปัญหาตรงนี้อยู่นะคะก็สิ่งของที่พระราชทานไปก็ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสบภัยจริงๆนะคะก็จากประเทศไทยสู่เนปาลนะคะก็นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วนะคะก็ยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้านะคะส่งในด้านของข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชทานไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลด้วยในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนะคะก็เรียกว่าคือสิ่งของเนี่ยมันช่วยในด้านของการบรรเทาทุกข์ก็จริงแต่นั่นก็คือน้ำพระราชทานแล้วก็ความห่วงใยแล้วก็ไมตรีที่นะคะจากประเทศไทยเดินทางข้ามแดนไปยังประชาชนชาวเนปาลที่ยากลำบากอยู่นะคะก็เรียกว่าเมื่อเกิดความเขาเรียกว่าทุกยากนะคะแบบว่าไม่มีพรมแดนน้ำใจแล้วก็มนุษยธรรมก็ไม่มีพรมแดนเช่นกันนะคะหากว่าเรารวมกันนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันคือพลังน้ำใจแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆกันตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องช่วยเหลือกันก็เป็นพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแล้วก็มาที่ข่าวคราวของทางมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตพลภาพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็พันธุ์สัตว์ด้วยกับครอบครัวของอาสาทหารพรานสำคูณประโคนนะคะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมานะคะสิ่งของที่พระราชทานก็ในด้านของเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแล้วก็มีพันเป็ดเขาเรียกว่าเป็นเป็ดไข่ค่ะพันไก่ดำกระดูกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในด้านของพันปลานิลจิตรดาเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็พระองค์ก็ยังทรงติดตามนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยแล้วก็กำลังคนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การสู้รบความไม่สงบที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้ด้วยก็ที่ของทางจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะก็เรียกว่าด้วยความห่วงใยแล้วก็ส่งพระราชทานขวัญกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะคะที่เรียกว่าบ้านเรือนที่อยู่บริเวณของใกล้เคียงของทางจังหวัดต่างๆตรงนี้ด้วยค่ะนี้มากันที่ข่าวๆของทางสำนักพระราชวังก็มีการแจ้งนะคะการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะวันที่18แล้วก็19กันยายนเนื่องจากว่ามี
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก็วันที่18กันยายนนะคะแต่ว่าจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา 11:00 นส่วนวันที่19กันยายนก็เปิดกันในช่วงของเวลา 13:00 นถึงเวลา 15:30 นนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 นถึงเวลา 20:00 นค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปได้จุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานก็จะปิดในช่วงของเวลา 19:00 นนะคะสำหรับในด้านของการแต่งกายค่ะการเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะแล้วก็การเข้าสักการะพระศพตรงนี้ก็สวมชุดไว้ทุกนะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมในด้านของกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าแตะด้วยนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นค่ะส่วนสุภาพสตรีก็จะต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะต้องดูในด้านของความเรียบร้อยด้วยค่ะส่วนในด้านของทางกองระบบนะคะก็มีการจัดในด้านของพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะคะก็วันศุกร์ที่18กันยายนค่ะในช่วงของเวลา 8:15 นก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็ประชาชนของทางกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่ก็เป็นประชาชนของทางครอบครัวของกำลังพลก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนในช่วงของเวลา 8:30 นก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่ห้อง221นะคะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็กำลังพลของทางกองทัพบกก็เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะก็มากันที่ข่าวคราวของทางรัฐบาลนะคะก็รัฐบาลก็มาเขาเรียกว่าเป็นการบอกว่าเชิญชวนค่ะคนรุ่นใหม่นะคะตรงนี้ค่ะสมัครใจรับใช้ชาติในโครงการทหารอาสาซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าในการพัฒนาระบบรับราชการไปสู่เขาเรียกว่าระบบการสมัครใจซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติการได้จริงนะคะโดยในปีงบประมาณ 2,570 ซึ่งทางกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการอาสาทหารอาสาตรงนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็สร้างแรงจูงใจแล้วก็ยังเป็นในด้านของเส้นทางอนาคตให้สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้ารับราชการเป็นการเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของทหารแล้วเพื่อประเทศชาติแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้กับตนเองด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็บอกว่าก็มีการเปิดนะคะในด้านของใครที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้จะได้รับก็บอกว่ามีถึง4โอกาสด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็บอกว่า4ปีกับ4โอกาสสำคัญโอกาสที่1จะเป็นอะไรในด้านของการทำงานมีรายได้มีในด้านของสวัสดิการด้วยได้รับค่าตอบแทนแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดนะคะสร้างความมั่นคงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยส่วนโอกาสที่2เป็นการต่อยอดในด้านของการศึกษาค่ะนะคะก็จะได้รับเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่ามีโอกาสในด้านของการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับตนเองในอนาคตด้วยสำหรับโอกาสที่3นะคะในด้านของการฝึกทักษะตรงนี้แล้วก็ได้วิชาชีพด้วยค่ะ4ปีมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการทำหน้าที่แต่คือช่วงเวลาที่ในด้านของการฝึกระเบียบวินัยเรียนรู้ในด้านของทักษะแล้วสะสมประสบการณ์ที่นำไปใช้ประกอบการประกอบอาชีพได้จริงจังด้วยส่วนโอกาสที่4เขาเรียกว่าเป็นเส้นทาง
ในด้านของการเติบโตในด้านของการรับราชการตรงนี้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมจริงๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเดินต่อในสายของอาชีพทหารมีโอกาสสอบหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเข้าสู่เส้นทางการรับราชการตามนโยบายตามเกณฑ์ที่มีการกำหนดตรงนี้ด้วยเพราะว่า4ปีไม่ใช่แค่เพียงเวลาที่มันผ่านไปเท่านั้นแต่ควรเป็น4ปีที่สร้างต้นทุนให้กับชีวิตนะคะจากหน้าที่ของเขาเรียกว่าสู่ในด้านของโอกาสตรงนี้จากการที่เราจะรับใช้ชาติสู่การสร้างอนาคตที่ของตนเองด้วยนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญในด้านของการพัฒนาระบบของกำลังคนควบคู่ไปกับเขาเรียกว่าเป็นระบบของการสมัครใจที่ทำให้เป็นในด้านของเป็นทหารแล้วมันเป็นทางเลือกที่มันมีคุณค่าทั้งต่อประเทศชาติแล้วก็อนาคตของคุณด้วยก็คือตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะทหารอาสาสมัครก็คือ4ปีกับ4โอกาสที่พี่ยุ้ยบอกไปมีรายได้มีการศึกษามีอาชีพแล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางในด้านของการเติบโตรับราชการต่อไปด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายน2569จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะสมัครได้2ทางนะคะก็คือว่าจะสมัครการเป็นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็ไปสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศนะคะรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอหรือไม่ก็ที่สำนักงานสัสดีของจังหวัดก็ได้โครงการเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของนักเรียนที่เรียนเรียกว่าวิชาทหารคือรอดอปีที่3ถึงปีที่5ทหารกองหนุนหรือไม่ก็พลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งของนายทหารสัญญาบัตรก็กำหนดรับวุฒิปริญญาตรีนะคะอายุ18ไม่เกิน20ไม่เกิน35ปีค่ะแล้วก็มีตำแหน่งของนายทหารประทวนวุฒิการศึกษาก็คือม.6หรือไม่ก็ปวช.อายุ 18-30 ปีค่ะผู้ที่สมัครสามารถที่จะตรงนี้สำคัญนะคะบอกว่าสามารถที่จะเลือกหน่วยเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามคุณวุฒิที่มีการกำหนดด้วยทำสัญญานะคะครั้งละ4ปีแล้วก็ต่อสัญญาได้1ครั้งรวมแล้วไม่เกิน8ปีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลก็เป็นการเร่งผลักดันทุกโอกาสนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของนโยบายทหารอาสาตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ทั้งกับประชาชนด้วยสำหรับประเทศด้วยเพราะว่านอกจากผู้ที่สมัครจะได้รับในด้านของโอกาสอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ทักษะการศึกษาอาชีพแล้วประเทศชาติก็ได้กำลังพลที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันการสมัครใจมีแรงจูงใจสามารถที่จะคัดเลือกให้ตรงกับภารกิจของทางกองทัพบกเนี่ยได้มากขึ้นเป็นการปรับในด้านของเขาเรียกว่าเป็นกำลังพลนะคะที่มีขนาดหรือไม่ก็องค์กรที่เหมาะสมสำหรับภารกิจตรงนี้เป็นการลดการเขาเรียกว่าพึ่งในด้านของการเกณฑ์ทหารเนี่ยตามลำดับด้วยสามารถที่ช่วยให้ในด้านของทรัพยากรหรือไม่ก็งบประมาณตรงนี้ด้านของกำลังพลของทางรัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูแล้วก็สอบถามกันได้ในการที่สัสดีก็ได้หรือไม่ก็ไปที่นะคะจังหวัดของตนเองที่ตนเองอยู่เขาเรียกว่าเปิดกันทั่วประเทศก็ลองดูนะคะว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางกองระบบก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็มาก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะตรงนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกันส่งต่อเขาเรียกว่าแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะเป็นมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียกำลังจะเขาเรียกว่าเปิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะเขาเรียกว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะที่ประเทศของเขาบอกว่าของทางญี่ปุ่นนะคะไอจีหรือไม่ก็นาโกย่าตรงนี้ค่ะไปเชียร์กันนะคะเขาบอกว่าเชียร์สดชมสดตรงนี้ทุกจังหวะก็สำคัญด้วยก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่ทางของ NBT นะคะ T-Sport ช่อง7ด้วยหรือไม่ก็ช่อง9 M-Court HD นะคะช่องวัน31ค่ะหรือไม่ก็ที่ไทยรัฐทีวี32นะคะก็ตั้งแต่วันที่
10กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็เรียกว่าทุกแรงเชียร์นะคะทุกความภาคภูมิใจทุกหยาดเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยนะคะก็ส่งเสียงเชียร์กันนะคะก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นการจัดแข่งขันกันก็คือวันที่19กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก่อนที่นักกีฬาแล้วก็กำลังพลหรือไม่ก็คณะกรรมการจะเดินทางไปนะคะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีก็เป็นตัวแทนรับในด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ด้วยรวมถึงผู้แทนของทีมนักกีฬาไทยนะคะเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ก่อนที่จะมีการเดินทางไปในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะที่มีการจัดกันขึ้นก็คือวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ครั้งนี้ค่ะมีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันกันในครั้งนี้ก็มีจำนวนนะคะ43ชนิดกีฬาค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาในด้านของกีฬาของประเทศไทยด้วยและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตรีนะคะกับนานาประเทศรวมแล้วก็991คนตรงนี้นะคะนักกีฬาที่ไปกันตรงนี้ค่ะก็นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมเขาเรียกว่าของคนไทยมาร่วมกันตรงนี้เขาเรียกว่าทำให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยคว้าชัยชนะแล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะกับเพลงของพี่อัศรีวสันต์นะคะเชียร์ขาดใจก่อนที่เราจะไปฟังในด้านของนิทานกันค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: จบแล้วจ้ะนะคะนิทานป่าอุ๊บค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะป่าอุ๊บนี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ป่าอูฟนานแสนนานมาแล้วป่าถูกปกครองโดยพวกอูฟเขาอยู่ใต้ดินที่มีแต่ทองกับอัญมณีนานๆทีอูฟจะออกมาแล้วเมื่อเขาออกมาเขาจะเอากุญแจแก้วกลับมาเพื่อหาทางกลับคืนนึง
5: เงียบนะหนูน้อยโถนอนหลับยาวๆเลยนะลูกถ้าเรารวยก็คงจะดีแม่จะได้เอาผ้าไหมกำมะหยี่มาห่มให้กับลูกนะพ่อของลูกจะได้ไม่ต้องไปทำงานหนักเขาจะได้อยู่บ้านกับเรานะเราก็จะได้นั่งรถม้าออกเที่ยวและมีคนรับใช้มากมายเราจะได้ใช้จานทองคริสตัลมากมายเลยจ้ะอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดอยากรวยจังเลยพ่อของลูกต้องกลับมาแล้วแน่ว่าไงคะ
4: ได้โปรดเมตตาข้าด้วยให้ข้าได้ผิงไฟอุ่นๆจะได้ไหม
5: อ
4: ๋
5: อได้สิมาเข้ามาก่อนทำตัวตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาของร้อนๆมาให้ดื่มเหมือนหน้าหนาวจะเข้ามาเร็วกว่าปกตินะนี่จะได้อุ่นขึ้นนะคะ
4: โอ้ขอบคุณนะ
5: กินอาหารค่ำกับเราด้วยสิสามีฉันยินดีแน่ๆเลยล่ะเขาน่าจะมาแล้วล่ะนะวิวที่รักเรามีแขกนะคะนั่งกับเขาฉันจะเอากาแฟมาให้ดื่ม
4: สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จัก
6: โอ้ขอบคุณนะภรรยาคุณใจดีมากเลย
5: ทั้งสองคงจะหิวมากๆเลยนะที่รักฉันทำเหมือนฝรั่งเผาในเนยร้อนโปรดกับชีสแล้วก็อีกอย่างก็ยังมีพุดดิ้งส้มด้วยนะคะเอาล่ะกินให้เยอะๆเลยนะคะ
4: โอ้ผมกินมากเกินไปแล้วขอบคุณมากนะมันอร่อยมากเลยคืนนี้จะนอนที่ไหนล่ะครับ
6: ผมคิดว่าคงจะนอนที่ไหนสักแห่งในป่านี่แหละ
5: โอ้ยไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเตียงในห้องนั่งเล่นให้นะข้างๆกองไฟมันจะหนาวเกินไปจะไปนอนข้างนอกไม่ได้เลยค่ะขอร้อง
6: คุณใจดีจริงๆเลย
4: ถ้าคุณพอใจก็ดีนะครับบ้านเรามันเล็กแต่ว่าเรารักมันมากเลย
5: แต่ว่ามันสบายมากเลยนะคะ
6: บ้านคุณมีคนใจดีขอบคุณนะผมก็อยากจะอยู่ต
5: ่อ ทำไมบอกว่าบ้านเราเล็กล่ะทำยังกับว่าคุณอ่ะขอบคุณราชาที่ต้องมานอนบ้านคนใช้ซะอย่างนั้นล่ะทำยังกับว่าเขามีวังอ่ะ
4: นี่คุณจำหน้าเขาไม่ได้จริงๆเหรอ
5: ใคร คนแปลกหน้าคนนี้เหรอเราต้องรู้จักเขาเหรอ
6: ที่รักเขาคืออูฟแห่งป่าไงไม่เห็นกุญแจแก้วข้างๆเข็มขัดของเขาเหรออ
5: ะไรนะอูฟเนี่ยเข้าบ้านของเรามาเหรอข้างล่างห้องเราเนี่ยนะ
6: ใช
5: ่โอ้สิ่งมีชีวิตที่มีพลังขนาดนั้นเข้าบ้านเรามาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแอบน่ากลัวนะ
6: เราไม่มีอะไรต้องกลัวเราทำตามกฎของเขาแล้วเอาผลผลิตจากป่ามาเท่าที่เราต้องการเท่านั้นผมไม่เคยทำร้ายสัตว์ในป่าด้วยนะ
5: คือแต่ว่าย
6: ังไงแล้วเขาจะทิ้งรางวัลให้กับคนที่ให้ที่พักกับเขานะคิตตี้นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างแรกเพราะว่าเธอกลัวอูฟที่อยู่ในบ้านของเธอและอย่างที่สองเธออยากจะรู้ว่าเธอจะได้อะไรเป็นรางวัลในตอนเช้าคิตตี้คิตตี้ตื่นเร็วแขกของเราไปแล้วดูสิว่าเขาทิ้งอะไรไว้ให
5: ้ทองมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้วิล
6: เราจะไม่ใช้มันทั้งหมดเราจะใช้เหรียญแค่50เหรียญแล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ทีหลังนะดังนั้นคิตตี้กับวิลเอาทองมาแค่50เหรียญแล้วก็เก็บที่เหลือเอาไว้พวกเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม
5: ่โอ้ตอนนี้บ้านมันสวยมากเลย
6: ใช่แล้วแต่ว่าพวกเราโซมไม่เข้ากับบ้านเลยเนาะ
5: เราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่สินะ
6: ดังนั้นวิลกับคิตตี้จึงเอาเงินออกมาเพื่อไปซื้อผ้าใหม่ชุดใหม่สวยๆให้กับตัวเองโอ้คุณเหมือนราชินีเลยแล้วก็เจ้าชายของเราด้วย
5: โอ้วิลนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยฮะฝันของเรามันเป็นจริงแล้วอะ
6: ผมอยากจะฉลองทำมันเผาที่ผมชอบให้อีกได้ไหมใส่เนยละลายกับชีส
5: วิลราชินีน่ะจะทำอาหารอย่างนั้นเหรอแล้วราชาจะกินมันฝรั่งเผาเหรออ
6: ะไรกันไม่มีใครในป่าทำมันอร่อยเท่าคุณเลยนะ
5: เดี๋ยวชุดของฉันมันก็จะเปื้อนพอดีนะสิแล้วเราก็ไม่ได้จนแล้วด้วยคนรวยเนี่ยไม่ทำงานกันหรอกนะพวกเขาต้องมีคนใช้น่ะ
6: ดังนั้นวิลกับคิตตี้จ้างคนใช้มาเยอะแยะมากมายวิลเลิกไปทำงานแล้วทั้งวันเขากับคิตตี้ก็จะนั่งขี้เกียจอยู่ในบ้าน
5: ฉันเบื่อจังเลยเราไปงานโอเปร่าดีไหมคะ
6: ก็ดีเหมือนกันนะเราจะไปยังไงเหรอ
5: ไม่นั่งในรถลากแน่เราต้องนั่งรถม้าสิคุณผู้หญิงริชาร์ดร้องไห้มากเลยค่ะเขาอยากจะให้คุณส่งเขาเข้านอนนะคะอย่างก่อนไม่เห็นเลยว่าเราจะเข้าเมืองไปทำธุระดูแลเขาก่อนสิเราจ้างเธอมานะ
6: วิลกับคิตตี้เอาเงินออกมาใช้อีกเพื่อซื้อรถม้าหรูแล้วก็ม้า6ตัว
5: ทุกคนในเมืองคิดว่าเราเนี่ยรวยมากเลยล่ะ
6: เดี๋ยว
5: โอ้รถนี้ดูหรูกว่าบ้านเราอีกอะ
6: เราสร้างบ้านเรามาด้วยกันนะที่รัก
5: แต่เราก็ทำลายบ้านเราแล้วก็สร้างมันใหม่ให้เป็นคฤหาสน์ได้นี
6: ่วิลกับคิตตี้เอาเงินออกมาเยอะแยะซื้อที่ข้างๆแล้วก็จ้างคนมาสร้างคฤหาสน์
5: ทำไมเขาร้องไห้ขนาดนี้นะคุณผู้หญิงเขาอยากจะให้คนแกว่งเขาเข้านอนค่ะเอามานี่ค่ะอะไรนะเขาหยุดทันทีที่เธออุ้มเขา
6: แล้วไง
5: ฉันเป็นแม่ของเขานะ
6: นี่เราจ้างเธอมาทำงานนะโอ้ผมปวดหัวมากเลย
5: แล้วทำไมถึงไม่สั่งชาล่ะ
6: ผมดื่มไป3ถ้วยแล้วผมอยากจะให้เสียงแย่ๆนี่หยุด
5: เขาร้องไห้ทำไมอีกนะ คือว่าเขากลัวเสียงนั่นนะคะโอ้น่าสงสารเขารำคาญเสียงก่อสร้างนะคะ
7: จะให้ผมทำยังไงล่ะหยุดพวกเขาเหรอเราจ่ายเงินไปขนาดนั้นแล้วนี
8: ่อาหารเที่ยงครับท่าน
7: โอ้เอามันออกไปเลยฉันทนมองอาหารไม่ไหวแล้วแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ย
5: คุณไม่เคยพูดกับฉันแบบนั้นมาก่อนเลย
7: อย่าโวยวายนะโอ้ปวดหัวเสียงดังลูกก็ร้องคุณยังจะบ่นอีกโ
5: อ้อย่าไปไหนนะขอโทษฉันก่อนสิ
7: ผมขอโทษ
5: คนใช้จะคิดว่าอย่างไรนะ
7: แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะ
5: คุณอย่าตะโกนลูกเพิ่งจะหลับไปนะเฮ้ย
7: อย่ามองผมแบบนั้นบ้านเราไม่สงบเลย
9: คิตตี้ไม่เคยแย่แบบนี้มาก่อนเธอสงสัยว่าความรักกับเสียงหัวเราะมันหายไปไหนหมดแล้ว
5: รู้ไหมอะไรทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นตุ้มหูเพชรที่เห็นในเมืองเมื่อวานไอ้เนี่ยวิววิววิว
7: นี่คุณจะเลิกตะโกนได้ไหม
5: วิวเงินของเราเงินเราจะหมดแล้วนะคะ
7: อะไรนะทำไมคุณต้องซื้อเสื้อผ้าไร้สาระสร้อยตุ้มหูทองทั้งหลายด้วยล่ะ
5: อะไรฉันแค่นั้นเหรอที่ซื้อแล้วกระดุมทองของคุณล่ะชุดกำมะหยี่รถม้าคันใหญ่ล่ะ
7: คนใช้กับผ้าม่านกับเฟอร์นิเจอร์ล่ะ
5: แล้วก็กินของหรูทุกคืนแมนชั่นนี้อีก
7: คิตตี้พอแล้ว
5: โอ้ตอนนี้พวกคุณไม่มีเงินจ้างเราแล้วหรือดูแลลูกคุณไม่ได้แล้วให้ฉันรับเขาเลี้ยงได้ไหมไม่ไม่ไม่นะลูกฉันลูกฉัน
7: คิตตี้ที่รักคุณไม่เป็นอะไรนะ
5: เออคือมันเป็นแค่ฝันอย่างนั้นเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้า
7: ไม่เป็นไรนะที่รัก
5: ค่ะใช่ค่ะ
7: แขกของเราจะไปแล้วเราหาอาหารเช้าให้เขาดีกว่า

0: วิลฉันต้องการไม้สุมไฟมากกว่านี้ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: วิลบอกฉันแล้วว่าคุณเป็นใครฉันไม่รู้เลย
2: แต่คุณก็ยังใจดีผมก็เลยอยากให้รางวัลคุณ
0: ไม่ค่ะไม่ต้องทิ้งรางวัลเลยนะคะ
2: ทำไมล่ะ
0: ไม่ค่ะฉันไม่อยากจะทำให้ชีวิตแสนสงบสุขของเราพัง
2: คุณชอบฝันอะไรสมจริงตอนพวกเราเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะ
0: ไม่ค่ะไม่ใช่แค่ฝันมันคือคำเตือน
1: นี่ไม้ครับ
2: วิลคุณรู้ว่าผมคือใครผมจะให้รางวัลกับคุณ
1: ขอร้องล่ะเราไม่อยากได้รางวัลหรอกครับ
2: คิดใหม่นะผมทิ้งทองให้เยอะมากมายได้นะ
1: ไม่ล่ะครับขอบคุณนะถ้าจะให้รางวัลเราขอม้าที่แกร่งก็พอเราต้องการแค่นั้นแหละ
2: มั่นใจนะ
0: มั่นใจมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมเรานะคะ
3: แล้วก็เป็นเช่นนั้นวิลกับคิตตี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขกับลูกรักที่โตขึ้นมาอย่างมีความสุขและใจดีเหมือนกับพวกเขา

ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็คร่าวๆในด้านของพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าค่ะภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนะคะแล้วก็ทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนที่ลดลงด้วยนะคะส่วนในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะต่อไปก็คือจนถึงวันที่16กันยายนนะคะทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องด้วยค่ะข้อควรระวังก็เดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอันตรายจากฝนตกหนักค่ะฝนตกสะสมด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะชาวเรือทางภาคใต้นะคะก็ระมัดระวังนะคะเดินทางจนถึงวันที่16กันยายนนะคะบริเวณของเขาเรียกว่าทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ของทางน้ำตกแบบนี้แล้วก็ฝนตกแบบนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะก็มีการสั่งปิดเขาเรียกว่าเป็นน้ำตกของน้ำตกแม่สาแล้วก็ตัดหมอกค่ะหลังจากที่เกิดน้ำป่านะคะก็ท่วมตรงนี้แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าหวั่นจะเกิดการซ้ำซากตรงนี้ก็พื้นที่ที่มีความเฝ้าระวังตรงนี้ก็นะคะลองดูก็ด้วยก็แล้วกันว่าใครจะเดินทางไปในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทางอุทยานก็มีการประกาศปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ปกตินะคะแล้วก็ที่น้ำตกของห้วยตึงเท่าก็ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครจะเดินทางนะคะทางแบบนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ที่ทางของเพจนะคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตรงนี้นะคะที่หมายเลขของ063-632-0881นะคะ063-632-0881ในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะก็จดเบอร์ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะลองสอบถามดูว่าจะเป็นอย่างไรเผื่อว่าใครที่มีญาติพี่น้องทางพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะทางเชียงใหม่ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าทางปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะทางพื้นที่ของต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่านะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะพื้นที่เฝ้าระวังบอกทางภาคเหนือนี่ก็ทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ทางภาคจังหวัดเฉียงเหนือค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนี่ก็มากกว่า90มิลลิเมตรก็ตลอด24ชั่วโมงก็เฝ้าระวังด้วยนะคะส่วนในด้านของประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างแรกๆเลยนะคะติดตามในด้านของพยากรณ์อากาศหรือไม่ก็การเตือนภัยจากทางหน่วยราชการได้เฝ้าระมัดระวังในด้านของระดับน้ำปริมาณน้ำฝนด้วยสิ่งของที่เตรียมนะคะเหล่าที่จำเป็นก็อะไรที่ยกขึ้นที่สูงได้ก็ยกด้วยนะคะหากว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เตรียมอพยพถ้าเราได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยหรือไม่ก็สอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็เป็นสายด่วนการแจ้งภัยตรงนี้ของสายด่วนนิรภัยที่1784ก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงก็เรียกว่าคือภัยธรรมชาตินะคะป้องกันได้เป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าคือความเสียหายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยทั้งครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านของเราหรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดของเราด้วยเพราะว่าเรารู้เร็วเตรียมความพร้อมรับมือทันปลอดภัยไว้ก่อนก็จะต้องดูกันตรงนี้ด้วยนะคะในด้านของน้ำฟ้าฝนแบบนี้เอลนีโญเขาบอกว่ามันมาพร้อมตรงนี้ด้วยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระมัดระวังเพราะว่าอย่ารอให้ขาดน้ำเพราะว่าจะมีการหาวิธีเป็นการประหยัดแล้วก็ป้องกันกันอย่างไรด้วยนะคะอย่ารอให้อากาศเนี่ยมันร้อนจัดแล้วก็ค่อยๆหาวิธีป้องกันเพราะว่าเอลนีโญอาจจะส่งผลให้สภาพอากาศเนี่ยมันร้อนขึ้นฝนอาจจะแปรปรวนด้วยนะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงฝนตกน้อยฝนตกทิ้งช่วงนะคะแต่ว่าเรารับมือได้รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนแล้วก็มีการปรับตัวด้วยในด้านของการใช้น้ำนะคะใช้การอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำอะไรตรงนี้หรือไม่ก็ชาวเกษตรกร
ก็จะต้องเลือกช่วงเวลาหรือไม่ก็ชนิดของพืชที่เหมาะกับน้ำหรือไม่ก็สภาพอากาศตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่างดเผาในที่โล่งแจ้งนะคะก็มีการแจ้งเตือนค่ะเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราเตรียมตัวก็สามารถที่จะป้องกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะทำกันได้อย่างไรค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปชมนะคะในด้านของขบวนเรือตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะลองสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือเขาก็เปิดกันนะคะให้กับสำหรับประชาชนค่ะไปลงทะเบียนจองนะคะเป็นบัตรที่นั่งเข้าชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็วันที่28นะคะตุลาคมนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนค่ะก็มี3วันพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปก็ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมของทางกองทัพเรือค่ะแล้วก็อาคารราชนาวีสภาก็เฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะสั่งจองกันค่ะ0982790903นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0982790914นะคะก็จนถึงวันที่16กันยายนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะไปชมความสวยงามตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะจองบัตรเข้าชมกันได้หรือไม่ก็เป็นพื้นที่สาธารณะก็บริเวณของสะพานใต้สะพานพระราม8ด้านของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามค่ะวัดอรุณก็สามารถที่จะไปชมกันได้ถ้าเป็นฝั่งพระนครนะคะใกล้กับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะพลพีขีดเส้นสรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้ย้ำพิสูจน์สีร่างในสุสานให้ชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสั่งการให้ทางจังหวัดต้องทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์การออกใบอนุญาตสุสานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ4ร่างที่พบว่าถูกนำมาฝังในสุสานเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่และก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรเพราะกังวลว่าหากร่างในหลุมปูนไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นวันที่เทปูนทับหลุมยังระบุในปี2025และปี2026ซึ่งเมื่อเทียบกับปีศักราชแล้วถือว่าเกิดขึ้นหลังปี2566มีความผิดปกติอย่างชัดเจนซึ่งจะปล่อยให้ใครก็ตามแม้จะถือสัญชาติไทยมาทำตามอำเภอใจบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและเรื่องนี้จำเป็นต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงไปถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมทั้งนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและนำมารายงานในการประชุมวันอาทิตย์นี้ภายในเวลา 16:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
6: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.6 ระดับความลึก 358.6 กิโลเมตรใกล้เกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือความเสียหายที่รุนแรงอิหร่านเตรียมพบหารือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธอีกผู้นำรัสเซียเตือนว่าการส่งทหารยุโรปใดๆไปสนับสนุนยูเครนจะถือเป็นการทำสงครามกับรัสเซียพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทะลุ 7,000 คนแล้วและกำลังแพร่ระบาดไปยังจังหวัดแห่งใหม่เกิดเหตุรถไฟตกรางในแคว้งนอร์มันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสหลังชนเข้ากับวัตถุไม่ทราบชนิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ44คนในจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต1คนสำหรับสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเมธาวีรัตนวงศารายงาน
7: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: ดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร081 9

0: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
12: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 081-290-1691 081-290-1691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โบเล่ไทยทิพย์โอสดเป็นไง
0: เขาอินเทอร์เน็ตผมอะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะนี่เขาก็มีคำเตือนมาในตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยปัญหาก็คือว่าใช้การไม่ได้เนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณพื้นที่ที่ท่านใช้งานขัดข้อง
1: อ
0: ยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมได้นะครับก็ไม่บอกว่าช่วงกี่โมงที่แรกบอก8นาฬิกา30นาทีมา9นาฬิกากว่าแล้วยังไม่มาเลย
1: ตอนนี้ที่เราจัดรายการเนี่ยนะ
0: ผมก็ใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตเอาไม่ได้ใช้สายไฟเบอร์นะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยฝนมันแรงมากนะเมื่อคืนเนี้ย
1: ฝนตกเนี่ย
0: ฝนตกหนักหลอกไปแบกมาเมื่อคืนเนี้ย
1: แบกมาเลยไง
0: โอ้โหเล่นเอาแต่ต้นไม้ต้นไรพังสาย
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตสายไฟเบอร์หลุดกระจุยเลย
1: หายกันไปอะนะ
0: ขลับผม
1: ซ่อมแซมกันไป
0: เอาที่ไหนฟังได้บ้างเนี่ยที่สตูลฟังได้ไหม
1: ส่งข่าวมาหน่อยสิเล่า
0: ครับ
1: จะได้รู้ได้ฟังกัน
0: ส่งข่าวสิที่กาญจนบุรีฟังได้ไหม
1: กาญจนบุรี 97.75 เนี่ยนะ
0: ครับแต่ที
1: ่ต
0: ทดจปรนครนายกใช้ได้เปล่า
1: 89.75 นครนายกเนี่ยนะ
0: ทุ่งสงใช้ได้ไหม
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: โอ้โหตอนนี้น่าจะสับสนบางคนบางสถานีน่าจะเปิดเพลงไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันหลุดอย่างเงี้ย
1: อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: อินเทอร์เน็ต
1: มันก็เสียหายกันไปอะนะ
0: ครับจะบลอเขาไม่ดังอะนะ
1: ไม่ดังไง
0: ที่ทุ่งสงดังแม่ทุ่งสงดัง
1: นครศรีธรรมราชนะ
0: ครับผม
1: เอากลับมาฟังเรื่องของข่าวกันต่อดิ
0: มาแล้วทุ่งสงมาแล้ว
1: ส่งฟังได้นะ
0: เมื่อวานนี้สั่งซื้อไทยทิพย์โอสดไปส่งให้แล้วนะ
1: ส่งไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: สงนครศรีธรรมราชเนี
0: ่ยแล้วก็ที่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: ดังไหมดังไหม
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: มัน
1: ก็เ
0: สียหายกันกาญจนบุรีดังแล้ว
1: ครับ
0: สตูลดังบ่โอ้ยใจไม่ค่อยดีนะ
1: นั่น
0: แม
1: ่มันเน็ตไม่ค่อยดีนะ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เน็ตสายเน็ตบ้านนะผมใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปงานถ่ายทอดสดดีนะเมื่อวานไม่ได้ไปไลฟ์สดให้งานสายันสัญญานะนะครับอันนั้นทีมงานช่างติ่งเข้าไปลุงช้างไม่ได้ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับ
2: ชัดเจนครับที่สตูล
0: สตูลฟังชัดเจนนะ
2: เก่งครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณนี่หลุดไปเมื่อกี้ก็นั่นก็เข้ามาต้องนั่งคุมหน้าจอครับ
0: โอเคขอบคุณครับผม
1: สตูล
2: ฟังได้อยู่ครับสตูลฟังได้อยู่ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: สวัสดี
2: คนสวัสดีครับลุงช้างสวัสดีครับลุงช
1: ูสวัสดีนะคิดถึงนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: คิดถึงทุกคนในใครโทรมาแกขอบคุณมากครับ
2: สว
0: ัสดีครับ
1: จังหวัดสตูลฟังกันได้นะครับ 97.75 เนี่ยนะ
0: ขอบพระคุณฮะ
1: ม
0: ีโกโก้ก็ถึงสตูลแล้ว
1: สั่งมาแล้วส่งไปแล้ว
0: สโกโก้ถึงแล้วแล้วก็ไทยแคร์พัทก็ถึงมะนังแอมไหนน้ำมันเอ้ยมะนัง
1: อ
0: ำเภอมะนังใช่ไหมจังหวัดสตูล
1: เนี่ยนะ
0: อำเภอละงูฟังชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยภาคกลางหรือทุกจังหวัด
1: ฟังได
0: ้หมดเลยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ลืมไปว่าไม่ได้ออกทีวีสปอร์ตอนกลางวันเนาะไปออกกลางคืนแต่เนี่ยจะภาพงานกฐินที่แจ้งมาผมเมื่อวานเนี่ยว่าเปลี่ยนจากวันที่1พฤศจิกายนไปที่สถานที่เบ็ดวัดอะไรนะครับช่วยบอกผมหน่อยละกันโทรเข้ามาบอกตอนนี้เลย
1: นาน
0: นะว่าไม่ได้ออกไม่ได้ย้ายจากวันที่1พฤศจิกายนขยับมาเป็น31ธันวาไอ้ตุลาเพื่อจะทอดกฐินเดี๋ยวจะสับสนกัน
1: วัดไหนที่เลื่อน
0: ไม่แน
1: ่บอกเรา
0: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งหรือ
0: หรือวัดอะไรนะที่หนองมะค่าโมง นี่หนองมะค่ามงวัดหนองแจ้งอ่านใหม่เลยดีกว่า
1: อ
0: ่านใหม่เลยเน
1: า
0: ะ
1: 31ตุลาคมเนาะ
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนถ้าเปลี่ยนแปลงไงบอกมานะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงเบอร์ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เปลี่ยนหรือเปล่าวัดนี
1: ้1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: อันนี้ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ไม่ได้เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสายอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: อ้าวมีโรงทานด้วยนะช้างไปเอง
1: เอากาแฟไปทำโรงทานเนี่ยนะ
0: อย่าหม่องอย่าดมไป
1: แจกกันไป
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลคลองสรุดท่าวงลพบุรี
0: ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: จ้า
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาธรรมวัดป่าพานทองตำบลบ่าวพลอยอำเภอบ่าวพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี่งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนะ
0: สาธุไปทำบุญกันครับอย่าเพิ่งเบื
1: ่อ
0: ศาสนาเรายังดีอยู่เหมือนเดิมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทำได้เหมือนเดิมศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเหมือนเดิมแต่คนมันแหมขอพูดหน่อยคนมันระยำทำไม่ตาถนาดมัวหมองเนี่ยสมีเนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี่ผมบอกไปสมีเนี่ยเป็นพระที่ปราชิกขั้นปราชิกแล้วเขาเรียกว่าสมีเรียกทิศไม่ได้นะเรียกไอ้สมีเลยก็ได
1: ้
0: อันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงอะไรนะครับเพื่อให้ความรู้หน่อยสมีนะคือก็คนที่ขาดจากความเป็นพระแล้วไม่สามารถกลับมาบวชได้อีก
1: กลับมาบวชไม่ได้เลยนะ
0: สมีเนี่ยนะที่เรารู้ก็คือคนที่ขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติ4ข้อ
1: 4ข้อเลย
0: ไงได้แก่1
1: เสพเมถุนเนี่ยนะ
0: 1เพศสัมพันธ์น่ะ
1: มีเพศ
0: สังวาสเนี่ยนะ2ลักทรัพย์ที่มูลค่าสูงๆเนี่ยนะ
1: ลักลักทรัพย์เนี่ยนี่ได้หมดเลยเนี่ย
0: ฆ่ามนุษย์หรือจ้างวานเนี่ยเขาไปฆ่ากันและอันที่4ก็อดตุลิอดตลิมนุษยธรรมที่ไม่มีจริงเหาะเหินเดินอากาศได้อะไรพวกนี้
1: อุตริเนี่ยนะ
0: ครับพวกนี้ถือว่าต้องปราชิกเรียกว่าสมีครับขาดจากความเป็นพระไปแล้ว
1: มาบวชใหม่ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วบวชซ้ำต้องผู้ที่ต้องอาบัติปราชิกและจะถูกบังคับให้ลาสิกขาหรือสึกและไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรได้อีกตลอดชีวิตนะครับ
1: ว่ากันไป
0: ท่านไปเจอที่ไหนแล้วถ่ายรูปมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เขาอย่างไรอ่ะนักข่าวยังยอมชาวบ้านเลยนะชาวบ้านไวกว่านะ
1: รู้จริงก็แจ้งกันไป
0: ครับผม
1: จะได้รักษาศาสนาของเราไว้
0: ใช
1: ่
0: นี่เดี๋ยวนั้นมาคราวที่แล้วเราตั้งเขาไว้นิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับตำรวจที่ไปสืบแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของเจ้าหมีโชติ
1: ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะ
0: ที่ไหนได้
1: เป็นไงอ่ะเป็นตำรวจไง
0: สืบซะเลยเองจัดการด้วยเองเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วข่าวเนี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวในหนังสือพิมพ์ก
1: ็
0: สงสัยเราต้องซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเหมือนเมื่อสมัยก่อนเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีโฆษณาเยอะโฆษณาอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเราจะอ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆมีโฆษณาก็มาขวางกั้นละหมดไหมจอดำเลยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยจอดำเลยเอาที่เอาข่าวที่เรา ที่เขาไม่ได้เซ็นเซอร์กันนี่มั้งดีกว่ามั้งนี่นี่ไงหมวดสมภพที่ประกาศหาคู
1: ่
0: ที่ว่ามีชู้กับครูสอนขับรถอ่ะ
1: โอ้
0: ปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นการเข้าใจผิดกันแกมาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับผิดหลังกล่าวหาอดีตภรรยาไปมีสัมพันธ์กับครูสอนขับรถอ้างเชื่อข้อมูลจากลูกสาวจนจ้างนักสืบและทนายเตรียมฟ้องแต่สุดท้ายไม่มีหลักฐานตามที่กล่าวเผยเสียใจและยอมรับผลจากการกระทำพร้อมขอโทษอดีตภรรยาครูสอนรถยนต์คนขับรถยนต์ด้วยและขอโทษสังคมด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่นะพี่พบพี่สมภพไปทำเรื่องใหญ่แล้วนะ
1: นาน
0: นี่ถึงก็ประกาศแหมมีสาวเยอะแยะเลยนะจะมาขอเป็นภรรยาหมดสมภพอ่ะ
1: ได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่น
0: สามหมื่น
1: ม
0: ีรถหนึ่งคัน
1: มีรถให
0: ้ครับนี่ไปกล่าวหาครับเสียผู้เสียคนมีโรงพยาบาลส่งเสริมความงานจะไปทำหน้าให้ด้วยนะล่าสุดแกมาเปิดใจแจ้งต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เคยกล่าวหาอดีตภรรยา
1: ว่ามีความสัมพันธ์ฉันสู้สาว
0: กับครูสอนขับรถเนี่ยนะ
1: โดยยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
0: มันไม่เป็นความจริงและขอโทษอดีตภรรยาร
1: วมถึงครูสอนขับรถ
0: ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับหมวดสมภพเนี่ยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
1: เป็นยังไง
0: ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตภรรยากับคุณอ๊อฟจากลูกสาว
1: ลูกสาวมาบอกพ่อ
0: ทำให้เชื่อว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริง
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: จ้างนักสืบและทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐาน
1: แล้วก็เตรียมดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะ
0: เจ้าตัวระบุว่าทนายความเคยแจ้งว่ามีหลักฐานอยู่ในมือและสามารถดำเนินการฟ้องร้องได
1: ้แต่ว่าตนเองเนี่ย
0: ไม่เคยเห็นหลักฐานดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายว่าเกรงหากว่ามอบหลักฐานให้อาจทำให้ตนเองได้เกิดอารมณ์และไปก่อเหตุร้ายกับภรรยาและก็ครูสอนขับรถได
1: ้หมดพบว่างั้น
0: ครับที่ผ่านมาเชื่อตลอดว่าข้อมูลได้รับเป็นเรื่องจริง
1: แล้วก
0: ็ได้เสียค่าใช้จ่ายให้ค่าจ้างนักสืบและทนายความไปมาก
1: จนกระทั่งขนาดเนี้ย
0: กับไม่สามารถได้รับหลักฐานที่ยืนยันข้อมูลต่างๆได้
1: ก็เริ่มสงสัยตนเองว่าถูกหลอกกันอ่ะ
0: จะตัวกล่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจมาก
1: เสียใจแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยนะ
0: มีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองสอบความจริงให้รอบคอบ
1: จนทำให้เกิดผลกระทบตามมา
0: พร้อมยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
1: แล้วถือว่าเป็นผลการกระทำของตนเอง
0: จากนี้จะตั้งใจเดินหน้าใช้ชีวิตและกลับไปทำงานต่อทางนี้หมวดสมภพก็ขอโทษอดีตภรรยา
1: แล้วก็ครูสอนขับรถ
0: รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว
1: พร้อมก็ขอให้สังคมอภัยด้วย
0: โดยย้ำจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความคิดที่ผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณบุรี
1: ถึงเมืองกาญเนี่ยนะ
0: เอ้าพี่พบเอ้ย
1: น่าเห็น
0: ไม่น่าเลยนะครับก็น่าเห็นใจแกแหละถ้าเป็นมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะภรรยาเคยอยู่ด้วยกันตั้ง20กว่าปีอะแล้วอยู่มาภรรยาเป็นคนนอกใจซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่า
1: ว่ากันไปนะ
0: เอานี่เห็นไหมเนี่ยข่าวนี้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม
1: นาน
0: ข่าวผมหมดเลยนะเนี่ย
1: หาไม่ได
0: ้
1: เอาเดี๋ยวเข้าอีเนี่ยไปกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: อ่ะว่ากันไปนะ
0: เอาวันนี้4โมงเย็นนะตลาดนัดบ้านบ่อทรายครับ
1: ตำบลสะแจง
0: อำเภอบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปที่นั่นนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผม
1: ส่วนท่านที่จะสั่งปุ๋ยนะ
0: ก็ได้เลยครับ
1: ให้เขาติดต่อไป
0: เอากระสอบ2กระสอบโทรหาคุณบิดาเขา
1: เขาจะได
0: ้หรือโทรหาลุงช้างก็ได้
1: เขาจะได้ติดรถไป
0: ถ้าเอายกตันโทรหาลุงช้างนะ
1: มันนานสิ
0: เมื่อวานนครนายกบอกแม่สัก 4-5 ลูกไม่ได้เหรอแม่ออกค่าน้ำมันรถเองแล้วกัน ออกค่าแบกเองแล้วกันผมจะเอาไปให้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยๆก็สักครึ่งตัน
1: ครึ่งตันสิบลูก
0: ครึ่งตันนี่ออกค่ารถอยู่แล้ว1,000ค่าแบกผมออกให้อยู่แล้วล่ะ
1: โอ้
0: นะครับก็ขอค่าน้ำมันรถ1,000สำหรับท่านที่สั่งครึ่งตันนะนะ
1: ครึ่งตันแล้วไปส่งอะ
0: แต่ของแถมเขาพอมีแต่ไม่เยอะแต่ซื้อ1ตันนี่แถมเยอะเลยนะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานพี่เปียกอยู่สองพี่น้องอะสองพี่น้องหรืออะไรนะ
1: สองพี่น้อง
0: บางเลนบางเลน
1: บางเลนนครปฐมอะนะ
0: ครับ
1: โอ้เมืองการหรือว่าบางเลนเนี่ย
0: บางเลนเนี่ยมันก็เมืองการแต่มันติดกับ สองพี่น้องไม่รู้เหมือนกันนะมันผมก็ลืมถามกันมันพี่อยู่จังหวัดอะไรแน่เนี่ยมันอยู่ติดกับสองพี่น้องบางตะเถนเนี่ยคนละฝั่งคนละฝั่งแม่น้ำคนละฝั่งถนนนี่ไงครับผม
1: สั่งปุ๋ยกันมาส่งกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อวานได้ส่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ตันหนึ่งตัน
0: ครับผม
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะ
0: เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชลบุรีครับ
1: เป็นยังไงอะ
0: โรงงานนีโอรับเบอร์ชลบุรีนี่รับเบอร์เป็นโรงงานพวกยางอะไรสักอย่างนึง
1: เนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้มาตอนตีหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยครับ
1: ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: เพลิงไหม้โรงงานนีโอรับเบอร์อยู่หมู่2ตำบลบ่อกวางทองอำเภอเบ่อทอง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับ
1: ก็ไประงับเหตุดับไฟกัน
0: ดับเพลิงกันที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งดำเนินการควบคุมเพลิง
0: โดยเทศบาลตำบลบ่อกวางนำโดยท่านภูเบศพงชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง
1: พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็สมาชิกของเทศบาล
0: ผู้นำท้องที่และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองงานบรรเทาสาธารณภัย
1: สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: เจ้าหน้าที่เทศบาลไปบัญชาการด้วยตัวเองพร้อมรถดับเพลิงครับ
1: รถดับเพลิงเข้าไปที่เกิดเหตุเพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงเนี
0: ่
1: ย
0: เทศบาลตำบลบ่อกวางทองได้ประสานขอรับการสนับสนุนรับรถดับเพลิงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆนะทั้งตำรวจเอกชนกู้ภัยป้าช่วยผมหน่อยเถอะ
1: ช่วยกันดับเพลิงนะ
0: ครับไปกันอย่างเต็มกำลังเลยครับ
1: หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนภารกิจประกอบด้วย
0: เทศบาลตำบลหมอนนางเทศบาลตำบลธาตุทองเทศบาลตำบลทุ่งขวางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีเทศบาลตำบลท่าบุญมีชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกเทศบาลตำบลปรกฟ้าน
1: าน
0: อุ้ยลูกค้าเราเยอะทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะ
0: ฟัง AM 855ทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: ฟังก็ได
0: ้ฟังจอสอนหนึ่งก็มีอย่างบอกวางทองเนี่ย
1: พี่
0: อะไรนิสัยสุขเนี่ยเดี๋ยวลืมละ
1: นาน
0: ครับซื้อถ่ายทิปโอดสดทีละพันหนึ่งสุดดั้งเดิม
1: ขอบคุณที่สั่งซื้อกันมา
0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
1: แล้วก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะ
0: อย่างไรก็ตามครับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลในพื้นที่ภายในโรงงาน
1: ได้รับความเสียหาย
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้
0: ดีแล้วไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
1: แต่มันก็เสียหายข้าวของพังหมดนะ
0: ใช่
1: เสียหายไหม้หมดเนี่ย
0: ครับดื่มเช้ากันมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะดูแลสายตาด้วยยาญ่าบิง
1: ยาญ่าบิงบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: 2เม็ดเลยครับ
1: เป็นแบบแคปซูลใน2เม็ดรับประทานกันแล้วก็กระปุกละ800
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: ครับส่วนใครจะซื้อแบบดีแคร
1: ์ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟต์เจลนะ
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยรีแซบ้านมีแล้วก็ร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทส่งไปแล้วนะครับสำหรับดีแคร์แล้วก็เจ๊หมูด้วยนะ
1: เจ๊หมู
0: เจ๊หมูที่ป่าโมกเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยส่งดีแคร์ไปให้เยอะเลยครับ
1: นาน
0: สุกิจเพชรสันตพุทธบาทด้วย
1: ส่งไป
0: แล้วก็ร้านนพรัตน์นี่ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้เจ้าแรกเลยนะ
1: เจ้าแรกของลพบุรีด้วย
0: ของประเทศไทยเลย
1: ของประเทศไทยด้วย
0: โกโก้ชู
1: ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
0: ย้ำเลยว่ามันอร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ดีๆจะมีที่ไหน
1: โกโก้
0: นอกจากรายการลุงช้างกับน้ำหมูเขายังไงซื้อโกโก้ของไทยไปดื่มร่างกายจะได้แข็งแรง
1: โกโก้ชู
0: ให้ผมพูดใหม่ไหม
1: พูดได้ไหมล่ะ
0: ลืมไปแล้ว
1: ลืมแล้วไงลืมไวเหมือนกันนะ
0: ผมคิดหลงคิดลืม
1: อ
0: ่ะ
1: 0812901691 0812901691
0: วันนี้วิทยุมาแล้วครับใครที่สั่งไว
1: ้
0: พร้อมรับได้เลยเดี๋ยวมาวันนี้เย็นใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าผมเริ่มส่งให้แล้ว
1: เราก็จะส่งไปให้ที่สั่งวิทยุนะ
0: ใครสั่งวิทยุไว้มาเร็วมาเร็ว
1: เรื่องละ600บาทถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียวเนี่ย
0: ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยเหลือ500บาทซื้ออะไรก็ได
1: ้ไอทิปโอสดสัก5กระปุกก็เหลือวิทยุ500
0: โกโก้สัก2กล่อง
1: โกโก้ก็600เหลือ500นะ
0: ครับผมแต่ถ้าท่านซื้อครบ 5,000 บาทวิทยุไม่ต้องจ่ายครับฟรีเลย
1: แถมให้
0: ไงแถมไม่ฟรีเลยไม่รู้ในห้างจะยอมไม่กับป่าไม่รู้แหละถ้าในห้างไม่ยอมผมก็ควักเนื้อเองเลยนะ
1: นาน
0: ห้าร้อยบาทพิธียุมาแล้วนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อก็ได้
0: ส
1: ั่
0: งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยจ้ะ
1: จะได้ไปฟังข่าวช้างกับหมูกันนี่แหละ
0: ม
1: ี
0: วิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวละของเราสองคนนี่นะ
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ครับตำรวจไปรวบลุงรื้อบิ๊กแบ๊กหลานเนี่ยแจ้งจับปมกันแกล้งยัดยาบ้าใต้ท้องรถ
1: แล้วก็
0: ทำให้ติดคุกกว่า60วันเนี่ย
1: ติดคุกด้วย
0: ลุงก็ไปแกล้งลูกหลานเขาได้ยังไงล่ะลุง
1: เขาว่าอย่าง
0: น
1: ั้น
0: เนี่ยยัดยาแกล้งหลานทั้งนั้นแหละที่แม่จันเนอะเมื่อวานนี้ตำรวจได้ไปทำการใช้หมายสารเนี่ยนะของจังหวัดเชียงรายไปควบคุมตัวในกอ
1: นามสมมติ
0: สมมตินามตามท้องเรื่องชื่อว่านายกอ
1: จับได้ที่ไหนล่ะ
0: ตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะสายตำบลแม่สาย
1: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
0: ครับนี่ก็คณะกำลังขุดสอบกระสอบสายขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าบิ๊กแบ๊กอะ
1: บิ๊กแบ๊กก็ควบคุมตัว
0: น่าจะเตรียมตัวที่จะขึ้นหลังนั่นแหละนายเอกหลานชายข้าไปแจ้งความดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่านายกเนี่ย
1: มีพฤติกรรมการแกล้งให้นายเอก
0: ต้องรับโทษทางอาญาเกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
1: เรื่องของยาบ้าเหตุการณ์เนี่ยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
0: ทางธุรกิจระหว่างนายกกับบิดาของนายเอกซึ่งมีปัญหากันตั้งแต่ปี64
1: ต่อมาวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เอกก็เดินทางมาที่อำเภอแม่สายมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองเชียงราย
1: แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกขอตรวจค้นหน่อยครับตั้งด่านตรวจอยู่เนี่ย
0: ด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันเนี่ยนะ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่าร
0: ถดังกล่าวเนี่ยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
1: มียาเสพติด
0: ทีนี้จากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พบยาบ้า400เม็ด
1: อ้าวเยอะอะนะ
0: ถูกติดไว้บริเวณใต้ท้องรถของนายเอก
1: นายเอกก็บริษัทบริเศษนะผมไม่เกี่ยวไม่
0: ต
1: ้องเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องมาจากไหนแล้ว
1: พร้อมยืนยันว่า
0: จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามครับ
1: ระหว่างที่ดำเนินคดีเนี่ย
0: นายเอกต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนานกว่า60วัน
1: อ๋อติดคุกอยู่60วัน
0: สองเดือนเลยเอกก็ต่อสู้และก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนได้รับอิสรภาพ
1: จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกันในก
0: องโดยพนักงานสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูลเข้าข่ายการกระทำเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ
1: หรือรับโทษหนักขึ้นเนี่ยนะ
0: จึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงราย
1: ทางนี้ทางด้านของนายกนี่ยังเป็นบุคคลที
0: ่รู้จักในสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นโดยมีการกล่าวถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการขุดหรือเจาะถุงบิ๊กไบค์บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงหลายครั้ง
1: อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปก็เรื่องของที่น้ำท่วมบ่อยๆที่แม่สายเนี่ย มันจะอินตลุงคนนี้หรือเปล่า
1: ไปเอาบิ๊กแบ็กออก
0: ไปเอาบิ๊กแบ็กออกแล้วก็ขอเตือนสำหรับคุณผู้ฟังที่นะขับรถไปแล้วก็ชอบเข้าห้องน้ำคนเดียวอะไปคนเดียวแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: แล้วไง
0: ระมัดระวังนะมิดเนี่ยนะมิดฉาชีพพวกเนี้ย
1: ที่ปั๊มเนี่ยนะ
0: ที่ปั๊มน้ำมันน่ะ
1: ทุกปั๊มเนี่ยนะ
0: ทุกปั๊มเลย
1: ต้องระวังเนี่ยนะ
0: ระวังพวกจะเอายาบ้ามาแขวนใต้ท้องรถบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้อันนี้ต้องระวังนะ
0: นะ
1: ไปเข้าห้องน้ำบางทีขับรถหนีเรา
0: สวัสดีครับ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ได้ยินไหมเนี่ย
0: เอาได้ยินที่กำลังออกอากาศอยู
3: ่ที่ไหน
0: เอาแล้วโทรมาจากไหนเล่า
3: ผมโทรมาจากอนุท่าสามครับสั่งยานะครับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเล่า
3: ครับได้ครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่วสป.711เดี๋ยวโทรกลับนะ
3: ครับผม
0: ครับผมคนกรุงเทพนะ
1: อนนุชนะนะ
0: อนนุชแถวบ้านพี่นุช
1: นุชไหนอ่ะ
0: ก็อนนุชไงบ้านยายอ่อนกับยายนุชอ่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: ตอนนั้นน่ะยายอ่อนกับยายนุชก็อยู่ด้วยกันเค้าเรียกอ่อนนุชอ่อนนุชก็เหมือนนี่ไงนี่เหมือนชันสูตรตรงที่ลุงโชเล่ก็ว่าแหละแยกชันสูตรไม่มีชื่อหรอกทีแรกอ่ะ
1: มันไม่มีไฟแดงเค้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: ตำรวจก็ไปชันสูตร
1: ชันสูตรพลิกศพไปก็ถามที่นี่ที่ไหน
0: ชันสูตร
1: แถวนั้นไม่มีคนรู้จักเลย
0: พันควายจะพันควาย
1: เออ
0: พันควายกันเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็แถวนั้นก็ผูกควายไว้กับที่สะพานเนี่ยอยู่ในสะพานควายเนี่ย
1: สะพานควายนะ
0: เกี่ยวกันไหม
1: กรุงเทพอ่ะนะ
0: ครับระมัดระวังหน่อยนะฮะการเดินทางกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเดินทางคนเดียวในจอดรถเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับ
1: พวกจะกันแกล้งเอายาบ้าไปใส่รถเอาไปซ่อนไว้ จ้งตำรวจมาจับก็ได้
0: ใช่
1: ข
0: ่
1: าวนี้ต้องระวังกัน
0: ครับผม
1: อืม
0: หมดเลยเนี่ยลุงเฉลยหมดเลยนะเนี่ยข่าวเราจอดำหมดเลยนะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงเนาะขออนุญาตช่วงนี้ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: นี่ไงตำรวจที่เราค้างไว้เมื่อกี้เนี้ย
1: ที่ว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะ
0: เปิดใจสืบเองพบสายตาหลอกกันไม่ได้หรอกโย
1: ม
0: สนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยเนี่ยหลังจากได้ไปก่อเหตุเสพและเสพเมถุนใช่ไหม
1: เสพเมถุนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: กองปราบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จับกุมกัน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: ไม
0: ่ถามนะจากที่ไหน
1: เดี๋ยวโทรกลับไป
0: จากกรณีตำรวจไปจับกุมสมีโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย
0: ักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทพร้อมกับจับศรีกาเอนะหญิงสาวที่ติดสนมกันเนี่ยยึดเงินสดทองคำได้ทั้งเยอะแยะเลย
1: จำนวนมากความคืบหน้าเมื่อวานเนี่ย
0: ทางด้านตำรวจเปิดเผยเบื้องหลังการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะ
1: นี่แหละ
0: เริ่มมาจากมีหนังสือร้องเรียน
1: มีคนร้องเรียนไป
0: ที่บัตรสนเทศกองปราบได้รับครั้งแรกเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
1: จากนั้นก็ได้รับการมอบหมาย
0: จากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือร้องเรียน
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ระหว่างที่ตรวจสอบมีบัตรสนเทศส่งมาอีกหนึ่งฉบับ
1: มีมาอีกนะ
0: เมื่อวันที่25สิงหาคมเนี่ย
1: จากนั้น
0: ไม่มีคนเปิดเผยนะครับก็เรียกว่าผู้ที่ไม่เปิดเผยนามคนเดิมนั่นแหละถ้
1: า
0: ฉบับที่2มาพร้อมกับแฟ้มใดที่มีภาพและข้อมูลที่สอดรับกับข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบตามหนังสือร้องเรียนฉบับแรก
1: ปรากฏว่า
0: พบภาพพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม2ประเด็นก็คือ
1: พฤติกรรมในทางชู้สาว
0: และประเด็นในเรื่องของการทุจริต
1: ยักยอกเงินวัดเนี่ยนะ
0: ทางด้านตำรวจบอกว่า2ประเด็นต้องแยกให้ส่วนของพระธรรมวินัยสงฆ์นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการของผู้บัญชาของสงฆ์กับสำนักพุทธครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไง
0: ในส่วนของคดีต้องเจาะลึกลงไปว่าตามหนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตเงินวัดอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม
1: ่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เลย
0: และสุดท้ายพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
1: โดยพบข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
0: ประมาณ100ล้านบาทครับ
1: เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะ
0: จากนั้นรายงานผู้บัญชาทราบและนำเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: แล้วก็เสนอ
0: คำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลครับซึ่งนี้เป็นการมาในการปฏิบัติจับกลุ่มตัวนะ
1: เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าสำหรับความยากในการทำคดีแบบนี้นะ
1: เป็นยังไง
0: มันทำแบบลับๆมันยากเสมอเพราะตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาเจ้าหน้าที่รู้กันประมาณ 4-5 คนเท่านั้นแหละ
1: เนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยต้องเป็นการประสานกัน
0: ข้อมูลกันนะประสานข้อมูลแล้วต้องขอหรือการสืบสวนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
1: แล้วก็ละเอียดอ่อนด้วย
0: ทั้งเป็นเรื่องของพระภิกษุที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
1: ก็ยิ่งเป็น
0: ต้องละเอียดอ่อนครับอีก
1: เพิ่มขึ้นไป
0: ทางด้านรองผู้บังคับการปราบปรามให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย
1: ์
0: ที
1: ่
0: เคยไปกราบไหว้สมีโชตินี่แหละ
1: ไปกราบไหว้นะ
0: แล้วก็เป็นตำรวจผู้บังคับบัญชาผู้บังคับใช้กฎหมายตนเคยเข้าไปกราบประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะ
1: ไปเข้าไป
0: แล้วก็ไปบ่อยนะเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราช
1: แล้วก็มีการนับถือ
0: องค์จตุคามรามเทพก็จึงพยายามหาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้ววัดนี้ก็มีชื่อเสียง
1: มีเสียงโด่งดัง
0: ก็เข้าไปกราบไหว้
1: ไปแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อโชติ
0: ในขณะนั้นนะซึ่งท่านก็มีคนมากราบไหว้กันเยอะนะ
1: ก็คิดว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: ผมก็เข้าไปกราบกับภรรยาเกือบทุกๆ2เดือน
1: แล้วก็ช่วงหลังเนี่ย
0: ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วล่ะ
1: ช่วงหลังไม่ค่อยได้เข้า
0: แล้วก็ยอมรับนะหลังจากนั้นก็เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกรู้สึกก็ส่วนตัวไม่เชื่อนะ
1: ตัวแรกก็ไม่เชื่อ
0: เพราะว่าเราเคยไปเห็นมาแล้วไงท่านก็เป็นคนนิ่งๆจึงไม่เชื่อไง
1: ไม่เชื่อ
0: พยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเอง
1: เป็นยังไง
0: เพราะว่าเคสเนี้ย
1: เป็นไง
0: เป็นชั้นความลับรู้กันแค่ 5-6 คน
1: มาให้รู้มากแค่ 5-6 คน
0: จะดำเนินการสืบสวนด้วยตัวเองไง
1: แล้วก็
0: ใช้วิธีการของตำรวจแล้วก็ได้ข้อมูลมาซึ่งสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2มีแฟดได้ด้วย
1: มีแฟดได
0: ้เอาคลิปมาจึงเชื่อได้ว่า
1: เสพเมถุนจริงเนี่ยนะ
0: ทางท่านก็บอกว่าตนก็ไม่ได้ถึงเข้าขั้นถึงไปแฝงตัวหรอกเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเรียกว่าแฝงตัวเลยการสืบสวนด้วยตัวเองก็พบพฤติกรรมของสมีเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: สิ่งที่บ่งบอกก็คือพฤติกรรมของพระเมื่อเราเข้าไปเราก็จะเห็นหากสังเกตดูดีๆนะ
1: เป็นยังไง
0: เราจะเห็นว่าพระกับศรีกาเนี่ยสนิทสนมชิดเชื้อเป็นพิเศษส่งสายตาหากัน
1: ทำตา
0: หวาดเยิ้มปิ้งปิ้งเหมือนจะลูกชายเย่าขับรถถังนะเห็นผู้หญิงไม่ได้ปิ้งปิ้งนะเจ้าอะไรนะ
1: เจ้าสลาตันเนี่ยนะ
0: ซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติอ่ะ
1: มันแหม
0: มันไม่ใช่สายตาปกติส่งหากันไง
1: ใช่
0: เออ มันเป็นสายตาที่เราเป็นนักสืบอะ
1: เราเป็นนักสืบรู
0: ้มีเส้นว่าผิดปกติแล้วเราก็พยายามหาหลักฐานตัวอื่นมาด้วยตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้มันจะได้แมทกันด้วยนะแล้วถึงออกมาว่ามีการเสพเมถุนจริง
1: แล้วก็พบเหตุแรงจูงใจเลยนะ
0: มีต้องยักยอกเงินเพราะว่าพระเนี่ยถ
1: ้
0: าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทถ้าเป็นพระที่มีสีกาจะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขา
1: เลี้ยงดูสีกาเนี่ยนะ
0: ปากเขาเพื่อแม่เขาพูดนะรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันหรือเปล่า ถามถึงประเด็นคลิปภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดหรือการตั้งกล้องแอบถ่ายท่านพันตำรวจโทกิตติดาบอกว่าไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะที่ตำรวจได้รับมันมี2คลิป
1: ได้รับมา
0: ซึ่งจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ในโซเชียลนะ
1: โซเชียลเนี่ยมีคลิปอะไร
0: เยอะมาก
1: เยอะแยะหมดหนูกระตาแฉะเนี่ยนะ
0: อย่าไปพูดจ
1: ะ
0: ไปว่า
1: ตำรวจมีแค่2คลิปตำรวจนะ
0: ตำรวจมีแค่2คลิปแต่มันเลยแต่มันจ่องคลื่มเลยที่ตัวเห็นในโซเชียลเลยนะครับ
1: เอา
0: เชื่อว่าการทำบาปแบบเนี้ยพราะว่าตัวสีกาอยู่ที่วัดมาเกือบ20ปีแล้วนะนะเมื่อสอบถามว่าสีการูปมีสีการูปอื่นมาเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
0: ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอถ้าเจอก็จะดำเนินคดีครับ
1: ส่วนการพบเส้นการเงินอื่นๆล่ะ
0: นอกจากนี้สีกาเอ๋นี่นะ
1: เป็นไง
0: ถ้าบอกว่าเส้นเงินพบคนเดียวมันก็แปลกเพราะว่ามันพบเยอะแต่ของสีกาเอ๋มีคลิปมาประกอบและนี่เป็นข้อมูลเหตุว่าทำไมพระถึงต้องยักยอกเงินวัดเพราะต้องเอาไปเลี้ยงดูสีกานั่นเอง
1: มีสีกาเนี่ยนะ
0: เอวังไปแล้วหลายรูปแล้วเนี่ยลุงพี
1: ่
0: นะไม่เรียกลุงพี่ไม่ได้แล้ว
1: เรียกอะไรอ่ะ
0: เรียกสมีนี่แหละ
1: สมีโชตเนี่ยนะ
0: สมีโชตเนี่ยนะ
1: ว่ากันไป
0: ว่ากันไปนะครับใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่โชตปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะ
1: ประทานฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่องเลย
0: กระลาผ
1: ม
0: กินไม่ได้นอนไม่หลับเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันนี่เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: บำรุงไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
1: ์บำรุงไตด้วยนะ
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับไม่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกกันเป็นยาอีก
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์ครับดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ้มี2สูตรด้วยกันนะ
0: ครับ
1: กาแฟ
0: เดี๋ยววันนี้ไปซื้อได้ที่ตลาดนัดบ้านบอสตลาดนัดอะไรนะ
1: ที่บอสซ้ายเนี่ยนะ
0: บอสซ้ายครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ดูเวลาไล่หลังมาแล้วได้อีกสักข่าวหนึ่งนะ
1: ได้ไหม
0: นี่เขาให้ออกจากราชการทันที 2DSI ครับ
1: ธุรกิจอะไร
0: โยงธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงยุติธรรมยันไม่ปกป้องจ่อฟันวินัยด้วยอาญาด้วย
1: มีแค่2คนไง
0: อันนี้เขาจับได้
1: 2คนเองไง
0: ออกราชการไว้ก่อน
1: ออกไว้ก่อนด้วยไง
0: เป็นยันที DSI โยงทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ปรากฏข้อมูลและหลักฐาน
0: กระทรวงยุติธรรมไม่ปกป้องแล้วครับเอาไปเลยทั้งวินัยทั้งอาญาเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบของจริงนะ
1: ยัง
0: แต่เขากล่าวหาไง
1: 2คนเนี่ยนะ
0: ถ้ามันเป็นจริงไม่ละเว้นนะ
1: ปฏิบัติการ
0: ตอนนี้ทนายอันก็กำลังฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่นี
1: ่ทำไมอ่ะนะ
0: ไม่รู้ไปว่าเขาลูกคนขี้คุกอะไรเงี้ยนะ
1: ฟ้องกันอยู่เนี่ยนะ
0: ทนายอันก็จะฟ้อง

0: เครือข่ายนายหน้า
1: ก่อนที่จะควบคุมตัว
0: นะครับล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้กระทรวงยุติธรรมเนี่ย
0: ได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันที
1: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะ
0: ทั้งสองรายดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษระดับชำนาญการเนี่ยนะ
1: โดยให้พิจารณาดำเนินการ
0: ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ตามระเบียบของเจ้าหน้าที่นะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จทล.1197กันนะ
0: ครับ
1: ข่าวขนคู่หมูกับช้างนี่แหละ
0: ตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมกำลังมีปัญหาอยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตเราเตอร์ใหม่ว่าจะโอเคไหม
1: นะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: สวยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: ใครชายใดทั้ง
9: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่
13: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: สถานีวิทยุเจรตาสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคลางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนเชิงรุกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรจึงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีความรับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้วใน7ด้านอาทิการเร่งและล่ากำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ร่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลาบล็อกพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรจึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมการเที่ยวชมอยุธยาผ่านเรื่องเล่า5มิติในยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท้าทายความกล้าที่ชวนขนลุกติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยวค่ะ
11: พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นพื้นที่แห่งเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกที่ชวนออกเดินทางย้อนกาลเวลาผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อณวัดวรเชษฐ์ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรื่องราว5มิติของอยุธยาจะถูกถ่ายทอดผ่านการใช้แสงสีเสียงและเรื่องเล่าภายใต้แนวคิด Mystery and Legacy เริ่มจากมนตราแห่งประวัติศาสตร์ที่พาย้อนรอยอดีตผ่านโบราณคดีและร่องรอยแห่งการเวลาก่อนเข้าสู่มนตราแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมามนตราแห่งการค้าขายและอาหารที่รวบรวมอาหารมงคลอาหารท้องถิ่นฟ ู้ดทรัคและของดีจากชุมชนขณะที่มนตราแห่งศิลปะไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสผู้ปัญญาและงานฝีมือและที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมนตราที่5ความลี้ลับเมื่อเรื่องเล่าจากสถานที่เก่าแก่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาลาวัดร้างที่ชวนท้าทายความกล้าและสัมผัสตำนานที่เล่าต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่างานเสน่ห์ไทยแอปพระนครศรีอยุธยาจะทำให้อยุธยาไม่ใช่แค่เมืองเก่าที่น่าเดินชมอย่างในอดีตแต่จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่แบบที่คุณต้องขนลุกอย่างแน่นอนนะครับ
9: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกท่านทุกคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงทำเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับเพราะพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ให้ผิดพลาดทุกคำพูดเพราะพระพุทธองค์กำหนดสมาธิเพราะพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระที่สอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พี่ที่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ 50 60 up 70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของเบนิสอนนะครับเบนิสอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยลึกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพุทธองค์เพราะพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพุทธองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพุทธองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพุทธองค์ไม่ได้จำกัดนะนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร จิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอีสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิและใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งและเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพชรศรจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพชรศรจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพชรศรอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพชรศรแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลส ฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับและขึ้นไปอีกนิมมานนรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีและขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรที่สอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรที่สอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์และเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังแล้วบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมด้วยได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกรังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพชรสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังประทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถอุบัติรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอัคคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเฉกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกธาตุนะครับรู้จริงเห็นจริงและประกาศธรรมะว่า งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามอันเป็นที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะครับมาร่วมกันเจริญอานาปานสติสมาธิพุทโธบอกว่าเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่มากมากมากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหมื่นหมื่นครั้งนะครับและอะไรที่มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปก็ทำทานให้กับคนที่มีศีลไงฮะทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการทำทานให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยครั้งและทำทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติยังไงฮะพระโสดาบันก็มีกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดไม่แบ่งใจไปศรัทธาลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่แบ่งใจไปศรัทธาสิ่งอื่นใดถ้าเราจะได้คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเราต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นไม่แบ่งใจไปที่อื่นใดนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันครับมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็รักษากุศลกรรมบท10ที่พระที่สอนบอกไว้กันนะครับนั่นแหละคุณสมบัติโสดาบันครับแล้วก็ละทิ้งความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ศรัทธาพระพุทธองค์อย่างลงมั่นแล้วก็ศีลตะปามาสไม่ศรัทธาสิ่งอื่นใดป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่เทพมารพรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่อยู่ในจิตในใจนี่แหละคุณสมบัติของโสดาบันศรัทธาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นและก็ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของพระองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้และปฏิบัติอย่างแยบคายและจะรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและจะบรรลุธรรมได้เองนะครับนี่แหละคุณสมบัติพระโสดาบันเรามาก้าวล่วงความเป็นปุถุชนไปด้วยกันเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกสูตรใหม่นะครับเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มเรามาดื่มกันนะครับเช้า1แก้วเย็น1แก้วก่อนอาหารเป๊กเล็กๆครับมีแก้วตวงไปให้พร้อมดื่มด้วยมีทั้งวิตามินสมุนไพรที่หลากหลายคุณสมบัติพิเศษมากๆไปช่วยฟื้นฟูดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพคือร่างกายร่างกายคือชีวิตชีวิตต้องรักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกโอ้โหแล้วจะรู้ว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนั้นทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยทางด้านสุขภาพด้วยนะครับเรามาดื่มกันเป็นประจำทุกๆวันแล้วจะได้คำตอบที่ดีมีคำถามถามว่าน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกนั้นรับประทานเป็นอาการแบบนี้รับประทานได้ไหมเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมต้องบอกได้เลยนะครับว่าสามารถรับประทานได้ไม่ใช่ยาครับเป็นอาหารเสริมไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดทำให้ร่างกายของเราปราศจากความเป็นทุกข์ทางด้านสุขภาพแล้ววันนี้ดื่มทุกวันแข็งแรงทุกวันสุขภาพดีทุกวันครับผมเพชรสอนจำหน่ายในราคา800บาทเท่านั้นต่อ1ขวดปริมาณ750มล.1ขวดเนี่ย800แล้ววันนี้สั่งทันทีผมแถมฟรีอีก1ขวดครับเท่ากับได้2ขวดกันไปเลยนะครับ1ขวดแถม1ขวดจ่ายแค่800บาท2ขวดเนี้ยจ่ายแค่800ครับ1แถม1ส่งฟรีทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ400คุ้มสุดๆ หยุดที่โปรโมชั่นนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะได้มากกว่านั้นครับสั่ง2ขวดได้เลยนะ2ขวดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,500 บาทครับผมลดทันทีนะเหลือขวดละ750 2ขวด 1,500 แถมฟรีอีก2ขวดครับเท่ากับได้4ขวดเลยนะครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ375บาทเท่านั้นตกแล้วเหลือขวดละ375บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะคุ้มจริงๆนะครับเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มกับน้ำวิตามินสุนไพชีวาโกดื่มเพื่อสุขภาพลดทอนในส่วนที่เกินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองดื่มกันดูแล้วจะรู้และจะประทับใจกับน้ำวิตามินสุนไพชีวาโกชีวาโกรับประทานทุกวันสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับบำรุงสมองสายตาตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยอะยักใหญ่หุ่นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทานดิสตาครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดวงตานั้นของคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองไม่ชัดมองภาพมองเบอร์จะขับรถในตอนกลางคืนก็ขับลำบากเหลือเกินเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยนะครับหรือว่าจะหยิบจะจับอุปกรณ์อะไรบางทีโอ้ยมันจับยากมันมองไม่เห็นพลาดหยิบตกอีกการมองไม่ชัดเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันทุกๆวันฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพดวงตาด้วยอาหารเสริมสายตาดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอน1กระปุก60 1กระปุก650ครับมี30แคปซูลแต่วันนี้สั่ง1กระปุกผมแถมฟรีอีก1กระปุกเท่ากับได้ไปเลย2กระปุกและโปรพิเศษครับ2กระปุกผมลดทันทีเหลือ 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทแล้วผมแถมฟรีอีก2กระปุกเท่ากับได้4กระปุก120เม็ดตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ300บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศและคืนความสุขปลุกความเป็นชายกันนะครับเครุกดีเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีเครุกดีเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชาย1กระปุก650บาทนะครับมี20แคปซูลนะแต่วันนี้สั่ง1กระปุกแถม1กระปุกครับและสั่ง2กระปุก 1,200 ผมแถมฟรีอีก2กระปุกหรือจะมิกแอนด์แมทรวมกับบลูเซียอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับอกที่หย่อนคล้อยน้องน้อยที่ไม่กระชับวันนี้กลับมาฟิตมาเฟิร์มอีกครั้งอย่างแน่นอนจากน้ำพริกถ้วยเก่าเป็นน้ำพริกเรื่องเล่าสตอรี่ใหม่เป็นน้ำพริกขวัญใจซุปเปอร์สตาร์อยู่ในดวงจิตดวงใจสามีตัวเก่งของเราอย่างแน่นอนด้วยลูเซียครับ1กระปุก610บาทซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกหรือจะมิกแอนด์แมทลูเซีย1เคลุกดี1ก็ได้ส่งฟรีทั่วประเทศครับและวันนี้ครับอาหารเสริมที่ชื่อว่าเรียวเม็ดเดียวเอาอยู่นวัตกรรมใหม่ไม่โยโย่โนเอฟเฟคใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินไปหน้าท้องเบอะบะทรงบั้นเอวไม่กระทัดรัดหน้าอกหน้าท้องต้นแขนต้นขานี่ตัวนี้ครับลดสัดส่วนของคุณให้หุ่นเพียวเรียวสวยได้ด้วยเรียวเม็ดเดียวเอาอยู่1กล่อง310บาทซื้อ1กล่องแถม1กล่องซื้อ2กล่องลดทันทีเหลือกล่องละ300 600บาทผมแถมฟรีอีก2กล่องตกเฉลี่ยแล้วเหลือกล่องละ150บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ครับอาหารเสริมจัสซาร่าดีท็อกซ์ใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอึดอัดนั่งห้องน้ำนานถ่ายยากลุกลามบานปลายได้ถึงมะเร็งลำไส้ได้นะครับวันนี้ปัญหาเรื่องท้องผูกมีกันบ้างอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้สูงอายุนั้นระบบเผาผลาญหรือว่าระบบขับถ่ายนั้นเริ่มมีปัญหาเริ่มติดขัดวันนี้ตัวช่วยสำคัญครับดีท็อกซ์จัสซาร่าไล่ล่าสิ่งที่มันตกค้างหมักหมมสะสมในลำไส้อย่าปล่อยไว้นานลุกลามบานปลายถึงมะเร็งลำไส้ได้นะครับรับประทานฉีกซองเทลงแก้วชงก่อนนอนรับประทานรสชาติอร่อยกลิ่นสตรอเบอรี่หอมชื่นใจเช้ามาถ่ายโป่งโล่งสบายอย่างแน่นอน1กล่อง550บาทวันนี้สั่ง2กล่องลดทันทีเหลือ999บาทแล้ววันนี้โปรพิเศษครับสั่ง3กล่อง 1,500 บาทแถมฟรี1กล่องทันทีนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆในเรื่องระบบการขับถ่ายครับแล้ววันนี้อาหารผิวของพี่สอนครับเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งออกไปไหนมาไหนรับรองถ้าคุณใช้อาหารผิวจะมีแต่คนทักถามว่าไปทำอะไรมาบนใบหน้าของคุณถึงหน้าดูอ่อนกว่าวัยดูใสกว่าเดิมดูเด็กกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะฝ้าที่มันเป็นอยู่นั้นเป็นปื้นๆมันเลือนลางจางไปอย่างแน่นอนด้วยอาหารผิวของบริษัท1กระปุก 1,000 บาทผมลดทันทีเหลือ500บาทและยังแถมสบู่ให้อีก1ก้อนปริมาณ30กรัมแต่วันนี้ถ้าทานกันแดดปกป้องด้วยกันแดดของบริษัท Sun Cannot นะครับที่วันนี้ SPF 60แสงแดดเมืองไทยแรงแต่วันนี้ถ้าเราใช้กันแดดของบริษัทหน้าเนียนหน้าสว่างด้วยและปกป้อง ไม่ให้เกิดฝ้าไม่ให้เกิดกระจุดด่างต่างๆด้วยกันแดด1กระปุก600บาทผมลดทันทีเหลือ300บาทมี20กรัมนะครับใช้ดีมากๆการันตีจากผู้ใช้จริงและวันนี้แถมสบู่คูต้าน้ำนมข้าวให้อีก1ก้อนด้วยนะครับ300บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศและถ้าคุณต้องการอยากจะกินกาแฟให้อร่อยทันทีต้องกาแฟเทวโดโอ้โหอร่อยมากใครที่เป็นคอกาแฟบอกเลยครับว่าประทับใจอย่างแน่นอนด้วยกาแฟเทวโดโอ้โหอาราบิก้าโรบัสต้าเบนกันอย่างตัวกลมกล่อมเข้มถึงใจหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟของเพชรศร1ห่อมี50ซองครับปกติ 1,200 บาทผมลดทันทีเหลือ600บาทเท่านั้นแล้ววันนี้สั่ง2ห่อครับได้ไปเลยครับ100ซองลดทันทีเหลือ999บาทครับเอาละครับช้าช้าชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับสนใจผลิตภัณฑ์อะไรโทรมาสั่งซื้อที่2หมายเลขนี้ได้เลยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับโทรมาได้เลยนะครับพี่ที่สอนรอรับสายตรงนี้นะครับถ้าใครอยากโทรรีบสั่งรีบจองกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งหมายเลขครับ0894131313ครับสวัสดีครับป้ามณีป้ามณีนามสกุลอะไรครับ
1: แก้วจีหยุ่น
0: แก้วจีหยุ่นเมื่อวานสั่งอะไรมานะครับป้ามณีครับ
1: เอกับพี่เจ้าเขาสั่งเมื่อวาน
0: อ๋อน้ำสมุนไพรมา4ขวดเนาะโปรโมชั่นพิเศษ 1,500 นะครับซื้อ2แถม2เนาะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยซื้อ2แถม2นะครับโอ้แล้วกินกันสุขภาพดีไหมครับ
1: เอ๊ยไม่ได้กินนะพี่สาว
0: อ๋อพี่สาวกินเนาะกินมานานหรือยังครับ
1: ก็นานแล้วนะ
0: นานแล้วนะครับคุณมณีแก้วจีหยุ่นนี่อยู่จังหวัดอะไรอะครับ
1: สุพรรณ
0: สุพรรณบุรีอำเภออะไรอะครับผม
1: ศรีประจัน
0: ศรีประจันแถวตำบลไหนนะครับ
1: วังว่าจ้ะ
0: วังว่าเนาะอ๋อพี่สาวเป็นคนกินแต่คุณมณีนี่เป็นคนสั่งให้ใช่ไหมครับ
1: เขาไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: โทรศ
0: ั
1: พท์อ๋อ
0: เขาไม่มีโทรศัพท์เขาก็เลยให้สั่งให้นะครับแล้วเขาเป็นอะไรอะครับพี่สาวครับ
1: เขาเป็นเร็วเขาดีเขาแข็งแรงดี
0: อ๋อแข็งแรงดีสุขภาพดีกันเนาะทั้งร่างกายและสายตา
1: เราไม่เคยลองเรากินแต่ไอ้นี่อะผูกขาว
0: อ๋อครับผมแต่กินพี่สาวกินเป็นประจำเนาะเนี่ยและตัวนี้ก็มีสารสกัดตัวผูกขาวอยู่ในนี้ด้วยครับผมเนี่ยเลย
1: อันนี้มันขวดละเท่าไหร่
0: ใช่ใช่ขวดนึงก็ตอนนี้มีโปรครับซื้อ 1,500 อย่างเมื่อสักครู่ของที่สั่งไปเนี่ย 1,500 ก็แถมฟรีอีก2ขวดตกเฉลี่ยเหลือแค่ขวดละ375บาทเองครับผมได้ไปเลย4ขวดแต่ถ้า1ขวดก็800แถมฟรี1ขวดก็เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ขวดละ400เองครับผม
1: เราต้องกินไอ้พวกบำรุงเลือดเพราะว่าเราเป็นเลือดจ
0: าง นั่นแหละตัวนี้แหละ
1: ทาน
0: ทานได้เลยครับเนี่ยตัวนี้ดีมากๆเลยครับผม
1: กินข้องอาจารย์อุบลที่หัวข้องไอ้ฟ้างอ่ะ
0: ครับครับก็ลองรับประทานของพี่นิสสอนลองแบ่ง
1: ข้าวดีมากเลยข้องข้องพอกินเลือดมาได้ชัดเลย
0: ลองแบ่งพี่สาวกินดูก็ได้นะครับเนาะถ้ายังไงอยากลองดูนะครับ
1: ก็เดี๋ยวให้หมดชุดเนี้ยดิจะลองดู
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่สั่งมาเนาะอยู่วังว่าหมู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับ
1: หมู่3จ้ะ
0: หมู่3ตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันเนาะสุพรรณบุรีกันแต่พี่สาวกินแล้วบอกว่าแข็งแรงดีนะครับเมื่อวานสั่งมาซื้อ2แถม 2,500 เนาะน้ำวิตามินศูนย์พันแล้วก็บำรุงสายตาก็2แถม2นะครับทั้งหมดเป็น 2,700 ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ เป็นการสั่งซื้อซ้ำนะครับสั่งให้พี่สาวด้วยนะครับกินแล้วแข็งแรงอายุยืนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ใครสนใจโทรมาสั่งได้นะครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับสมคิดสลาทองอายุ51ปีใช่ไหมครับอันนี้ที่สั่งไปรับประทานนี่สั่งไปให้ใครอะครับ
1: สั่งไปให้คุณแม่จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรอะครับผม
1: เขาก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วเดินได
0: ้อ๋อกระดูกทับเส้นประสาทแล้วมีปัญหาทางด้านสายตาด้วยเหรอครับเห็นสั่งตัวดีสตาร์ไปด้วยนะครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อกินแล้วก็รู้สึกดีเนาะเพราะว่าสั่งเป็นประจำเลยนะครับครับ
1: คนแก่เขาจะกิน
0: ครับแล้ววันนี้ก็กินตัวบำรุงสายตาสั่งไปด้วยแล้วก็ตัวน้ำวิตามินสูตรไพสูตรพิเศษไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับผม
1: นครสวรรค์จ้ะ
0: นครสวรรค์อำเภออะไรอ่ะครับ
1: บ้านพดพิสัยจังเอตาสังจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋ออยู่ตำบลตาสังหมู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับ
1: หมู่8ค่ะ
0: แล้วคุณพี่สมคิดไม่ได้ลองรับประทานบ้างหรอครับผม
1: ยังจ
0: ้ะอ๋อให้แต่คุณแม่ทานเนาะครับผมมีปัญหากระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีโรคประจำตัวได้ไหมครับเบาหวานความดันหัวใจไขมันเป็นไหมครับ
1: เป็นความดันกับไขมันจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ให้สั่งเพิ่มเติมแล้วแกกินดีไหมครับผม
1: ทั้งคงกินดีเพราะมั่งเขาก็จะกิน
0: ทั้งร่างกายและสายตาเนาะขอบพระคุณมากๆเลยครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้ออีกเนาะครับเพราะว่าเป็นตัวสูตรพิเศษด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับคร
1: ับ
0: โปรพิเศษด้วยขอบคุณครับคุณสมคิดสละทองครับครับสวัสดีครับครับก็ผ่านไปนะครับก็การสั่งซื้อนี่แหละนะครับวันนี้ได้ยินได้ฟังเราก็สามารถซื้อให้กับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างคุณมณีแก้วจีหยุ่นก็สั่งให้พี่สาวและคุณสมคิดสละทองก็สั่งให้คุณแม่นะครับที่มีปัญหาสุขภาพกันแล้ววันนี้คุณฟังครับกับน้ำวิตามินสูตรไพชีวโกสูตรเข้มข้นสูตรใหม่พิเศษ1ขวดเนี่ย800บาทผมแถมฟรีอีก1ขวดด้วยนะครับซื้อ1แถม1นะ800บาทเท่ากับได้ไป2ขวดหารเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ400เท่านั้นแต่ถ้าสั่งซื้อ2ขวดครับ1,500 บาทผมแถมฟรีอีก2ขวดเท่ากับแถมไปเลยฟรีๆอีก 1,500 หารออกมาแล้ว2ขวด3ขวด4ขวดเนี่ยนะฮะตกแล้วเหลือแค่ขวดละ375บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยและบำรุงสมองสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเย่ยักใยอุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้คุณมณีแก้วจีหยุ่นก็สั่งบำรุงสายตาไปด้วยกับโปรนี้เหมือนกันครับ2กระปุกแถม2กระปุกนะ 1,200 แถมซีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกตกเฉลี่ยแล้วกระปุกละ300แต่ถ้าสั่งกระปุกเดียวก่อนก็ได้นะครับ1กระปุก650บาทแถมฟรีอีก1กระปุกเท่ากับได้2กระปุกตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ325บาทจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยก็สามารถรับประทานเคลุกดีได้1กระปุก650สั่ง1กระปุกแถม1กระปุกการันตีจากผู้ใช้จริงนะครับอย่างลุงธงเนี่ยนะครับโอ้โหลุงธงระเบียบบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณร้อยตีสว่างด้วยก็วันนี้ก็สั่งเคลุกดีเข้ามาอีก1กระปุกแถม1กระปุกครับ650บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายนะครับที่วันนี้สั่งเข้ามาอย่างพี่ละไมเหมือนสีนะครับก็สั่งโปรโมชั่นน้ำวิตามินสูตรไพชีวโกสูตรเข้มข้นมาอีกนะครับ4ขวดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณสายฝนเหมือนสีด้วยนะครับก็สั่งเข้ามาอีก 4ขวดด้วยเช่นกันนะครับกับโปรโมชั่น2แถม2นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจอย่างไรโทรมาสั่งกันได้หรือจะเป็นอาหารเสริมรูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่าเรียวให้หุ่นเพียวเรียวสวยอย่างแน่นอนนะครับ1กล่องแถม1กล่องนะครับซื้อ2กล่อง600บาทแถมฟรีอีก2กล่องเท่ากับได้กล่องละ150เองนะครับคุ้มมากๆและกาแฟเทวโดครับใครเป็นคอกาแฟบอกเลยครับว่าเนี่ยแหละกาแฟที่ตามหามานานกาแฟในฝันหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเพเดสอนสนใจอย่างไรโทรมาที่2หมายเลขนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับถ้าไม่สั่งจะเสียดายนะครับหมดโปรนี้แล้วเดี๋ยวบอกเอพิสอนเมื่อไหร่จะมีโปรแบบนี้อีกฉะนั้นต้องรีบจับรีบจองรีบโทรมาด่วนเลยนะครับซื้อ1แถม1แบบนี้ไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับฉะนั้นต้องรีบนะเพราะว่ามันคุ้มสุดๆเลยนะครับปกติเนี่ยลูกค้าทั่วไปที่กินอยู่จะรู้นะครับว่าขวดหนึ่ง800เนี่ยนะครับไม่ได้แถมด้วยแต่วันนี้เป็นการโปรโมชั่นถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆซื้อ1แถม1ให้กับลูกค้าทั่วประเทศและส่งฟรีทั่วประเทศอยากให้ได้กินของดีของเด็ดของเพชรอิสรกันฉะนั้นรีบจับรีบจองรีบโทรส่งสั่งด่วนเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอีก1หมายเลขครับ089 418 1818ครับ089สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับ0894181818ครับก็เปลี่ยนนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งหมายเลขก็คือ0894131313นะครับเปลี่ยนจาก8เป็น3แค่นั้นเองนะครับก็สามารถโทรมาสั่งพิธีสอนได้นะครับ0894131313ครับ0894131313ครับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและคำสอนของพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับฟังแล้วนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับเจริญอานาปานสติทุกวันเช้ากลางวันเย็นจะทำให้เราเป็นเหตุปัจจัยให้มีความสมมุ่งมาสมความปรารถนาด้วยนะครับและอย่าลืมปฏิบัติเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับจะทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยแล้วก็ก้าวล่วงความเป็นปุถุชนได้ระบบสปะตะนิยามนะครับได้ความ

0: าไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบรา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเตรียมชงไทยช่วยไทยพลัดเข้าครม.สัปดาห์หน้าค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาท

0: และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิดน้ำตกในพื้นที่ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัดเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์โดยระบุว่าเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปี2569และเป็นไตรมาส1ของปี2570โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1ติดจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากเกินกว่านั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองนอกจากนี้มีคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทและเมืองรอง 2,000 บาทต่อติดลักษณะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งโดยขยายการใช้คูปองจากร้านอาหารครอบคลุมร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและล่องเรือเบื้องต้นเปิด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์คาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคมนี้และเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569ก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในต้นเดือนมกราคมปี2570โดยนายจุลศักดิ์ระบุว่าจะเสนอครม.ใช้เงินจากพรบ.เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักโดยกระทรวงการคลังจะกำหนดโดยให้ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารยืนยันราคาเดิมเนื่องจากช่วงโครงการเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมเปิดให้ร้องเรียนได้หากพบการขึ้นราคาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเร่งตรวจสอบและดำเนินการนี่เป็นผลจากยุพฤกษ์แต่งงานครับ
4: เช้าวันนี้เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหวังฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคส่วนราชการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3203และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขตป่าชุมชนบ้านชำนาญจุ้ยตำบลบ่อภาคโดยมีการปลูกไม้ท้องถิ่นอาทิต้นยางนาต้นประดู่และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆรวมจำนวน500ต้นบนเนื้อที่3ไร่กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศสืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามเหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอินจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: มาแล้วมาแล้วสูตร2เปอร์มาสจันกวนอินจำปาทองและกวนอินไทโตซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
1: กวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอินจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอินจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139

0: กลับมาอีกครั้งกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองพลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยกับการใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะงาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139
2: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B 1ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B 2ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิ่มมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์คนอิ่มครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับ0818534139และก็0812801939เบอร์ทั้งสองเบอร์เนี่ยจะอยู่ในใบปฏิทินนะครับท่านใดที่ได้ปฏิทิน 3-4 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ใบปกนะครับใต้รูปเจ้าแม่กวนอิมทั้งสองเบอร์เนี่ยนะครับจะเป็นเบอร์ของดีเจตะวันจันทาภายใต้รูปถ่ายของดีเจตะวันจันทาเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ปฏิทินไปนะครับท่านฉีกใบฉีกเนี่ยครบ12เดือนแล้วใบปกหน้าเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับก็อะไรก็แล้วแต่ที่เรานับถือก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นเบอร์2เบอร์นี้เนี่ยครับผมก็เลยบันทึกลงไปในใบปกของปฏิทินปฏิทินปี70นะครับจะเริ่มจัดจำหน่ายเขาไม่ใช่จัดจำแจกสิแจกให้ฟรีประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับนะอาจจะประมาณต้นเดือนเพราะฉะนั้นท่านใดที่รอปฏิทินตอนนี้ไม่ต้องถามนะครับปฏิทินยังอยู่ในรูปของการจัดทำอยู่สวัสดีครับ
1: เออครับ
0: ครับผม
1: จะสั่งน้ำพริกนะ
0: จะสั่งน้ำพริกคนใหม่หรือคนเก่าครับเนี่ย
1: คนเก่าว่าไอ้ที่ไทย1104
0: เข้าใจอ้าวพี่จะสั่งน้ำพริกอะไรครับ
1: เอาน้ำพริกเออกิโลนึงน้ำพริก
0: พี่กระปุกหนึ่งมันครึ่งกิโลถ้าพี่สั่งกิโลนึงก็อย่างละสองกระปุกนะผมว่าขอไปหลังจบรายการค่อยคุยดีกว่าดูแล้วพี่อาจจะยังงงๆอยู่นะขอจบรายการตอนเที่ยงเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะครับ
1: ตอนเที่ยงนะ
0: จ้าเพราะว่าพี่ยังงงๆระบบการสั่งน้ำพริกอยู่นะ
1: คร
0: ับ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาใครที่ยังไม่เข้าใจในระบบการสั่งสินค้าของบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยขอให้ท่านโทรหลังใหม่อย่าโทรเข้ามาในรายการนะครับเพราะว่าบางทีคุยแล้วมันเสียเวลาแล้วก็พอคนอื่นฟังแล้วบางทีแม่เราก็พูดเป็นประจำทุกๆวันนะครับน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยเป็นน้ำพริกสูตรพิเศษนะครับอยู่ได้10เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเพราะนั้นท่านใดที่สั่งซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วหลายคนวิตกกังวลว่ามันจะเสียไหมเนี่ยไม่เสียครับท่านวางไว้บนโต๊ะอาหารได้เลยหรือโต๊ะกินข้าวได้เลยนะก็แช่ตู้เย็นได้ไหมหลายคนบอกแช่ได้ครับนะถ้าท่านไม่มั่นใจแช่ตู้เย็นแต่พอแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยความชื้นมันจะเข้าไปในตัวน้ำพริกถึงมันจะใส่กระปุกปิดซีนอย่างดีก็แล้วแต่ปิดฝาอย่างดีความชื้นก็เข้าไปพอความชื้นเข้าไปรสชาติมันจะเพี้ยนเอาไว้บนโต๊ะอาหารแต่หลักการคือเวลาท่านจะตักน้ำพริกกินเนี่ยท่านต้องใช้เจาะช้อนที่มันแห้งๆไม่ใช่ช้อนที่เราทานข้าวอยู่ช้อนแห้งๆต่างหากตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็ปิดฝาไอ้ในถ้วยเนี่ยก็ควรจะกินสัก 2-3 วันอย่างช้าสุดหรือวันต่อวันนะที่เหลือก็ปิดฝาทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารเหมือนเดิมปิดฝาให้สนิทไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่หลายคนกลัวอยากจะแช่ตู้เย็นก็ไม่ว่ากันแต่รสชาติจะเพี้ยนไปหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าความชื้นเข้าไปส่งความสุขด้วยเสียงเพลง15หยกหยกนะครับแนวของชายเมืองสิงห์แต่ว่าที่ผมเปิดนี่ก็เรียกว่าคัฟเวอร์ขึ้นมานะเดี๋ยวนี้เพลงต่างๆเนี่ยก็ใช้คัฟเวอร์ขึ้นมาซึ่งมันเพราะแต่ว่ามันไม่ได้ฟังจากต้นฉบับเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็มีหลายแนวทางมากเอาละทุกวันที่รายการสบายๆ สไตล์กวนเย็นโดยดีเจตะวันจัดในการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งความสุขด้วยเสียงเพลงก่อนเข้าสู่รายการทุกวันนะครับถ้าดีเจจันทาจัดอาจจะไม่มีจัดดีเจตะวันจัดวันไหนได้ยินเสียงเพลงขึ้นมาก่อนแสดงว่าดีเจตะวันเข้ารายการสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่นิติ
2: ครับเดี๋ยวสั่งยำหม่องสัก2ขวด
0: ได้ครับ
2: แล้วก็เอ๊ปุ๋ยน้ำมันฉีดใกล้ใครตัวสารได้ไหม
0: ได้สิปุ๋ยไหน
2: ปุ๋ยสองสอง
0: ก็มันต้องในหลักการมันต้องรวมกับใครตัวสารอยู่แล้วนะพี
2: ่เออ
0: ใช่คือสูตรเราเนี่ยใช้สองตัวผสมกันเราจึงเรียกว่าสองเกลือมหัศจรรย์ก็คือใช้ไอชนิดผงนะปุ๋ยกวนอินซึ่งเราขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยกวนอินชนิดผง
2: เอาไปซองซองเท่าไหร่
0: มันมีซองละ100กับซองละ500 100ใช้ได้ประมาณ 2-3 ไร่ถ้า500เนี่ยใช้ได้ประมาณ 10-12-13 ไร่นะครับซื้อ2ซองแถม1ซองนะซึ่งตอนเนี้ยตัวปุ๋ยกับไคโตซานเนี่ยในหลักการที่เราออกมาเนี่ยได้เดิมเราใช้คนเดินฉีดตอนเนี้ยมันมีโดรนฉีดถูกไหมพอโดรนฉีดเนี่ยไอ้เจ้าไคโตซานใส่เยอะไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรเข้มข้นมันจะเหนียวเราเลยมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงเขาเรียกว่ากรดอะมิโนของทีมงานขุนเทิงเนี่ยส่งเข้ามาเพราะนั้นถ้าท่านใช้โดนฉีดเนี่ยเราจะแถมตัวกรดอะมิโนไปให้ตอนนี้นะเรามีของแถมให้ไปใช้ร่วมกับปุ๋ยกวนอินจำปาทอง
2: อ๋องั้นก็เอาไอ้ปุ๋ยมาซองนึงซองห้าร้อย
0: ปุ๋ยหนึ่งซอง
2: คร
0: ับครับไปพี่เอาไปฉีดอะไรครับเนี่ย
2: ฉีดข้าว
0: กี่ไร่กี่ไร่ครับ
2: มันอยู่ที่มันจะก่อนกระทองมันมี19ไร
0: ่โอ้แล้วซองเดียวมันใช้ได้10ไร่มันจะพอ
2: ซองใหญ่นะ
0: ใช่ซองใหญ่มันใช้ได้ประมาณ 10-12 ไร่พี่มี19พี่ทำไมไม่ซื้อ2แถม1อ่ะซื้อ2ซอง 1,000 บาทแถมอีก1ซองคือได้ไป30กว่าไร่กับ40ไร่เพิ่มเงินอีก500บาทตอนนี้พี่ซื้อ500ได้ไป10ไร่สมมุตินะตัวเลขกลมๆพี่เพิ่มอีก500พี่ได้ไป20ไร่เป็น30ไร
2: ่
0: ครับเอาอย่างนี้พี่นิติเดี๋ยวจบรายการคุยกันนะให้พี่ตัดสินใจฟังรายการผมก็ตัดสินใจก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนจบรายการนะ
2: ครับ
0: พี่ก็ไปตัดสินใจพี่โลกฟังชัดเจนเนาะ
2: ครับ
0: ชัดเจนนะครับโอเคครับเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องคุยกันเยอะเลย
2: คร
0: ับนะถ้ายังไม่มั่นใจปุ๋ยเนี่ยเท่าฟังครับคือในหลักการเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ควบคู่กับไคโตซานไคโตซานมันเป็นน้ำหมักชีวภาพใส่เปลือกกุ้งกระดองปูแล้วก็แกนปลาหมึกคุณสมบัติของไคโตซานก็มันเหมือนวัคซีนไปทำให้พืชมีภูมิต้านทานโรคแข็งแรงโดยเฉพาะถ้าข้าวเนี่ยลำต้นจะแข็งใบจะตั้งต้นจะแข็งป้องกันแมลงได้ระดับนึงแล้วที่สำคัญคือเม็ดข้าวจะติ่งจะตึงไม่รีบไม่ร่วงง่ายน้ำหนักดีนะครับนี่คือคุณสมบัติของไคโตซานทำไมฉีดไคโตซานแล้วคุณสมบัติดีเพราะว่าเขาจะไปทำให้รากของต้นข้าวเนี่ยงอกงามหาอาหารได้ดียึดลำต้นได้ดีต้นจึงแข็งมากนะเวลาเจอลมเจอพายุก็จะไม่ล้มง่ายนะครับนี่คือคุณสมบัติไคโตซานถ้าไปฉีดพวกผักผลไม้เนี่ยจะเป็นถั่วฝักยาวหรือจะเป็นพวกชะอมกลิ่นมันจะไม่ฉุนรสชาติจะอร่อยถ้าแตงกวาก็จะกรอบนะครับเนี่ยคุณสมบัติของไคโตซานนะทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะนั้นเวลาสั่งซื้อเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อควบคู่กันปุ๋ยกวนอินจำปาทองกับไคโตซานยกเว้นคนที่ใช้โดรนฉีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนอีกตัวนึงเข้ามาผสมกับปุ๋ยกวนอินนะของทีมงานก็เป็นทางเลือกของคนที่ใช้โดรนฉีดเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ภาคการเกษตรเนี่ยเขาใช้โดรนฉีดกันถ้าใช้โดรนฉีดเนี่ยจะใช้ไคโตซานน้อยมากถ้าใส่เยอะเนี่ยมันตัวฉีดเนี่ยมันจะพ่นไม่ออกหัวฉีดมันจะพ่นไม่ออกตัวโดรนมันจะพ่นไม่ออกก็ใส่ไคโตซานน้อยเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนนะครับไปผสมกับปุ๋ยช่วยได้เยอะเลยถามว่าใส่ไคโตซานได้ไหมได้ใส่น้อยเดียวได้ครับแต่ถ้าใช้มือฉีดใช้รถฉีดใช้คนเดินเหมือนเดิมนี่ซัดไคโตซานได้เต็มที่เลยตามสูตรเลยครับน้ำ200ลิตรไคโตซานก็200ซีซีน้ำ100ลิตรก็ไคโตซานก็100ซีซีน้ำคิดเป็นลิตรไคโตซานคิดเป็นซีซีใช้เท่ากับน้ำทีนี้เวลาผสมเนี่ยนะครับเมื่อท่านซื้อไปแล้วเนี่ยให้ท่านตักน้ำมาก่อนบางคน5ลิตรบางคน50ลิตรบางคน15ลิตร20ลิตรอันนี้แล้วแต่ว่าท่านพร้อมที่จะขนาดไหนมาฉีดหมายถึงน้ำนะตักน้ำมาเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยตามสัดส่วนผสมใส่ปุ๋ยเสร็จคนปุ๊บ น้ำมันจะออกสีชาๆนะครับเหมือนน้ำชาเลยเสร็จแล้วใส่ไคโตซานเข้าไปไคโตซานเนี่ยใส่ให้พอเหมาะกับฉีดในแต่ละวันอย่าใส่แล้วเหลือถ้าเหลือเมื่อไหร่ปุ๊บเก็บข้ามคืนไว้มันจะมีกลิ่นเหม็นมากเจ้าไคโตซานนะครับเพราะนั้นสมมติต้องการฉีด20ลิตรหลังท่านก็กะให้ดีแล้วใส่ไคโตซานเข้าไป20ทีซีแล้วก็ที่เหลือก็ปิดฝาไว้คนๆเสร็จปุ๊บใส่น้ำตักน้ำใส่ปุ๋ยใส่ไคโตซานคนๆเสร็จปุ๊บฉีดสูตรนาข้าวนะพืชไม้ยืนต้นคือสูตรเนี่ยสูตรเดียวกันแต่ว่าการผสมน้ำจะแตกต่างกันถ้าเป็นนาข้าวไม้ยืนต้นเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังเรียกไม้เศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยมะม่วงมะนาวไม้ยืนต้นพวกเนี้ยสมมติเราฉีดไปแล้วเหลืออยากจะมาฉีดพืชผักสวนครัวสมมติท่านเหลือไว้2ลิตรเหลือ2ลิตรหลังจากฉีดครบแล้วเหลือ2ลิตรถ้าท่านจะมาฉีดพืชผักสวนครัวท่านจะต้องเติมน้ำไปอีก2ลิตรนะเพื่อให้มันเจือจางหน่อยวันนั้นถ้าท่านไปฉีดข้าวอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังมะม่วงมะนาวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหลือแล้วท่านไปฉีดพริกฉีดมะเขือเนี่ยมันจะใบมันจะร่วงเลยถ้าท่านจะฉีดท่านต้องเติมน้ำเข้าไปอีกเหลือมา1ลิตรก็เติมไป1ลิตรนะครับแล้วถึงไปฉีดพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับได้อ่ะไหนๆพูดถึงปุ๋ยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านสั่งซื้อเพราะว่า1ถูกประหยัดคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับการันตีโดยประจวบจำปาทองถึงท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าผลงานที่ท่านฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยกวนอิมจำปาทองหรือว่าครีมเข็มมุกกวนอิมน้ำมันมะกอกจำปาทองซึ่งหลายๆท่านก็ยังสั่งซื้ออยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรผลงานของประจวบจำปาทองฝากไว้บนแผ่นดินนี้นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยกวนอิมจำปาทองท่านฝากไว้เลยว่าพยายามดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับให้เขาปลดหนี้ปลดสินนะพวกภาคการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้เป็นสินธนาคารเยอะมากแล้วก็เป็นวงโซ่ที่สลัดไม่หลุดไม่ออกเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ที่ทำภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นหนี้เป็นสินทำอย่างไรถึงจะปลดหนี้ปลดสินได้ถ้าทำได้นะครับท่านก็เป็นไทยกับตัวเองหามาได้10,000บาทก็ได้เข้ากระเป๋า1บาท10,000บาทบางคนเหลือกำไร10,000บาทนะครับแทนที่จะเข้าบ้านก็ต้องเอาไปใช้ดอกใช้หนี้ใช้สินก็เหลือเข้าบ้านไม่กี่ตังค์บางทีได้มาเป็นแสนถูกยึดหมดจากการไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ถ้าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินเหลือเท่าไหร่ก็เป็นกอบเป็นกำเท่านั้นนะครับนี่คือเจตนารมณ์ของท่านในห้างที่อยากจะฝากไว้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรสวัสดีครับคุณการดา
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
3: ดาวีคาหนึ่งกระปุก
0: จ้ะ
3: อันนี้ครีมก่อนอิ่มอีกหนึ่งปลา
0: ตอนนี้ครีมมันมี35บาทกับ15บาทเอาตัวไหนครับ
3: มี35กับ15ตรงไหนอ่ะ35จ้ะ
0: ครับ
3: จ
0: ้
3: ะเอามา2ตลับเลยครีม
0: จ้ะ2ตลับก็70
3: ค่ะ
0: ครับครีมไข่มุกกวนอิ่มนะ
3: ค่ะ
0: ครับเป็น575บาทครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคก็ไม่ได้ของแถมเนาะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ถึงพันนะครับถ้าฟังครับมีท่านหนึ่งน้องวันนี้ตรวจสอบก่อนเข้ารายการสั่งสินค้าไปแล้วคือตัวเองอ่ะเป็นคนสั่งเนี่ยเจตนาจะรับสินค้าแต่บังเอิญไปธุระแล้วไปชนีโทรไปลูกหลานรับโทรศัพท์ลูกหลานก็บอกอ้าวฉันไม่ได้สั่งไปชนีก็เลยแจ้งผมมาว่าลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าก็จะตีสินค้าคืนนี่แหละครับเพราะนั้นท่านใดที่สั่งสินค้าไปโดยเฉพาะถ้าวานให้ลูกหลานสั่งให้อันนี้ต้องระวังนะครับมีหลายเคสที่ถูกตีคืนมาพอตีคืนมาแล้วท่านฟังครับคือเวลาส่งไปเนี่ยเราส่งให้ฟรีอยู่แล้วถ้าท่านสั่งตามกฎกติกาคือเกิน500บาทเราส่งให้ฟรีแต่ทีนี้พอถูกตีคืนมานะครับเราเสียค่าส่งไปแล้วนะน่าจะ100หรือ100หรือ70 80ก็แล้วแต่ปรากฏว่าเราเสียค่าส่งไปแล้วพอที่ตีกลับคืนมาแล้วท่านจะสั่งใหม่อันนี้เราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้ที่ท่านสั่งใหม่ท่านจะรับอีกไหมนะบางคนไม่ได้รับโทรศัพท์ บางคนโทรศัพท์เสียเอาโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์หลานมานะครับเราก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อสั่งส่งไปใหม่ท่านจะรับหรือไม่อันนี้คือด้วยความเป็นห่วงนะครับเราจึงตั้งกฎกติกามาว่าถ้าเราส่งไปแล้วท่านไม่รับสินค้านะเมื่อท่านไม่รับสินค้าเราเสียค่าส่งไปแล้วเราจึงถ้าท่านสั่งใหม่ท่านจะต้องเสียค่าส่งครั้งที่แล้วที่เราส่งไปนะครับแล้วท่านจะต้องโอนเงินสมมติสั่ง500ครั้งที่แล้วส่งไป101ท่านก็ต้องจ่าย600โอนเงินมาก่อน600บาทเราถึงจะส่งสินค้าให้กับท่านนี่แหละครับกติกาที่เราตั้งไว้มีหลายท่านที่โดนอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านก็โอนตังก่อนทุกครั้งเลยแต่ว่าค่าส่งเราเก็บครั้งเดียวครั้งที่เราส่งไปแล้วถูกตีคืนพอครั้งต่อไปท่านสั่ง500ท่านก็โอนมา500เราก็ส่งไปถ้าท่านสั่งมา300ท่านก็เสียค่าส่ง50เป็น350ท่านก็ต้องโอนเงินมาก่อน350เพราะฉะนั้นฝากนะครับอย่าให้ตีคืนกลับมาจะได้เหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับนะคือหลายๆท่านเนี่ยไม่มีเจตนาที่โทรศัพท์เสียยิ่งโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์หลานสั่งเสร็จแล้วก็ไม่ได้ระวังพอรถขนส่งจะไปส่งปุ๊บนะไม่รับโทรศัพท์บ้างไม่สะดวกรับบ้างหรือไม่ได้เอาสอบไปบ้างอันนี้ต้องระวังเลยนะพอตีคืนมาแล้วนี่ก็จะเข้ากฎกติกาที่เราตั้งไว้เลยหลายท่านก็โดนอยู่นะครับสวัสดีครับ
3: ก็สั่งเพิ่มมีกระปุกค่ะดาวอินทรา
0: เป็น2กระปุกใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ครับ
3: 2กระป
0: ุกก็เป็น1,070บาท
3: ค่ะ
0: จะได้ของแถมเลยรับของแถมอะไรครับ
3: ก็มีกาแฟ
0: กาแฟก็ได้ครับ
3: ค่ะได้ค่ะ
0: กาแฟนะเดี๋ยวเราแถมกาแฟไปให้มีใครสั่งให้ใครเนี่ย
3: ให้แม
0: ่คุณแม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไ
3: หมปกติค่ะ
0: ขับถ่ายปกตินะ
3: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่เป็นเบาหวานไหม
3: ไม่เป็นค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นนะ
3: ค่ะ
0: ที่ถามเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานหรือว่าระบบขับถ่ายผิดปกตินะหรือคุมน้ำตาลไม่ได้เนี่ยเราจะแถมกาแฟเขียวไปให้เพราะมันไปช่วยดูแลเรื่องพอดีแต่ถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีก็จะแถมกาแฟดำไปให้อันนี้เดี๋ยวเราแถมกาแฟที่เรามีหน่วยสต็อกไปให้
3: จ
0: ้ะเพราะไม่มีปัญหาทั้งสองด้านเนาะ
3: จ้ะ
0: ขอบพระคุณครับ1,070บาทเนา
3: ะ
0: เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
3: จ
0: ้ะถ้าโอนเงินมาก่อนจะได้แถม2ชิ้นตอนนี้ได้1ชิ้นถ้า
3: เงินปลายทางค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะโอเคครับกติกาเนาะถ้าท่านโอนเงินมาก่อนเนี่ยท่านจะได้แถม1ชิ้นแม้ว่าท่านสั่ง500บาทปกติไม่ได้ของแถมแต่พอท่านโอนเงินมาก่อนท่านจะได้ของแถม1ชิ้นนะการโอนเงินอย่างนี้สะดวกสบายครับเราโอนไม่เป็นบางทีลูกหลานเนี่ยเขาโอนได้แล้วก็ไม่ได้เสียค่าโอนเดี๋ยวนี้โอนทางโทรศัพท์ได้นะแล้วก็ล่ะสมมติ500บาทให้ลูกหลานโอนถามลูกหลานมีเงินในบัญชีไหมลูกหลานบอกว่ามีมีเขาก็ให้ลูกหลานเงินแล้วตัวเองก็เงิน500บาทให้ลูกไปมันก็เหมือนกันแล้วท่านก็จะได้ของแถมเพิ่มอีก1ชิ้นนะปกติได้1ชิ้นถ้าโอนก็จะเป็น2ชิ้นอันนี้กติกานะครับก็ให้เข้าใจตามนี้โดยเฉพาะคนที่สั่งสินค้าไปแล้วเนี่ยคำว่า 2-3 วันของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าวันที่สั่งนะวันที่สั่งนี่ไม่ต้องคิดอย่างพี่อ่ะยกตัวอย่างพี่กันดาเมื่อกี้วันนี้ไม่ต้องคิดกับพี่กันดาเนี่ยนะครับอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอยู่จังหวัดสุพรรณสินค้าน่าจะถึงวันพรุ่งนี้นับ1นะอาจจะหลุดไปวันที่2ก็คือวันมะรืนนี้หรือวันที่3นะถ้า3วันนี้ไม่ถึงอย่างเงี้ยโทรมาถามได้แต่ไม่ใช่สั่งวันนี้พรุ่งนี้โทรเลยมันสินค้ามันอยู่ระหว่างการเดินทางยังไงก็ไม่ถึงท่านแน่นอนนะครับมีหลายท่านเนาะอย่างเช่นพิษโลกเนี่ยนะถ้าสั่งวันนี้ก็ใช้เวลา 3-4 วันเพราะมันข้ามเขตไปนะให้เข้าใจอย่างนี้แต่ว่าท่านมีสิทธิ์โทรมาถามได้เราก็จะตรวจสอบให้วันนี้นะครับจะมีคลิปของหมอเอ็มนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยให้เป็นครูอย่าให้เป็นคุกกับตัวเองนะบางคนไปเอาอดีตมาเป็นฝังใจจนเป็นทุกข์ในปัจจุบันทั้งที่ในอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วหมอเอ็มนี่เป็นหมอแผนปัจจุบันนะแต่ว่าท่านมีจิตวิทยาในการที่นอกจากจะรักษาคนไข้แล้วท่านยังมีจิตวิญญาณในการพูด ให้คนไข้นั้นผ่อนคลายคือการรักษาโรคเนี่ยนอกจากรักษาทางด้านกายนะเช่นเป็นแผลก็ไปทำแผลทำให้แผลมันหายเรียกว่ากายภายนอกไม่พอครับณปัจจุบันนี้ท่านต้องรักษาทางใจทางจิตคู่กับทางกายนะหมอแอมก็ใช้หลักการนี้นอกจากรักษากายไม่ให้ปวดหัวไม่ให้ตัวร้อนไม่ให้ปวดท้องปวดจังอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำจิตเราให้นิ่งนะเมื่อจิตดีจิตใจดีร่างกายมันจะดีตามอ่ะเดี๋ยววันนี้ฟังนะครับเรื่องของหมอแอมแต่ก่อนจะไปเรื่องของหมอแอมนะครับมีหลายท่านโทรศัพท์มาถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ได้ถือครองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วอยู่แล้วก็ระหว่างการยื่นอุทธรณ์เดือนนี้เขาจะจ่ายให้ 1,000 ครับเดือนสุดท้ายใครที่ได้สิทธิ์ต่อเดือนหน้าท่านก็ได้สิทธิ์ต่อแต่ว่าจะเป็น300บาทเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้หลักเกณฑ์ยังไม่ออกมาแต่เดือนนี้ท่านได้ 1,000 นะก็ไปซื้อข้าวซื้อของนี่เหมือนเดิมนะครับเรื่องของบัตรวิธีการแห่งรัฐแล้วใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วยื่นอุทธรณ์ไปเขาจะประกาศผล30กันยายนสิ้นเดือนนี้จะประกาศผลว่าท่านได้สิทธิ์ต่อหรือว่าถูกตัดสิทธิ์เหมือนเดิมถ้าถูกตัดสิทธิ์ท่านเดือนต่อไปท่านก็ใช้สิทธิ์ตัวนี้ไม่ได้นะแต่ใครที่ได้สิทธิ์ต่อพอเดือนต่อไปท่านอาจจะได้300กลับไม่ได้300เหมือนเดิมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะนะไอ้ 1,000 จบแล้วนะครับได้มา4เดือนจบเช่นเดียวกับ60 40หรือว่าคนละครึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะใครที่ได้เข้าร่วมโครงการ60 40ผมคุณจันทาก็เข้าร่วมโครงการแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทนะแล้วคนบอกเอ้ามีกระตังแล้วยังไปร่วมโครงการ60 40หรือคนละครึ่งเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งว่าใครมีตังหรือไม่มีตังเขาต้องการให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในจีวัลเล็ตของเราแล้วเราก็ไปซื้อของ100บาทรัดออกให้60เราออก40เพื่อให้เงินมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าใจอย่างนี้เนาะหลายคนไปบอกเนี่ยฉันไม่ได้สิทธิ์ก็เขาเปิดให้รับสมัครเราก็ต้องสมัครซึ่งสิทธิ์ยังเหลือตั้งล้านสิทธิ์ผมจำไม่ผิดนะตัวเลขล้านสิทธิ์มันไม่มีใครใช้สิทธิ์รัฐบาลก็ยึดคืนไปนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ถูกตัดสิทธิ์สิ้นเดือนนี้เขาจะประกาศผลว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านเช่นใครที่บอกมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ซึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วอันเนี้ยเขากำลังพิจารณาอยู่นะครับใจเย็นๆนะไม่มีใครรู้ผลล่วงหน้าก่อนนะครับรอเขาประกาศผลวิธีการดูว่าเราจะผ่านไม่ผ่านก็เข้าไปในโทรศัพท์ให้ลูกหลานเปิดให้นะครับคีย์เข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คีย์หมายเลข13หลักของเราเข้าไปนะครับมันก็จะปรากฏผลออกมาว่าเราผ่านไม่ผ่านอย่างไรไม่ยากครับหรือไปธนาคารให้เขาตรวจสอบให้ก็ได้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พี่ผู
4: ้ข่าวหนึ่งค่ะพยุงค่ะ
0: พี่พยุงเนาะจังหวัดระยองจำเสียงได้ครับ
4: จ้ะจมูกข้าวหนึ่ง
0: จมูกข้าวหนึ่ง
4: หัวห้าสีหนึ่ง
0: จ้ะ
4: สบู่บัว2ก้อน
0: สบู่บัว2ก้อนนะ
4: ค่ะเสียค่าส่งเองค่ะ
0: พี่เคยใช้ยังเนี่ย
4: สบู่ยังไม่เคยใช้ค
0: ่
4: ะ
0: แหมเสียชื่อหมดเลยเนี่ยสั่งไม่ถึง500เนี่ยผมไม่ต้องเสียไม่น่าจะเสียค่าส่งนะพี
4: ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่อยากให้เสียค่าส่ง
4: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ระดับเศรษฐีระยองแล้วทำไมสั่งเท่านี้อ่ะ
4: บอจี้ค่ะบอจี้ค่ะ
0: ไม่จริงได้ไงมีสวนผมรู้อยู่มีสวนมีอะไรทีนี้ทำไมไม่สั่งสบู่ล้างไหมต้องทำไปก้อนหนึ่งก็500ไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วพี่อันนี้พี่เสียค่าส่งอีก50พี่ซื้อสบู่พี่เดี๋ยวพี่ฟังผมพูดนะตอนนี้มัน400ใช่ไหมพี
4: ่
0: 400พี่เสียค่าส่งอีก50เป็น450ถูกไหมครับพี่จ่ายเงินอีก50บาทพี่ได้สบู่ไปก้อนนึงในหลักการคิดไอ้ผมเนี่ยผมพี่มาเอาเท่านี้ผมก็เท่านี้ได้ผมก็ไม่เสียสบู่ก็ละ50บาทอันนี้คิดให้พี่ฟัง
4: จ
0: ้
4: ะ
0: อ่ะ
4: โอเคได้เอาแบบ
0: สบู่นะคะสบู่ล้างไหม1ก้อน
4: จ
0: ้ะครับก็1ก้อนก็100ก็500พอดีพี
4: ่จ้ะ
0: คือมีหลายคนน่ะสั่งคุณธนาแล้วผมเสียดายอุ๊ยทำไมไม่เพิ่มเงินนิดเดียวก็ได้ของไปแล้ว ไม่ต้องมาเสียค่าส่งอ่ะขอบคุณครับพี่เน
4: าะโอเคค่ะโอเคค่ะแบบคุณตะวันนะคะ
0: ใช่ใช่พี่ก็ถ้าพี่คิดเท่าเดิมก็สบู่ไม่ได้ยังเสียเงินอีก50อันนี้ได้สบู่ไปก้อนนึงเสียเงิน50บาทเองถ้าคิดแบบเดิมนะแสดงว่าสบู่นะก้อนละ50บาทเองค่ะ
4: เอาสบู่บัวด้วยนะคะ
0: สบู่บัวหิมะ2สบู่ล้างไหม1นะครับจมูกข้าว1ถั่ว1รวมแล้ว500บาทครับ
4: ค่ะโอเคค่ะ
0: จ้ะเนาะคือไม่อยากให้ท่านได้จ่ายแพงอ่ะเนาะโดยเฉพาะน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยโรงงานบอกจะขึ้นกระปุกละ25บาทโอ้โหผมก็เลยบอกโรงงานว่าถ้าขึ้นขนาดนี้เราอาจจะขายล็อตนี้ให้หมดแล้วเราก็จะชะลอก่อนเพราะนั้นน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยบางรถหมดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนรกแมงดารู้สึกจะหมดปลาดุกฟูหมดนะรอเคลียร์กับโรงงานก่อนว่าเอ้ยขึ้นมากระปุกมา25บาทจาก150เป็น175เนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปนะครับซึ่งน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยเป็นสูตรของผมเองแต่เราจ้างโรงงานผลิตในโรงงานเขาบอกว่าวัตถุดิบเขาขึ้นราคานะสูตรของเราก็ยังอยู่ครับยังเหมือนเดิมแต่ว่าพอมาขึ้นราคาแล้วเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนคนที่กินอยู่นะก็พยายามคุยกับโรงงานให้คุณลดลงหน่อยได้ไหมนะทำยังไงก็ได้ให้มันประหยัดตัวนี้หน่อยนึงกำลังคุยกันอยู่ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้ะ
0: จ้ะ
5: กาแฟเขียวนี่มันคุมอะไรน้ำตาล
0: ช่วยคุมน้ำตาลค่อนข้างจะดีครับดีเลยล่ะ
5: เท่าไหร่
0: ก็380
5: อ๋ออ
0: ันนี้จากคนที่กินแล้วแจ้งผมมานะอย่างใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานภูมิเบาหวานไม่อยู่อะไรพวกนี้ผมก็แนะนำเรื่องกาแฟเขียวก็ไปกินเขาก็แจ้งผมเออมันก็คุมดีมันมีกาแฟเขียวกับชาตัวนี้ชาเทียนหลงเนี่ยทำส่งประเทศจีนไม่มีขาย
5: จ
0: ้ะไอ้ทั้งหมดเนี่ยผมก็มากินด้วยผมก็มากินแล้วมันก็ดูแลระบบพวกนี้ดีมากแล้วคนอื่นก็กินได้เยอะเลย
5: เด
0: ือ
5: นสิ้นเดือนเหรอนะ
0: ได้คืออันนี้เล่าให้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องระบบผักถ่ายก็มีก็กาแฟลักดำกับน้ำตาลหรือจะเป็นผงผักไฟเบอร์สับปะรดฮะ
5: 150ก็ดีนะ
0: อะไรนะ
5: พี่สั่งวันนั้น150อ่ะ
0: จำไม่ได้พี่สั่งอะไรไปมันเยอะหมด
5: กาแฟ
0: อะไร
5: พี่250
0: อ๋อกาแฟเห็ดลิ้นจือกาแฟเห็ดลิ้นจืออันนี้ของผมเอง
5: ตะคริวไม่กินเลย
0: อร่อยมันขมนิด
5: มันไม่เป็นตะคริวเลยอ
0: ่ะถูกต้องนี่มันใส่โสมกับเห็ดหลินจือครับ
5: อ๋ออ
0: ันนี้สูตรดั้งเดิมแล้ว70บาทประหยัดมากเห็นป่ะ
5: ได้ตั้งแต่เดือนซองนะ
0: ซองเบลอเลยเน
5: า
0: ะใช่
5: เด
0: ี๋
5: ยวสิ้นเดือนนะ
0: จ้าเอาเลือกเอาเลยกาแฟเนี่ยอ่ะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวฟังคลิปหมอนิดนึงก็แล้วกันเนาะจะได้มีประโยชน์นะครับเรื่องของอะไรครับในอดีตอย่าเอามาเป็นคุกในใจของเรา
6: ถ้าวันนั้นเราทำอีกแบบวันนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไร
7: Welcome to Dr. M Podcast
6: สวัสดีครับพบกับรายการดร. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังกับชื่อตอนที่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้เป็นครูอย่าให้เป็นคุกหลายคนไม่ได้ทุกข์เพราะวันนี้แย่นะครับแต่ทุกข์เพราะใจยังติดอยู่กับเมื่อวานติดอยู่กับคำพูดที่เคยทำให้เราเจ็บติดอยู่กับคนบางคนที่เคยทำให้เราเสียใจติดอยู่กับความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้แล้วติดอยู่กับโอกาสที่หลุดมือไปติดอยู่กับคำถามที่ว่าถ้าวันนั้นเราทำอีกแบบวันนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรบางเรื่องผ่านไปนานแล้วแต่ใจเรายังพาตัวเองกลับไปเจ็บซ้ำเจ็บซ้ำอยู่ที่เดิมหมออยากจะบอกว่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นครูหรือปล่อยให้เป็นคุกขังใจเราไปทั้งชีวิตปล่อยวางไม่ใช่การลืมหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการลืมให้หมดคือการไม่รู้สึกอะไรเลยคือการยอมแพ้หรือทำเหมือนเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้ว การปล่อยวางไม่ใช่การลืมครับการปล่อยวางคือการยอมรับว่าเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นเรียนรู้จากสิ่งนั้นแต่ไม่ยอมให้สิ่งนั้นกลับมาทำร้ายหัวใจเราทุกวันทุกวันเราจำบทเรียนได้โดยไม่ต้องกอดความเจ็บไว้ตลอดเวลาเรายอมรับอดีตได้โดยไม่ต้องให้มันขังเราอยู่กับความเสียใจและเราขอโทษตัวเองได้โดยไม่ต้องลงโทษตัวเองไปทั้งชีวิตอย่าใช้ความผิดพลาดครั้งเดียวมาตัดสินคุณค่าทั้งชีวิตของเราที่เหลือคนเราทุกคนเคยพลาดครับพลาดเพราะยังไม่รู้พลาดเพราะยังไม่มีประสบการณ์พอพลาดเพราะตอนนั้นใจเรายังไม่แข็งแรงพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่ความผิดพลาดหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์มาตัดสินคุณค่าทั้งชีวิตของเราบางคนพลาดแล้วเรียนรู้บางคนล้มแล้วเติบโตบางคนเจ็บแล้วมีเมตตามากขึ้นบางคนเสียใจแล้วเข้าใจชีวิตลึกขึ้นถ้าเราเอาอดีตมาเป็นครูอดีตจะทำให้เราเติบโตครับแต่ถ้าเราเอาอดีตมาเป็นคุกอดีตจะทำให้เราหยุดอยู่กับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีชีวิตที่ไม่มีปัญหาเลยแต่คือการมีใจที่ไม่ถูกปัญหาเหล่านั้นกลืนกินจนหมดไม่ใช่การไม่มีอดีตที่เจ็บปวดแต่คือการไม่ปล่อยให้อดีตนั้นมีอำนาจเหนือปัจจุบันของเราไม่ใช่การชนะทุกเรื่องแต่คือการรู้ว่าเรื่องไหนควรแก้เรื่องไหนควรวางและเรื่องไหนควรให้อภัยตัวเองสิ่งใดแก้ได้ให้แก้ด้วยสติสิ่งใดแก้ไม่ได้ให้วางด้วยปัญญาบางเรื่องในชีวิตถ้ายังแก้ได้ให้เรากลับไปแก้ด้วยความรับผิดชอบขอโทษถ้าควรขอโทษปรับปรุงถ้าควรปรับปรุงเริ่มใหม่ถ้ายังเริ่มได้เรียนรู้ถ้ายังเรียนรู้ได้แต่บางเรื่องผ่านไปแล้วจริงๆย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่เราทำได้คือหยุดซ้ำเติมตัวเองเพราะการเอาเรื่องเก่ามาทรมานใจซ้ำทุกวันทุกวันไม่ได้ทำให้อดีตดีขึ้นแต่ทำให้ปัจจุบันของเราหนักกว่าเดิมบางครั้งการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เพราะเราคิดว่าเราไม่ผิดแต่เพราะเรายอมรับแล้วว่าเราจะไม่ใช้ทั้งชีวิตลงโทษตัวเองต่อไปเมตตาตัวเองบ้างหลายคนให้อภัยคนอื่นได้แต่ให้อภัยตัวเองไม่ได้หลายคนพูดดีกับคนอื่นเสมอแต่กลับพูดกับตัวเองอย่างโหดร้ายที่สุดลองเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองใหม่สิครับเช่นจากเดิมพูดว่าทำไมเราถึงผิดพลาดแบบนั้นลองเปลี่ยนใหม่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เท่าวันนี้จากเดิมที่พูดว่าเราไม่น่าให้อภัยเลยลองเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะรับผิดชอบและเราจะโตขึ้นจากเดิมที่พูดว่าชีวิตเราเสียไปแล้วลองพูดใหม่ว่าชีวิตเรายังเริ่มใหม่ได้เสมอเพราะคนที่มีเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่คนที่เข้าข้างตัวเองในทุกเรื่องแต่คือคนที่กล้ายอมรับความจริงโดยไม่เหยียบย่ำหัวใจของเราเองหมอขอฝากไว้ครับอดีตมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่มีไว้ให้เรากลับไปเจ็บซ้ำทุกวันความผิดพลาดมีไว้เตือนใจไม่ใช่มีไว้ตีตราว่าเราไม่มีคุณค่าความเสียใจมีไว้ทำให้เราเข้าใจชีวิตไม่ใช่มีไว้ขังเราไว้กับวันที่ผ่านไปแล้ววันนี้ขอให้เราทุกคนนะครับค่อยๆวางบางอย่างลงบ้างไม่ต้องวางทั้งหมดในวันเดียวก็ได้แค่วางทีละนิดเบาทีละหน่อยหายใจให้ลึกขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นและบอกตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วขอให้เป็นครูแต่อย่าให้เป็นคุกขังหัวใจของเราอีกต่อไปชีวิตของเราไม่ได้จบลงในวันที่เราเคยพลาด ราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังเรียนรู้ได้ยังเติบโตได้ยังกลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้และยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในแบบที่ใจของเราสงบกว่าเดิมด้วยความปรารถนาดี
0: หมอแอมนะคุณหมอ
6: นายแพทย์ตนุพล
0: ครับก็คุณหมอแพทย์ปัจจุบันแต่ว่าอย่างนี้รักษาคนไข้โดยใช้จิตนะเข้าไปผสมกับกายนะคือการดูแลสุขภาพเราเนี่ยต้องดูแลทั้งกายแล้วก็จิตใจเราด้วยถ้าจิตใจเราอ่อนแอร่างกายก็จะอ่อนแอตามนะท่านสังเกตไหมปกติท่านก็ดีๆอยู่พอไปเจอข่าวร้ายขึ้นมานะสุดเลยบางคนสุดเข้าโรงพยาบาลเลยทั้งที่ปกติก็แจ่มใสอยู่พอเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดเลยเห็นไหมพอจิตมันสุดร่างกายก็สุดตามกินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพันมึนงงเวียนทิศะเดินเซถ้าไม่รีบไปโรงพยาบาลไปให้น้ำเกลือไปพักผ่อนไปฉีดยาคายอะไรพวกนี้นะก็จะไปกันใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับคุณหมอเอ็มก็เลยเอาทั้งกายและทั้งจิตมายังมีแง่คิดอีกหลายอย่างที่ท่านได้พูดถึงผม

0: คือในปัจจุบันเนี่ยโลกที่เราอยู่มันโหมันโหดร้ายเหลือเกินนะข่าวล่าสุดที่เราได้ติดตามก็ที่อยุธยาเนาะที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเจ้าว่าท่านเนาะ700กว่าล้านนะยักยอกเงินของวัดไปเป็นของส่วนตัวแล้วก็ให้สีกานะใครได้ติดตามข่าวสารนะก่อนเข้ารายการผมได้ติดดูข่าว
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะพลตำรวจโทรัฐพลย้ำ7นโยบายกระทรวงเพื่อประชาชนและตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัด

0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเดินหน้า7นโยบายกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการทำงานทุกขั้นตอนย้ำประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทรุตพลนวนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงยุติธรรมโดยย้ำว่าการให้ความยุติธรรมไม่ล่าช้าถือเป็นนโยบายสำคัญพร้อมกำหนดนโยบายหลัก7ข้อเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติประกอบด้วยการน้อมนำโครงการพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาปฏิบัติให้เกิดผลและการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหายาเสพติดการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและการเร่งรัดการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพโดยพลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าขณะนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานในหลายเรื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้เมื่อประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือและสามารถส่งต่อเรื่องและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วนแนวคิดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนพลตำรวจโทรุตพลระบุว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการประกันตัวและการเยียวยาผู้เสียหายรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่านกองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ความคืบหน้ากรณีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเช้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วโดยข้าราชการ DSI ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือซึ่งในชั้นสืบสวนขออภัยค่ะในชั้นสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและติดตามสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
9: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐและอิหร่านยังคงยิงโจมตีตอบโต้กันขณะที่อีกแนวรบที่น่าจับตากลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนในเยเมนโจมตีเมือง4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า70คนส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังรุนแรงต่อเนื่องรัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟและพื้นที่สำคัญของยูเครนขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอังกฤษประกาศคว่ำบาตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้นโดยสหรัฐสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพิ่มอีกหลายรายการครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นมและรถจักรยานยนต์ภูเขาไฟอานักกรากตัวในอินโดนีเซียปะทุหนักพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายกิโลเมตรกระทบการบินทำนักเดินทางตกค้างตามสนามบินกว่า 100,000 คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

ท่านผู้ฟังครับก่อนเข้ารายการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังให้รับทราบกันครับเกี่ยวกับกองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยได้เข้าทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์โอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่มั่นคงนะครับพลทหารอาสาเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งทหารกองประจำการโดยรับสมัครทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่ชั่วคราวในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีเต็มนะครับกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570นะครับสามารถสมัครได้2ช่องทางก็คือ 1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts 2. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัตหีบอำเภอสำนักงานสัตหีบจังหวัดนะครับกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาผลัดที่1และผลัดที่2โดยมีคุณสมบัติดังนี้นะครับทหารกองเกินคือผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ22ปีถึง26ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะครับ2ทหารกองหนุนคือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570นะครับ3ทหารกองประจำการคือผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570นะครับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนคือเงินเดือน 12,090 บาทเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,880 บาทสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงนะครับสามารถเลือกผัดหน่วยและสถานที่คัดเลือกได้ทั่วประเทศสามารถเลือกหน่วยทหารและผลัดที่ต้องการบรรจุได้เลือกวันและสถานที่คัดเลือกได้เองโดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกในจังหวัดเดียวกับหน่วยที่เลือกสมัครนะครับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่จะได้รับก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือค่านมบุตรแรกเกิด 2,000 บาทในช่วงการฝึกทหารใหม่เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติ 5,000 บาทโอกาสศึกษาต่อและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพเงินสินใหม่ทดแทนประกันชีวิตโควต้าพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกคะแนนพิเศษภาควิชาการเมื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกดีๆที่มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเกี่ยวกับพลทหารอาสาซึ่งจะเปิดรับสมัครกันในวันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570นี้นะครับกับสาระดีๆข่าวสารดีๆกับรายการวสป.เพื่อประชาชนครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านฟังครับวันนี้มีสาระน่ารู้กับเกร็ดความรู้สั้นๆเพื่อสุขภาพที่ดีมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับการกินอาหารและโภชนาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารับฟังไปพร้อมๆกันครับการกินอาหารและโภชนาการก็คือควรกินอาหารให้ครบ5หมู่ร่างกายต้องการสารอาหารหลากหลายเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับ 2. อย่าอดมื้อเช้าเพราะมื้อเช้าช่วยเติมพลังงานและปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่หลังจากที่เรานอนหลับมานานในช่วงกลางคืนนะครับ 3. ลดหวานมันเค็มเพราะการจำกัดน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและโซเดียมจะช่วยป้องกันโรคความดันและเบาหวานได้นั่นเองนะครับ 4. เพิ่มผักและผลไม้ใยอาหารนั้นจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นและลดไขมันในเลือดนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับ 5. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเราควรดื่มน้ำวันละ8แก้วช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและผิวพรรณชุ่มชื้นนะครับ 6. เคี้ยวอาหารให้ช้าลงการเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนะครับจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานง่ายขึ้นและอิ่มเร็วกว่าเดิมนะครับ 7. หลีกเลี่ยงของทอดและไขมันตรานซึ่งไขมันเหล่านี้สะสมในหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะครับท่านผู้ฟังครับ 8. กินปลาแทนเนื้อสัตว์ใหญ่ในปลานั้นนะครับมีโปรตีนย่อยง่ายและมีโอเมก้า3บำรุงสมองให้กับเรานะครับท่านผู้ฟังครับ 9. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ร่างกายช่วยลดภาวะการทำงานของตับและป้องกันไขมันพอกตับนะครับ 10. ระวังไขมันช่องท้องไขมันรอบพุงเป็นอันตรายที่สุดเพราะเพิ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับกับสาระดีๆและเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราแล้วกลับมาฟังสาระน่ารู้กันต่อนะครับ

ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกันต่อนะครับท่านฟังครับการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวนั้นมีประโยชน์และดีต่อเราอย่างไรนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอทำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างหัวใจและปอดนั่นเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะชาวออฟฟิศซินโดรมนะครับขยับร่างกายระหว่างวันนะครับก็คือลุกขึ้นเดินทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญนั่นเองเดินเร็วหรือวิ่งจ็อกกิ้งช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและควบคุมน้ำหนักได้นะครับท่านผู้ฟังครับระวังภาวะน้ำตาลต่ำตอนออกกำลังกายก็คืออย่าออกกำลังกายหักโหมหรือออกกำลังกายตอนท้องว่างจัดจนเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับการนอนและการพักผ่อนนั้นนะครับการนอนหลับสนิท 7-8 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมเซลและสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเข้านอนตรงเวลาจะช่วยปรับนาฬิกากับชีวิตให้ฮอร์โมนทำงานปกตินั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับงดมือถือก่อนนอนเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้หลับยากนั่นเองนะครับงดกาแฟช่วงบ่ายเพราะกาแฟหรือชาอาจตกค้างและทำให้คุณภาพการนอนของเราแย่ลงนั่นเองนะครับผ่อนคลายก่อนนอนการนั่งสมาธิหรือการอ่านหนังสือช่วยลดความเครียดสะสมให้เราได้นะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันครับเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเรากันต่อครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับกับสิ่งดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการจัดการความเครียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะครับการจัดการความเครียดนะครับความเครียดเรื้อรังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนฝึกหายใจ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกันค่ะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนค่ะในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าประมาทค่ะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะก็คือในโซนของภาคเหนือเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันทุกจังหวัดภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะคะในส่วนของภาคใต้จะมี9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนแล้วก็งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะไปดูในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นประชาชนนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเราเองเช่นเดียวกันเตรียมความพร้อมอย่างไรนั่นก็คือติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณฝนในพื้นที่เตรียมสิ่งของจำเป็นและวางแผนการเดินทางนะคะหากว่าตัวเราเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพเมื่อได้รับแจ้งเตือนค่ะและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามแล้วก็ขอความช่วยเหลือนั่นก็คือสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อะเลิร์ทนะคะสำหรับการติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับภัยธรรมชาติเนี่ยป้องกันได้บางส่วนนะคะแต่เราสามารถที่จะความสูญเสียเนี่ยลดลงได้ด้วยการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะการเตรียมความพร้อมเรื่องของสภาพอากาศนะคะให้กับคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบค่ะเพราะว่ารู้เร็วเตรียมพร้อมรับมือทันปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับการร่วมมือกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนค่ะในส่วนของประเทศไทยเรากับสปป.ลาวนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะนอกจากการต้อนรับแล้วนะคะยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นการครอบคลุมการป้องกันแล้วก็การควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินค่ะรวมไปถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะได้มีการส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับทางสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะพร้อมเตรียมส่งเจ้าหน้าที่นะคะที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวเนี่ยศึกษาดูงานวอลลุ่มค่ะบริหารสถานการณ์ อกควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งการดำเนินการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราทั้งสองประเทศนะคะประเทศไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อที่จะลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะสำหรับเรื่องของน้องๆ นะคะอาชีวศึกษากันนะคะนั่นก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพของทั้งสองประเทศค่ะโดยได้มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนนะคะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยซึ่งมีกำหนดลงนามเนี่ยในวันที่14กันยายน2569ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในส่วนของ5ด้านความร่วมมือก็ประกอบไปด้วยด้านแรกนะคะเป็นการพัฒนาระบบอาชีวศึกษานั่นก็คือการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบและโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของทั้งสองประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีค่ะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยนั่นเองค่ะด้านที่สองเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพและการแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคการทำงานนั่นเองค่ะด้านที่3เป็นการเร่งรีสกิลและอัพสกิลค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพพร้อมปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็แรงงานเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันนั่นเองค่ะด้านที่4เป็นการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงพัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและด้านสุดท้ายนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโรงงานของโลกงานค่ะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ความร่วมมือก็จะดำเนินผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติการเยี่ยมชมและประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะความร่วมมือนี้นะคะคุณผู้ฟังจะช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันตลาดแรงงานเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนและก็แรงงานยกระดับครูและก็บุคลากรรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันค่ะยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนะคะสำหรับการร่างปฏิญญาร่วมนักครั้งในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบและมาตรการของทั้งสองประเทศพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็มีประกาศจากสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนะคะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะโดยในวันที่18กันยายนนะคะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกาค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเข้าได้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 11:00 นนั่นเองค่ะในส่วนของวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นนะคะสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะในส่วนของจุดคัดกรองค่ะจะในอุโมงค์เนี่ยทางเดินรอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 ค่ะในส่วนของการแต่งกายนะคะก็ควรที่จะแต่งกายสุภาพนะคะสำหรับการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนค่ะสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเพียงเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษ3เท่าช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้มาไขคําตอบกันนะคะแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เป็นข้าราชการหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นข้าราชการไม่ว่าจะยังทำงานอยู่หรือเกษียณอายุรับเงินบำนาญไปแล้วก็ตามเวลาที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเงินช่วยพิเศษหรือบางคนเรียกว่าเงินช่วยพิเศษ3เท่าผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมคะและนี่ก็คือเงินอีกก้อนนึงค่ะที่ทายาทของข้าราชการจะได้รับเมื่อข้าราชการเสียชีวิตนอกเหนือจากเงินบำเหน็จตกทอดซึ่งเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วเงินช่วยพิเศษนี้มันคืออะไรช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับเงินช่วยพิเศษนะคะถ้าหากพูดกันแบบง่ายๆก็คือเป็นเงินที่รัฐจัดไว้เพื่อช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของข้าราชการเมื่อต้องสูญเสียเสาหลักในครอบครัวไปค่ะซึ่งก็เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพของข้าราชการโดยเฉพาะเลยนะคะแล้ว3เท่านี้คืออะไรก็คือจำนวนเงินช่วยพิเศษที่รัฐจะจ่ายให้นี่แหละค่ะโดยเงินก้อนนี้นะคะก็จะเท่ากับ3เท่าของเงินเดือนหรือเงินบำนาญเดือนสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตได้รับเช่นถ้าเดิมรับบำนาญเดือนละ 30,000 บาทครอบครัวก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษก้อนนี้จำนวน 90,000 บาทค่ะคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3เท่านี้ตรงนี้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้เลยค่ะว่า ให้จ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการผู้ตายได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้โดยยื่นหนังสือนี้ต่อหน่วยต้นสังกัดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็จะระบุได้แค่1คนเท่านั้นนะคะจะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ได้หรือจะเป็นบุคคลภายนอกที่เราตั้งใจจะให้เป็นผู้จัดการศพให้เราก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำหนังสือระบุตัวบุคคลไว้นะคะกฎหมายก็ได้จัดลำดับทายาทในการรับเงินไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยลำดับแรกให้จ่ายให้กับคู่สมรสก่อนถ้าไม่มีคู่สมรสถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่2ก็คือบุตรแต่ถ้าไม่มีบุตรถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่3ก็คือบิดามารดาค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะ3ลำดับตามกฎหมายจำง่ายๆใครใกล้ชิดและมีโอกาสจะเป็นผู้จัดการศพให้เรามากที่สุดลำดับที่1คู่สมรส2ลูก3พ่อแม่ค่ะที่สำคัญนะคะคือเงินก้อนนี้เนี่ยจ่ายให้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลำดับแรกแล้วลำดับหลังก็จะถูกตัดไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษนี้ทันทีค่ะแต่ถ้าในลำดับเดียวกันมีหลายคนอย่างเช่นมีลูกหลายคนกฎหมายก็ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพค่ะก็คือถ้าเกิดว่าข้าราชการมีลูกหลายคนก็ให้จ่ายให้กับลูกคนที่ลูกคนอื่นๆตกลงกันทำหนังสือมอบให้รับเงินช่วยพิเศษนี้หรือให้จ่ายให้กับลูกคนที่เป็นผู้จัดการศพค่ะหรือถ้ากรณีผู้ตายไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่มีคู่สมรสไม่มีลูกมีแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนกันเลยค่ะรัฐก็จะจ่ายให้กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอีกคนหรือจ่ายให้กับพ่อหรือแม่ที่เป็นคนจัดการศพค่ะจะมีกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษนี้ด้วยนะคะก็คือกรณีที่ข้าราชการตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการค่ะส่วนสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและก็ไม่อยากให้ทายาทพลาดกันเลยนะคะก็คือเรื่องของเวลาค่ะโดยกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ข้าราชการเสียชีวิตหากปล่อยให้เกิน1ปีสิทธิ์ในการรับเงินก้อนนี้ก็จะหมดไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุสูญเสียขึ้นสิ่งแรกๆที่ต้องทำเลยก็คือให้รีบแจ้งและยื่นเรื่องกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เตรียมสำเนาใบมรณบัตรหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนรวมไปถึงสำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขบัญชีเพื่อรับเงินด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้เสียชีวิตได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่กำลังฟังอยู่หากอยากวางแผนให้คนข้างหลังได้รับความสะดวกที่สุดในวันที่เราไม่อยู่แล้วการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้รับเงินไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดค่ะเราพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาพูดคุยกับเราในทุกๆวันเสาร์นะคะกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องของกฎหมายแล้วก็อยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook Army Radio ค่ะซึ่งทางทีมงานของเรานะคะก็จะมีการแปะข้อมูลนะคะที่เพจสามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ที่รายการนำเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เราเนี่ยจะต้องรู้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเคาะออกมาแล้วนะคะมี1ล้านสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุด 17,500 บาทเป็นยังไงล่ะคะนั่นก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569โดยจะเป็นการปรับรูปแบบการอุดหนุนให้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมี เป็นอย่างไรนั่นก็คือกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทค่ะจำนวนสิทธิ์1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจำกัดสิทธิ์สูงสุด5คืนต่อคนนะคะมูลค่าสิทธิประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่ 17,500 บาทต่อคนค่ะในกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนในพื้นที่เมืองรองค่ะสำหรับช่องทางลงทะเบียนหรือว่าการใช้งานนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะโหลดมาไว้กันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในขณะนี้ก็แนะนำนิดนึงนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็อยากท่านใดที่ยังมีสิทธิ์เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเป้าหมายเศรษฐกิจคาดการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2.5 เท่าของงบประมาณหรือราว 5.8 ถึง 60,000 ล้านบาทเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 ได้มีการปรับปรุงโครงการโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักด้วยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะโดยจะเป็นการแบ่งสิทธิประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พักรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนซึ่งจะเปลี่ยนจากรูปแบบเปอร์เซ็นต์เหมาจ่ายมาเป็นวงเงินคงที่ตามจริงค่ะประชาชน1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5คืนรวมวงเงินสนับสนุนค่าห้องพักสูงสุด 7,500 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2นั่นก็คือคูปองดิจิทัลใช้จ่ายรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเมืองรองสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันต่อสิทธิ์นะคะหากท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะได้รับสิทธิสนับสนุนคูปองเก็บกรอบสูงสุดเนี่ยเต็มกรอบสูงสุดรวม50ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักนั่นเองค่ะสำหรับเงื่อนไขที่เราทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 เงื่อนไขนี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของไฮซีซันที่จะมีการเดินทางที่สูงอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการกระจุกตัวและดึงดูดการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลนั่นเองค่ะมาตรการป้องกันการทุจริตนะคะเป็นการใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะตรวจสอบตำแหน่งการเช็คอินการใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะคะแล้วก็ดำเนินคดีทันทีค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นมาตรการภาคการท่องเที่ยวที่เน้นไปที่การกระตุ้นการใช้จ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วนะคะยังเป็นการมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดที่มีที่ได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังรอไว้ได้เลยนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยงดใช้ในช่วงของปีใหม่นะคะระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570นั่นเองค่ะมาที่เรื่องของในรั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็สนใจที่จะเป็นนักรบค่ะก็มาเริ่มต้นที่นี่กันได้นะคะโดยทางด้านของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยกองพันจู่โจมเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครกำลังพล RG38 นะคะจำนวน86นายซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยอายุ 18-25 ปีค่ะแล้วก็สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าป.6นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนสูง160ขึ้นไปค่ะ160เซนติเมตรขึ้นไปไม่มีประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะและที่สำคัญจะต้องมีใจรักการเป็นทหารร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พร้อมพัฒนาตนเองเนี่ยสู่การเป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมค่ะซึ่งต้องรับการฝึกความแข็งแกร่งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกได้ว่าฝึกทักษะทางทหารอย่างเข้มข้นนะคะในส่วนของสิทธิเงินเดือนก็จะได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการถ้าสนใจนะคะก็จะได้เป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมรุ่นที่38ค่ะผลัดที่2ปี2569 ซึ่งจะเข้าประจำการในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยเลยค่ะนั่นก็คือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีค่ะยังอยู่ในรั้วของกองทัพบกนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะได้มีการเปิดบริการตรวจโรคอายุรกรรมโดยแพทย์ใหม่นะคะพันตรีหญิงอังสุมาดุสิตกุลแพทย์สาขาอายุรกรรมอายุรกรรมมะเร็งการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคไทรอยด์โรคเกาต์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะให้คำปรึกษาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะสำหรับตารางออกตรวจค่ะนั่นก็คือวันอังคารวันพุธวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนอกเวลาก็จะมีวันพุธเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาของ 16:30 นถึง 20:30 นวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 สัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะก็สามารถไป เข้ารับบริการกันได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น1ตึกผู้ป่วย5ชั้นนะคะโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกศูนย์นัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธที่หมายเลขโทรศัพท์075809581ต่อ1102ถึง110

ของคุณกันแล้วนะคะหากว่ายังใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงแล้วก็ชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนอาจจะได้รับการปรับจากอัตราไฟฟ้าชั่วคราวเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยค่ะนั่นก็คือ200หน่วยแรกเนี่ยค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิมอัตราไฟชั่วคราว6บาทนะคะต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟเนี่ยได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่นะคะหรือถ้าเราเนี่ยหากเราเนี่ยยังถูกคิดอัตราไฟชั่วคราวก็ให้เราเนี่ยเก็บบินไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบค่ะเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022073599หรือ1204ในวันและเวลาราชการค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1.52 ล้านคนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport ล่าสุดวันที่11กันยายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,520,000 ล้านคนขออภัยค่ะ 1,500,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า 8.7 ล้านพร้อมโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 1.2 ล้านบทเรียนยูเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 139,519 ใบสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้BDE จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอาทิกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน generativeAI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะรอบขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายอัดแน่นเต็มคันถูกเรียกหยุดแต่เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ Stop Stick สกัดจับไว้ได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อยุธยาลพบุรีบูรณาการกันสกัดจับกระบะลักลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านถนนหมายเลข3013ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจึงได้กระจายกำลังกันเฝ้าระวังตามเส้นทางโดยต่อมาพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วและมีน้ำหนักผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีจึงได้ติดตามและใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กสกัดจับจนหยุดรถไว้ได้ตรวจสอบภายในรถพบคนขับเป็นชายไทยอายุ38ปีพร้อมแรงงานเมียนมาอีก14คนอัดแน่นกันอยู่บริเวณท้ายกระบะโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรคนขับให้การว่ารับแรงงานมาจากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในจังหวัดอุทัยธานีได้ค่าจ้างคนละ800บาทส่วนแรงงานให้การว่าลักลอบเข้าประเทศโดยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจ่ายค่าเดินทางหัวละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเพื่อเดินทางเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองฉางดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: ดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้แอนข่าวบ่ายค่ะ
1: ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางคลื่น693จังหวัดสระบุรี711จังหวัดลบบุรีและ855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ค่ะยังไม่ได้สวัสดีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขออภัยนะคะ
0: ในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะตามนี้3ชั่วโมงนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะเป็น693 711แล้วก็855นะคะชั่วโมงแรกเนาะพอชั่วโมงที่2ก็จะเหลือแค่693กับ855นะคะ
1: ข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily Newsมติชนและคมชัดลึกค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้สนับสนุนรายการโดยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนคอฟฟี่ป้าการมณีซับพันธ์และหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการอาหารเสริมทั้ง7ก็มีพลอยสีทองกล่องสีแดงนะคะโดราอินะคะพลอยสีทองกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดราอิบำรุงต่อมลูกหมากขออภัยค่ะโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลก็มีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดจิดีท็อกระบายล้างลำไส้และซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะ
1: และวันนี้นะคะวันที่
0: โปรโมชั่นของเรา
1: วันที่12กันยายนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่น3โปรด้วยกันเนาะ
0: ค่ะ
1: โปรโมชั่นที่1ถ้าซื้อครบ 2,000 บาทส่งฟรีแถม CE COVID โปรที่2ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทส่งฟรีแถม CE COVID และคอลลาเจนเปปไทด์โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นสินค้าเดียวกันนะคะ
0: ค่ะซื้อ4แถม1นะคะและสำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่ล่ะคะ
1: ซื้อ4กล่องขั้นต่ำค่ะซื้อ10แถม1ราคาพิเศษเริ่มต้นที่1ลังส่งฟรีทาง EMS ค่ะ
0: สอบถามสั่งซื
1: ้อสอบถามสั่งซื้อได้ที่0819474708 0819474708ค่ะวันนี้ก็มีวันสำคัญอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันประถมพยาบาลโลกค่ะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีก่อนที่ทีมแพทย์จะมาถึงนะคะปกติวันปฐมพยาบาลโลกเนี่ยจะจัดงานตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนทุกปีค่ะซึ่งก็ตรงกับวันนี้เนาะ
0: วันนี้ก็12กันยานะคะ
1: ใช่ผู้ริเริ่มก็คือสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวงเดือนแดนระหว่างประเทศนะคะได้ประกาศตั้งวันนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2543
0: ค่ะวันนี้ชื่อวันเต็มๆว่าอะไรนะคะ
1: ชื่อวันเต็มๆว่าประถมพยาบาลโลกค่ะ
0: วันประถมพยาบาลโลกนะคะวันที่12มันจะต้องตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนในทุกปีค่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็สรุปเป็นวันสำคัญที่น้องตินเอามาฝากกันนะครับ
1: ตรีมรณรงค์ประจำปีนี้เนาะก็จะเป็นการประถมพยาบาลและการย้ายถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคทางสุขภาพและส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้เข้าถึงกลุ่มผู้อพยพแรงงานข้ามชาติและประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียม
0: ค่ะอ่ะ โอเคนะคะรับทราบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันปฐมพยาบาลโลกเนาะอ่ะก็อันไหนที่เป็นวันสำคัญของโลกแล้วน้องตินตินก็เอามาฝากกันนะคะค่ะส่วนรายละเอียดบางทีมันมีปลีกย่อยอีกเยอะแยะเนา
1: ะ
0: ก็เอาไว้ติดตามกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้วันที่12กันยายนค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านแอนตอนนี้ก็ฟ้าแจ้งจางปางเป็นที่เรียบร้อยแถมจะรู้สึกเหมือนร้อนร้อนไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนจะร้อนร้อนนิดนิดนะคือแดดไม่แรงมากแต่อากาศก็ดูจะว่าลมเริ่มไม่ค่อยโชยเท่าไหร่นะ
1: แต่เมื่อวันก่อนนี่คือร้อนมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ฝนตกหนักเลยค่ะ
0: ใช่เมื่อคืนก็ตกหนักนะคะพ่อบอกว่าตกตอนเที่ยงคืนแม่ก็พอตื่นเช้ามายายบอกโอ้โหตีสองสนั่นวันไหวเลยแม่ก็สรุปแล้วแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับหรือสลบไปนะคะ
1: ใช่น่าจะหลับสนิทนะคะเมื่อคืน
0: ค่ะ32องศานะคะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่าย2จนถึงบ่าย3ก็จะมีฝนตกนะคะตอนบ่าย3นี่จะมีลมฟ้าพายุอีกต่างหากด้วยนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าวันนี้เราก็มีนัดเนาะช่วงเย็นๆถ้าฝนไม่ตกเราจะไปไหนกันนะคะ
1: ไปโรบินสันค่ะ
0: ไปเดินชม
1: ใช่เพราะว่าช่วงนี้มีตลาดวินเทจอะค่ะ
0: ค่ะมีตลาดนัดวินเทจซึ่งคราวที่แล้วเราไปได้ตุ๊กตา ET มาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปลงวันนี้เราจะก็ไปเดินชมกันอีกถ้าฝนไม่ตกนะคะจะเผื่อจะมีอะไรติดไม้ติดมือมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนาะของน่ารักสำหรับเราสองแม่ลูก อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่จัดข่าวก่อนนะน้องตินตินพักผ่อนก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาทักทายกันนะคะ
1: ไว้พบกันในชั่วโมงที่2นะคะ
0: ค่ะชั่วโมงนี้เราก็ขอบคุณน้องตินตินมากๆเนาะเรื่องของข่าวนะคะเรื่องของข่าวมาแล้วนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวทั้งข่าวที่เข้ามาใหม่แล้วก็ข่าวที่เป็นข่าวความคืบหน้าด้วยนะคะขอเริ่มต้นกันที่น้องเนเน่ดีกว่าลูกสาวแห่งชาติน่ารักที่สุดเท่ที่สุดนะคะแล้วก็นะไม่รู้บอกไม่ถูกเพราะว่านะคะอายุแค่16ปีนะคะเราก็ตะลึงกับความสามารถความน่ารักความเท่ของน้องมากๆเลยทีเดียวค่ะมีอะไรอีกเนี่ยช่วงนี้เขาจะแหมมีโฆษณาตัดหน้าข่าวกันตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะอ่ะมากันที่วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องเนเน่นะคะเนเน่รอยยันหรือว่านางสาวรัติการอำลอยชื่อจริงชื่อเล่นจริงๆของน้องเนี่ยคือน้องแพรวนะแต่เราจะเรียกกันว่าน้องเนเน่อายุ16ปีนักเรียนทุนอินเตอร์โรงเรียนนานาชาติชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเข้าประกวดในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ประจำปี2026ที่โดยรอบออดิชั่นเนี่ยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะคะจากการร้องจากการโซโล่กีตาร์ในเพลงซอมบี้นะคะซึ่งกลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดรับชมสูงสุดในรอบออดิชั่นของซีซั่นนี้แล้วก็ได้รับการเลือกจากฮาวี่ให้กลับมาโชว์พลังเสียงอีกครั้งนะคะในเพลง Hysteria ของในเพลงฮิสเทียแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดจากนั้นก็ได้ผ่านการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศระเบิดความมันในเพลง Black Hole Sun คว้าปุ่มทอง Golden Buzzer จากกรรมการเมลบีส่งผลให้เธอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยตรงซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้มันตรงกับเวลาในประเทศไทยเป็นเช้าวันที่23ท่ามกลางความดีใจอย่างล้นหลามของชาวไทยและน้องเนเน่มีคิวที่จะร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงโอโซนที่ตลาดนัดนาคาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตตอน3ทุ่ม 3ทุ่มวันนี้นะคะส่งท้ายก่อนที่น้องจะเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในวันที่15กันยายนนี้จะมีเพื่อนสมาชิกวงโอโซนร่วมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันรายการระดับโลกครั้งนี้ด้วยซึ่งคาดว่าจะมีแฟนคลับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอชมคอนเสิร์ตส่งท้ายกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะนะถึงเราจะไม่ได้ไปอาจจะไม่ทันได้ดูยังไงไม่รู้แต่กำลังใจจากชาวไทยท่วมท้นแน่นอนคอนเฟิร์มเลยนะคะน้องเนเน่นะคะลูกสาวแห่งชาติโอ้ยปลื้มใจเนาะอ่ะข่าวดีๆที่ทำให้เราหัวใจฟูในเด็กๆนะคะเด็กๆที่ทำให้เรารู้สึกหัวใจฟูในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ทำควรจะน่าเคารพอ่ะทำตัวเนาะทำตัวติดลบอ่ะนะคะสวนทางกันดูสิแล้วก็มีภาพข่าวของแผ่นดินทรุดค่ะเห็นภาพและหน้าหวาดเสียวจังเลยนะคะจากในภาพนะเป็นแผ่นดินทรุดที่เกิดรอยแยกขนาดเป็นรอยแยกขยายตัวอย่างต่อเนื่องใกล้กับโรงเรียนที่จังหวัดน่านค่ะแล้วดูจากในรูปเนี่ยมันทำไมมันเป็นหลุมลึกลงไปอย่างกระหุบเหวแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนแบบใกล้มากๆคือรั้วของโรงเรียนเนี่ยจะติดกับรั้วอยู่แล้วนะคะอาจจะห่างสักเมตรหนึ่งห่างจากรั้วโรงเรียนสักเมตรเดียวดูจากในภาพนี้นะภาพมุมสูงนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็อาจจะประมาณนั่นแหละเมตร2เมตรนะคะเสาอยู่ตรงเนี้ยและไอ้หลุมลึกเป็นหุบเหวเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆแล้วไม่ใช่เป็นหลุมเล็กๆนะคะเป็นหลุมที่ปากหลุมกว้างใหญ่มากๆใหญ่ไปสักครึ่งโรงเรียนได้ทำไมดูน่ากลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวบอกว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดแผ่นดินทรุดตัวแผ่นดินถล่มแล้วก็รอยแตกรอยแยกของดินภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่7ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเมื่อวานนะคะหลังได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่และประเมินผลกระทบต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านดอยติ้วเนี่ยประสานมาที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่านขอการสนับสนุนทั้งบุคลากรทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาไปตรวจสอบหน่อยเนื่องจากว่ามันเกิดการทรุดตัวเคลื่อนตัวของมวลดินทำให้อาคารอเนกประสงค์และผนังคอนกรีตกับดินกันดินสไลด์ได้รับความเสียหายคือเขาก็จะมีผนังคอนกรีตเพื่อกันดินสไลด์ปรากฏว่าผนังเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วมีรอยแตกแล้วก็รอยแยกในบริเวณรอบๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาพบแผ่นดินถล่มและการเคลื่อนตัวของมวลดินหลายจุดภายในโรงเรียนโดยบริเวณที่ตรวจสอบอยู่ที่พิกัดซึ่งมีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 1,116 เมตรจากระดับทะเลปานกลางจากข้อมูลการสอบถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่พบว่าจุดนี้เกิดได้เริ่มเกิดแผ่นดินถล่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาจนถึงกรกฎาคมแล้วมันก็เริ่มจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมมีขนาดแค่2เมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะไอ้ความรอยแยกเนี่ยมันขยายตัวเป็นแนวยาวความยาวเนี่ยอยู่ที่100เมตรแล้วนะคะแล้วก็ยังพบการถล่มการเคลื่อนตัวของดินอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังตรวจพบรอยแยกแล้วก็รอยแยกของพื้นดินเพิ่มขึ้นในหลายบริเวณซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหรือมีน้ำสะสมในชั้นดินว่ามันจะส่งผลให้มวลดินเกิดการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่แล้วก็ยังพบความเสียหายรอยร้าวบริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างจากการสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนเจอทั้งรอยแตกรอยร้าวและความเสียหายของบริเวณอาคารเรียนกับสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่จึงจำเป็นต้องติดตาม การเปลี่ยนแปลงของรอยร้าวและสภาพโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินระดับความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานตัวอาคารและจากการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาก็พบว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยรองรับด้วยชั้นหินทรายแป้งแล้วก็ชั้นหินทรายแป้งแล้วก็ชั้นดินดานสีน้ำตาลแดงซึ่งมีอัตราการผุพังค่อนข้างสูงเมื่อประกอบกับสภาพพื้นที่แล้วก็น้ำในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดชั้นตะกอนดินเหนียวหนาปกคลุมด้านบนลักษณะดังกล่าวก็ทำให้พื้นที่มันมีความอ่อนไหวต่อการอิ่มตัวของน้ำแล้วก็เคลื่อนตัวของมวลดินโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องเมื่อพิจารณาประกอบข้อมูลแผนที่สรุปแล้วมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีก็พบว่าที่เกิดเหตุจุดเนี้ยเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดแผ่นดินถล่มตั้งแต่ระดับมีโอกาสนะคะที่จะเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงเลยค่ะสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาแล้วก็สภาพการเคลื่อนตัวของดินที่ตรวจพบในปัจจุบันจึงควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนโอ้โหเห็นสภาพแล้วไม่กล้าให้ลูกเต้าไปเรียนเลยนะคะถ้าเป็นแอนมันใกล้เหลือเกินไอ้หลุมเนี่ยมันใกล้รั้วโรงเรียนมากแต่สภาพหลุมน่ะมันอยู่ตรงนี้แต่ความร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ผนังโรงเรียนแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหนะคะมีโอกาสที่จะเกิดสไลด์ปานกลางไปถึงสูงแล้วสไลด์ลงมาจากในภาพนี้ไม่ใช่ว่าสไลด์กันหลุมตื้นๆนะคะคุณผู้ฟังลึกเป็นหุบเหวเลยน่ากลัวมากๆค่ะอืมนะเขาก็กำลังพิจารณาหาแนวป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ครูนักเรียนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่จะทำยังไงเนาะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ขอให้ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้มีแต่ความปลอดภัยนะคะแต่เห็นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าหวาดเสียวมากๆเลยทีเดียวค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะมีภาพข่าวของหนุ่มมอบตัวค่ะกระทืบเสียรถเครนสาหัสอ้างว่าเมานะคะฉุนโดนขู่จะยิงค่ะนายสมศักดิ์ภักดีประยูรวงศ์อายุ47เป็นชาวอุดรธานีเสียรถเครนค่ะเมาไปทวงเงินเพื่อนชื่อในเดียที่บ้านพักในซอยชุมชนหนองบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานีแต่ไม่เจอในเดียก็เลยนั่งอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นก็พูดจาข่มขู่จะยิงเมียในเดียอยู่ในบ้านกับลูกต่อมาในโอ๊ตเพื่อนในเดียขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เลยทำร้ายร่างกายนายสมศักดิ์จนบาดเจ็บสาหัสซึ่งเมียในเดียก็ถ่ายคลิปเสียงเอาไว้ไม่นานในเดียก็กลับมาบ้านแล้วมาพบเหตุการณ์ก็เลยเข้าห้ามปรามแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็นำนายสมศักดิ์เนี่ยส่งโรงพยาบาลอาการโคม่าเลยค่ะกระดูกใบหน้าแตกสมองบวมป่านนี้ยังไม่ได้สตินอนอยู่ในห้อง ICU เหตุเกิดเมื่อประมาณ1:00ของวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ตอน4:00ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับรายงานจากสารวัตรสอบสวนว่านายจิระหรือโอ๊ตวัย32ปีผู้ก่อเหตุทำร้ายนายสมศักดิ์นะคะเสียรถเครนจนบาดเจ็บสาหัสโคม่าเนี่ยก็ได้เข้ามอบตัวนายโอ๊ตก็เดินทางมามอบตัวนะคะโดยมีพ่อกับพี่สาวเนี่ยเดินทางมาด้วยก็มีการร่วมกันสอบปากคำถามหาสาเหตุการทำร้ายร่างกายนายสมศักดิ์ค่ะโดยโอ๊ตก็เล่าว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นเพื่อนกับเดียคืนเกิดเหตุเนี่ยก็กินเหล้ามา2แบนเมาแล้วล่ะขี่มอเตอร์ไซค์ว่าจะไปนั่งเล่นที่บ้านเดียซะหน่อยแต่เดียไม่อยู่ก็ไปเจอคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแล้วก็มาจอดหน้าบ้านเดียเหมือนกับตนก็เลยถามคนเจ็บถามนายสมศักดิ์มาทำไมนะคะอ๋อคนเจ็บนะคะขออภัยคุณผู้ฟัง ในโอ๊ตเนี่ยเขาบอกเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเจอกับนายสมศักดิ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเดียเหมือนกันต่างคนต่างมาจอดซึ่งตัวเดียไม่อยู่นะคะอยู่แต่เมียกับลูกทีนี้นายสมศักดิ์คนเจ็บอ่ะก็ถามนายโอ๊ตว่ามาทำไมถ้าไม่กลับเดี๋ยวถูกยิงอีกคนนายโอ๊ตเมื่อได้ยินอย่างนั้นด้วยความเมาและโมโหมาขู่ว่าจะยิงนะคะเปิดก่อนเลยนะคะเตะนายสมศักดิ์จนตกรถหลังจากนั้นก็ค่อนข้างชุลมุนจนกระทั่งเดียกลับมาถึงบ้านมาเห็นภาพนั้นก็เลยมาห้ามนะคะโอ๊ตก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยไม่ได้รับรู้ว่านายสมศักดิ์เนี่ยบาดเจ็บขนาดไหนอย่างไรตื่นเช้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาญาติที่ต่างจังหวัดปรึกษาแล้วก็มามอบตัวก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะบอกกับครอบครัวของนายสมศักดิ์คนเจ็บว่าขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ตนน่ะทำลงไปทางผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีก็บอกว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นก็มีพยานบุคคลเห็นมีคลิปจากพลเมืองดีสามารถถ่ายเอาไว้ได้ขณะกำลังทำร้ายร่างกายกันอย่างชัดเจนจากการสอบสวนในโอ๊ตก็สารภาพโดยคนเจ็บพูดข่มขู่บอกว่าจะยิงก่อนแต่ก็ไม่ได้เห็นอาวุธปืนนะประกอบกับต่างคนก็ต่างเมาตัวในโอ๊ตก็กินเหล้าไป2แบนก็เลยพลั้งมือแล้วร่างกายเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านายสมศักดิ์คนเจ็บก็เลยกระทืบไปหลายครั้งตอนนี้นายสมศักดิ์คนเจ็บยังอาการหนักและมีหลักฐานเลยว่าระบุเลยว่าก่อเหตุคนเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าและดูจากพฤติกรรมเจตนาและจุดที่ทำร้ายลักษณะการทำร้ายก็อยากจะฝากเตือนผู้ที่กินเหล้าเนี่ยระงับยับยั้งชั่งใจกันหน่อยมีโอกาสก่อเหตุทะเลาะวิวาททำอันตรายกันถึงแก่ชีวิตและหากไปขับรถก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันก็คือสรุปแล้วต่างคนก็ต่างจะไปหาเดียเดียก็ด้านไม่อยู่นะคะอีกคนก็เมาอีกคนก็มึนจะไปทวงหนี้นะคะไปเจอกันพอดีสรุปแล้วคือนะอีกคนนึงก็เข้าคุกอีกคนนึงก็เข้าโรงพยาบาลโคม่าคิดดูสิคะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเมามั่งอะไรมั่งก็เนี่ยค่ะก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปกินเหล้าจนเมานะคะพอสั่งปั๊บนะคะกว่าจะจำอะไรได้ก็ไปนอนอยู่ในตารางแล้วแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็คงจะดีเนาะเรื่องของเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของลูกเลี้ยงทาสยาค่ะความคืบหน้ากรณีที่ดาบตำรวจวิเชียรไพรสุวรรณหรือดาบเซียนวัย79ซึ่งเป็นอดีตตำรวจสภ.เมืองนครพนมนะคะได้ถูกคนร้ายใช้ของแข็งฟาดหัวเป็นแผลยาวประมาณ3นิ้วตายอยู่ที่บันไดทางขึ้นชั้น2ในบ้านที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีนางหนูกันมูลวัย65ปีภรรยาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยและคาดว่าจะเห็นเหตุการณ์ตลอดแต่ความที่ติดเตียงก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรสามีได้ส่วนผู้ต้องสงสัยคือนายบุญส่งแทบแลหรือนายส่งวัย54ปีลูกเลี้ยงที่พักอาศัยอยู่ชั้น2เพราะว่าหายออกจากบ้านไปโดยตำรวจสันนิษฐานว่าในส่งเนี่ยอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราตำรวจชุดสืบพร้อมด้วยฝ่ายปกครองก็ร่วมกันกระชับพื้นที่ปิดล้อมกดดันให้ในส่งเนี่ยออกมามอบตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งเมื่อเช้าล่าสุดตอน 7:30 นายปรีชาเผือกพันธ์อายุ56ผู้ใหญ่บ้านนาหัวบ่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอในส่งหลบอยู่ที่กระท่อมกลางสวนยางพาราห่างจากจุดเกิดเหตุไป4กิโลก็รายงานตำรวจและฝ่ายปกครองเดินทางไปยังกระท่อมดังกล่าวไปเจอในส่งนอนอยู่ก็เลยควบคุมตัวทันทีในส่งก็แทบจะไม่มีแรงลุกหนีแล้วเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยอดข้าวอดน้ำมา1วันเต็มๆก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะก็แน่นอนละค่ะฉี่ม่วงสอบสวนเบื้องต้นนายส่งก็เล่าว่า เวลาตอนเช้ามืดวันที่11เนี่ยขณะที่ตนนั่งสูบกัญชาอยู่ที่ชั้น2ดาบเซียนได้กลิ่นจึงเดินลงไปต่อว่าว่าอย่ามาเสพยาในบ้านหลังนี้หากไม่ฟังก็ออกจากบ้านไปก็เลยถกเถียงกันตอนนั้นพ่อเลี้ยงนั่งหันหลังแล้วก็บ่นอยู่กลางบันไดพอได้ยินคำว่าให้ออกจากบ้านเท่านั้นแหละอารมณ์ขึ้นฉุนเฉียวคว้าไม้ยาว2เมตรที่วางพาดอยู่ข้างฝาเงื้อฟาดไปที่กกหูด้านซ้าย1ครั้งแล้วก็ตามด้วยกกหูด้านขวาอีก1ครั้งค่ะเท่านั้นเองพ่อเลี้ยงหน้าทิ่มกลิ้งหลุนตกมานอนคุดคู้อยู่ที่เชิงบันไดตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตายแล้วแต่ด้วยความกลัวความผิดกระโดดออกทางหน้าต่างเลยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางตั้งใจว่าจะออกมามอบตัววันนี้แต่มีคนผ่านมาเจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกุมยอมรับว่าตอนนี้หิวข้าวมากๆทางด้านนายภูมินอายุ54ลูกชายคนเล็กของดาบเซียนซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ออกตามหาตัวในส่งทั้งคืนเปิดเผยว่าการที่ในส่งอ้างว่าป้องกันตัวเพราะกลัวว่าพ่อจะใช้ปืนยิงความจริงพ่อไม่มีปืนสักกระบอกนึงแล้วอีกอย่างเมื่อ10กว่าปีพ่อมีปืนลูกซองอยู่กระบอกนึงแต่ก็ถูกในส่งนี่แหละมันขโมยไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วขโมยไปขายไปแลกยาบ้าเสพแล้วเหตุที่พ่อบ่นเพราะพ่ออยากให้ในส่งกลับเนื้อกลับตัวเนื่องจากว่าตลอดชีวิตในส่งหมกมุ่นกับยาเสพติดและอีกอย่างพ่อเขาเป็นตำรวจเก่าเขาก็ไม่ชอบให้ใครมามั่วสุมเสพยาในบ้านหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็เสพยาบ้านำตัวคุมขังเพื่อเตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลในวันถัดไปนะคะก็ถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ในบ้านก็อย่าไปคิดไปหวังเลยว่าความปรารถนาดีของเราเขาจะรับรู้นะคะเพราะว่าสมองเขาไม่สั่งไม่รับรู้อะไรใดๆแล้วล่ะนอกจากว่าจะมียาบ้าเสพไหมก็แค่นั้นนะคะนี่ถึงขั้นทำร้ายจนตายอย่างทารุณเนาะโหดเหี้ยมนะคะฟาดเข้าที่กกหูซ้ายแล้วก็กกหูขวาในวัย79ปีนะดาบตำรวจวิเชียรนะคะก็ติดคุกติดตารางไปเถอะคนประเภทนี้นะคะออกมาก็น่ากลัวค่ะเสพยามาเป็น10ปีเนี่ยสมองมันคงกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเดี๋ยวแอนไล่เลียงนิดหนึ่งนะคะทางด้านไทยรัฐช่วงนี้ก็เขาประกาศเตือนกันหลายจังหวัดเนาะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันนี้จนถึงวันที่13นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ประกาศเตือนเช่นเดียวกันค่ะน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับอันนี้ขอย้ำนะคะว่าเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะไม่ใช่กรมอุตุไม่ใช่กรมธรณีนะคนละกรมกันอันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็จะเน้นเรื่องน้ำอย่างวันเนี้ยที่เขาเตือนมาเนี่ยค่ะจนถึงวันที่13เนี่ยนะคะภาคเหนือนะคะก็คือแม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตอำเภอเมืองเชียงรายก็จะเป็นอำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายอำเภอเทิงสุโขทัยก็เน้นไปที่ศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์นี่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีกับน้ำหนาวนะคะภาคอีสานที่จังหวัดเลยเน้นที่ภูกระดึงท่าลี่ภูหลวงขอนแก่นเน้นไปที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าสีชมพูชัยภูมิจะเป็นที่อำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองและบำเหน็จนรงค์ค่ะอ้าวนี่บ้านยายแอนนะบ้านแม่แอนเนี่ยบำเหน็จนรงเนี่ยนะแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดก็อำเภอสุวรรณภูมิที่อุบลราชธานีอำเภอนาจลวยภาคกลางลพบุรีนะคะเน้นอำเภอลำสนธิค่ะลำสนธินี่มีโอกาสตลอดเลยนะคะชาวลำสนธิฟังรายการอยู่หรือเปล่าระมัดระวังด้วยนะแล้วก็ภาคตะวันออกที่ชลบุรีก็จะเป็นอำเภอศรีราชานะคะภาคตะวันตกก็ที่อำเภอสวนพึ่งราชบุรีถ้าที่จังหวัดประจวบจะเป็น300ยอดกับบางสะพานน้อยนะคะภาคใต้ชุมพรจะเป็นอำเภอเมือง หลังสวนทุ่งตะโกจังหวัดระนองก็จะเป็นอำเภอกระปอจังหวัดสุราษฎร์ที่อำเภอบ้านนาสารกับเกาะพะงันที่นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนหัวไซฉวางที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็คืออำเภอศรีบรรพตจังหวัดตรังที่อำเภอกันตังอำเภอเมืองอำเภอห้วยยอดและนายงจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนดจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองท่าแพและอำเภอละงูจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอสุขิรินกับอำเภอแวงนะคะทั้งหมดนี้คือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอันนี้โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3นะคะตามนี้บอกต่อๆกันไปค่ะขอให้คือเขาเตือนมาเราก็ไม่ประมาทแต่ขอให้แคล้วคลาดในทุกจังหวัดเลยนะคะขอให้แคล้วคลาดในทุกจังหวัดเนาะอันนี้หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างลองเข้าไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งคอลัมน์ในกระแสเช้าวันนี้ราคาทองเป็นยังไงบ้างไหนดูเดฟนะคะราคาทองคำแท่งนะคะอันนี้ปรับลดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะราคาทองเช้าวันนี้ปรับขึ้นปรับขึ้น200บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะขายออกบาทละ68,250ถ้าเป็นทองรูปพรรณก็69,050บาทนะคะอันนี้ขายออกนะแต่ถ้าเกิดเราเอาทองคำไปขาย1บาทเนี่ยไปขายที่ร้านทอง1บาทวันนี้ถ้าเป็นทองคำแท่งขายได้บาทละ68,050บาทถ้าเป็นทองรูปพรรณก็ขายได้เส้นละ66,688บาทนะคะตามนี้เขาบอกว่านี่คือวันนี้ปรับขึ้น200บาทนะวันเสาร์เขาก็จะมีปรับขึ้นกันแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรอีกเรื่องของพี่เศร้าหลินดูหน่อยนะคะพี่เศร้าหลินเป็นแมวเซเลบค่ะอ้าวพี่เศร้าหลินกลับดาวแมวไปเรียบร้อยแล้วในวัย18ปีค่ะพี่เศร้าหลินแมวเซเลบจากเพจดังเขาเรียกผมว่าแมวในวัย18ปีค่ะจากไปแล้วเจ้าของสุดเศร้าดูแลอยู่ในอ้อมกอดที่บ้านจนถึงวินาทีสุดท้ายมีผู้ที่ติดตามน้องอยู่ 970,000 คนนะคะก็บอกว่าพี่เศร้าหลินจากพวกเราไปอย่างสงบครอบครัวดูแลพี่เศร้าหลินอยู่ในอ้อมกอดที่บ้านจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ทำเอาแฟนคลับใจหายกันอยู่นะคะก็พี่เศร้าหรือว่าเศร้าหลินแมวเซเลบอินฟลูนะคะแมวรุ่นแรกๆนะคะที่โด่งดังจากเพจเขาเรียกผมว่าแมวโอ้โหปัจจุบันอายุ18มีน้องๆ อีก3คนมีเอกลักษณ์มีความน่ารักขี้เล่นสร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับอย่างยาวนานช่วงชีวิตสุดท้ายนะคะสูงวัยก็มีปัญหาสุขภาพเจ้าของก็ตัดสินใจพากลับมาดูแลต่อที่บ้านแบบประคับประคองนะคะทั้งไตทั้งโลหิตจางปัญหาอื่นๆที่ผ่านมาก็ดูแลกันอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าพี่เศร้าเนี่ยเป็นแมวพูดได้ตัวแรกที่ติดตามนะคะบางคนก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะเราจะเก็บความน่ารักและรอยยิ้มที่พี่เศร้าได้สร้างเอาไว้ให้มนุษย์บนโลกนี้ตลอดไปแล้วก็ขอบคุณที่พี่เศร้าสร้างรอยยิ้มให้กับให้ตอนเด็กๆมาโดยตลอดเป็นหนึ่งในช่อง YouTube ในความทรงจำไม่ใช่น้อยนะคะคุณผู้ฟังเสียใจที่เขาจากไปแต่แบบเชื่อว่าในห้วงเวลา18ปีของพี่เศร้าหลินเนี่ยเจ้าของดูแลได้ยาวนานขนาดนี้แสดงว่าดูแลอย่างดีมากน้องต้องได้รับความสุขความสบายที่สุดในชีวิตของเขาแหละนะขนาดจะจากไปเรียกว่าตายกันในอ้อมกอดนะก็ดูแลกันอย่างดีเขาจากไปด้วยเวลาของเขาหมดเท่านี้จริงๆเนาะไม่ใช่จากไปด้วยความแล้งน้ำใจไร้คนดูแลอะไรแบบนี้จากไปด้วยเขาหมดเวลาบนโลกนี้แล้วเขาบอกว่าจริงเปล่าเนาะจะไปเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าอ่ะพี่เศร้าหลินนะคะแมวเซเลบหน้าตาแป๋วแหววเหลือเกินค่ะขาวดำนะคะขาวดำแล้วก็ตัวดำเอ้ยไม่ใช่ต าดำนะคะแล้วก็หน้าแบ่งน่ารักจังเลยอย่างกระใส่หน้ากากเนี่ยพี่เศร้าลินแอนไม่เคยติดตามเพจของเขานะคะแต่ว่าพอเห็นแล้วก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้เนาะบรรดาแมวเซเลบทั้งหลายนะคะของบ้านเราไม่ใช่แมวเซเลบแต่ของเราก็หล่อแมวสาวหล่อของเรานะคะเดินเท่ไปวันๆนะคะจกหนูบ้างจกนกบ้างนะคะไปวันๆหนึ่งสาวหล่อ มาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะ DSI 2คนนะคะปรากฏว่าล่าสุดได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวแล้วปฏิเสธเอี่ยวขบวนการทุจริตสอบเขาได้ใช้ตำแหน่งค้ำประกันนะคะที่ถูกเขา2คนนะเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นก็เอาตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและทั้ง2คนก็ให้การปฏิเสธก็เลยได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะคะชื่อว่านายอิทธิพลนะคะก็จะเป็นนายอิทธิพลก็ระดับ 6-7 แล้วก็นายอนุรักษ์คนนี้เป็นผู้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าหน้าที่นายอิทธิพลเนี่ยนะคะระดับ 6-7 เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกับอีกคนนายอนุรักษ์คนนี้เป็นพนักงานสอบสวนพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ 8 2คนยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้ตำแหน่งหน้าที่ค้ำประกันนะคะก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนและผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตผิดกฎหมายอาศัยอิทธิพลของตนในการทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดนะคะทั้งสองคนก็ถูกนำตัวโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะนำกำลังลงพื้นที่คุมตัวเอาไว้ที่บ้านย่านเทิดราชันก่อนจะพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหนึ่งหลังก็เลยนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักอีกหลังหนึ่งย่านดอนเมืองส่วนนายอิทธิพลเนี่ยไปจับได้ที่ชลบุรีนะคะซึ่งก็การจับกุมดังกล่าวก็เป็นการขยายผลจากคำให้การของนายประวิจารุรัชกุลหรือนายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทางนายกเฮงก็ซัดทอด2คนเนี้ยว่าเกี่ยวข้องนะคะซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้น2คนนี้เขาก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะประกันตัวไปแล้วนะคะจะยังไงกันต่อก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะบ่ายโมง50นาทีนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆนะคะได้เลยประกันบอกว่าวันเนี้ยนะคะวันเนี้ยแล้วก็พรุ่งเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยแถวพี่น้องเกษตรกรแถวบางบัวทองบางใหญ่นครนายกสุพรรณบุรีนะคะหนองจอกมีนบุรีเนี่ยนะคะนัดประกันมาเอาตัวย่อยเข้าดีดกันหลายบ้านเลยทีเดียวประกันบอกได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโทรแจ้งล่วงหน้ากันนิดนึงนะคะตัวย่อยเข้าดีดของประกันเนาะใครใช้ก็ไม่ผิดหวังจะกำจัดข้าวดีดได้ 80-90% ทำช่วยทำให้ดินดีนะคะประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% ต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มโทรแจ้งก่อนทุกคนนะคะโทรนัดกันล่วงหน้าก่อนถ้าใครจะมาเอาที่บ้านหรือจะให้ส่งไปเก็บเงินปลายทางอะไรก็ได้0806264419และ0879934626นะคะบ่ายโมง52นาทีนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมีข่าวมาดูเส้นทางชีวิตสมีโชติก่อนห่มผ้าเหลืองเขาบอกว่าเคยเป็นอดีตร่างทรงนะแล้วก็ย้อนฟังคำสาปสร้างจตุคามด้วยค่ะก็สำหรับแหมนะคะหัวข้อนี้ แล้วก็ยังมีเปิดตัว3สีกาหญิงที่ใกล้ชิดสมีโชตนะคะโอ้ยนะเฉพาะสีกาเอคนเดียวนี่ก็สีกาเอนี่เขาบอกอดีตเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะมหาลัยชื่อดังเคยเป็นดีเจวิทยุชุมชนด้วยนะอ่ะแล้วก็ยังมีโอ้โหคือสีกาเอแล้วก็ยังมีอีก2หญิงเหรอคะอืมเนาะฮอตเหลือเกินฮอตเหลือเกินนะคะสำหรับหัวข้อข่าวนี้ก็ค่อนข้างยาวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันในชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะคะสำหรับชั่วโมงแรกนี้ตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง53นาทีนะบ่ายโมง53นาทีอ่ะทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะลุงทับสวัสดีตอนบ่ายค่ะแล้วก็คุณประสงค์ด้วยบอกสวัสดีค่ะน้องตินตินสวัสดีตอนบ่ายเปเป้ก็สวัสดีด้วยฟังเสียงเปเป้รอบบ่ายซะหน่อยสิเปเป้เป็นไงเมื่อเช้าแหมเสียงใสเหลือเกินลูกนะอืมนั่นแน่มีผิวปากด้วยเหรอเปเป้โอ้ตายแล้วแม่แอนจ๋าแม่แอนเสียงใสมากๆเปเป้โอ้ยหมั่นเขี้ยวนะคะแล้วเปเป้เป็นไงมั่งลูกหนาวไหมนะเออฝนฟ้าตกอ่ะมันเป็นยังไงนะพุงโชพุงขนาดเนี้ยโอ้ยเอ็นดูเปเป้นะคะขำๆเนาะเอ็นดูตลอดเลยทั้งเสียงทั้งอะไรขอบคุณมากนะคะคุณประสงค์นะเห็นเปเป้แล้วอารมณ์ดีทุกทีเลยนะคะมีเสียงหัวเราะให้ป้าแอนตลอดเลยดีขอบคุณมากๆขอบคุณเปเป้หน่อยฝากจุ๊บเม่งหน่อยได้ไหมยอมให้จุ๊บไหมเนี่ยนะถ้าเป็นพี่ดอทเขาก็ยอมเขาชอบให้จุ๊บนะพี่ดอทเขาคลั่งรักแม่แต่เปเป้เขาเรียบร้อยอยู่ในกรงอะเนาะไม่รู้เหมือนกันอาจจะคนละแนวขอบคุณมากนะคะคุณประสงค์น่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะฟังสปอตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่ายสามโมงนะคะ
2: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดี

0: 4139 081853 4139
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ใครชายใดฉัน
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมรัฐขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกมิติชูมหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องและตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเส้นเงินสมิโชติศรีกาเอสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
15: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: พลตำรวจโทรุฑพลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติ

0: ผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพร้อมเดินหน้าแก้หนี้ประชาชน 40,000 รายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการให้ครบทุกมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการสกัดกั้นและการผลิตรวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุจพลระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นกำลังหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพขณะนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSCทำหน้าที่เฝ้าระวังและเร่งสกัดเส้นทางการเงินหากเกิดเหตุประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขณะที่คดีที่มีการจับกลุ่มและยึดทรัพย์แล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาได้คืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเดินหน้ามหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนกว่า 40,000 รายและร่วมไกล่เกลี่ยสถาบันการเงินกว่า40แห่งจนทรัพย์รวมกว่า8,000 ล้านบาทพร้อมเปิดสายด่วน1111ต่อ77ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ผู้บังคับการกองปราบเผยคืบหน้าคดีสมิโชติศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทขยายผลผู้เกี่ยวข้องคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจตีพัฒนาศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนายโชติและศรีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นส่วนแรกคือกรณีนายโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวม215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินขนาดนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปราม
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
4: ไอ้น่าร้ายหน้าบูดเชี่ยว
5: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่นอกทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
4: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
5: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่นอกไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
4: อาหารเสริมพืชบรูมิโนที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
5: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
4: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
5: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิเนอร์กับไลน์07นะสิคะพี
4: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
6: 089 478 0889
4: บลูมิโนใช้คู่กับไลน์ 07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
5: โอเคพี่เนอะเดี๋ยวโทรเลย089-478-0889ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
6: จะเลิกคุยทั้งทำพอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
7: สวัสดีทักทายคุณฟังค่ะมาแล้วนะคะการปลูกง่ายขายเป็นเจอกันเป็นประจำที่นี่ของวสป .711 จังหวัดลพบุรีค่ะในเรื่องราวของการเกษตรนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการกับรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลามูดฝาเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งและลืมไม่ได้สำหรับสึนามิค่ะปรับโครงสร้างดินแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นดูแลในเรื่องราวของระบบรากนะคุณผู้ฟังเนาะ089-478-0889ค่ะ089-478-0889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจำเลยทีเดียวเนาะย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อหลายคนจดเบอร์ไม่ทันนะคุณเจ้าไก่เมื่อวานก็ย้ำจังเลยบอกฟังทุกวันเดี๋ยวครบแน่นอน10ตัว089-478-0889ค่ะมาพร้อมในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองทุกๆวันเลยเรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของการเกษตรพร้อมด้วยนะคะการดูแลพืชผักเคล็ดลับดีๆต่างๆในช่วงนี้ที่นะคะหลากหลายพื้นที่ฟ้าเปิดค่ะแต่บางพื้นที่ฟ้าก็ยังคงปิดมืดมิดฝนพรำกันอยู่ทั้งวันเพราะฉะนั้นดูแลพืชผักกันให้ดีไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดนะคะเอาบูมิโนไลน์07ไปใช้ซื้อชุดใหญ่เราแจกเสื้อแขนยาวนะคะเพราะฉะนั้นใครสั่งชุดใหญ่เราแจกเสื้อจำไม่ได้นะจะมีเสื้อแขนยาวแจกให้นะคะย้ำให้สำหรับเกษตรกรที่หลายท่านหลายคนเนาะโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้ชุดใหญ่มีเสื้อให้สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
8: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมนะครับโอ้แย่คุณสุกัญญาครับ
7: อะไรมาก็แย่เลย
8: โอ้แห่งตกแบบโอ้เดี๋ยวตกเนี่ยแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะแต่มันตกบ่อยตกทีครับช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ร้อนมากครับแล้วก็ดูจากทรงแล้วก็ไม่รอดอีกแล้วของผมวันนี้นะที่ไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะมันมีนัดคุณสุกัญญาครับ
7: มีนัดใหญ่ใช่ไหม
8: มันตกทุกนัดเลยฮะคุยกับคนขายของในตลาดนี่ก็ปวดหัวเลยตายหัวเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปวันนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยคุณสุกัญญาเขาสั่งกันไปใช้กับหลายๆพืชเลยนะครับ
7: ค่ะ
8: เมื่อวานก็มีคุณอาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะตากฟ้านครสวรรค์ครับเอาไปฉีดถั่วมันครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมาดูข้อมูลแกก็น่าจะทำถั่วมันปีละครั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจรอบที่แล้วแกก็ตักไปหลายชุดอยู่แล้วก็รอบนี้แกก็บอกดูทรงแล้วมันไม่ค่อยดีเลยวะ
7: มันเป็นยังไง
8: คือต้นมันไม่ค่อยสดชื่นต้นมันเหลืองๆต้นมันไม่ค่อยโตเลยครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดรุ่นที่แล้วแกได้เยอะนะเห็นแกทำ
7: แน่เห็นไหมแอบแล้วนะแอบจะหนีไปแล้วเนี่ย
8: ได้ไปเห็นแกพูดคร่าวๆนะได้ไป40ตันหรือยังไงเนี่ยแหละผมก็บอกมันได้เยอะหรือได้น้อยอ่ะแกบอกดีแต่รอบนี้นี่ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ก็สั่งไปครบแก๊งเลยคือสุดยอดทั้งลาโมดฝาเขียวแล้วก็อินแพคฝาแดงด้วยคุณต้องกำลังเกียรติด้วยครับก็ขอบคุณมากๆก็ใช้ได้กับทุกพืชอย่างที่เราบอกกันทุกๆวันนั่นแหละสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะมีลุงโก้ก็โทรมาสั่งบอกว่าคือมันใช้ดีมากคุณสุดยอดดินทำดินแกะรากไม่ค่อยทิ้งปุ๋ยอากาศสลับเปลี่ยนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยแต่มันก็ยังให้ผลผลิตดีครับแกไปฉีดพริกกับมะเขือเพราะดกมากเลยครับเพิ่มซึนามิไปทางดินเนี่ยนะอันที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองดูครับตัวซึนามินะขอบคุณคุณป้าด้วยคุณป้า ว่าจะใช้ชื่อลูกสาวสั้นของน้องน้ำฝนอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีแกก็ฟังรายการทุกวันเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็สั่งไปใช้แต่ช่วงนี้แกทำเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณลุงแกน่าจะเพิ่งผ่าตัดมาเสร็จนะแต่ลุงแกฟังทุกวันเหมือนกันนะคุณสุภา
7: ค่ะ
8: ฟังรายการเราทุกวันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะแต่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วตอนแรกนี่นอนทันทีว่านอนทำอะไรไม่ได
7: ้
8: ตอนนี้เริ่มขยับมาออกกำลังกายถอนยุ่งถอนยาก
7: ต้องอย่างนั้นอย่าอยู่เฉยถ้าขยับแล้วเราต้องขยับเรื่อย
8: จะได้กลับมาแข็งแรง
7: ใช่จะได้กลับมาแข็งแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่าพอเราไม่ได้ขยับออกกำลังกายไม่ได้ขยับแข้งขยับขากล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงลง
8: ใช่ใช่ครับโอ้แต่ป้าแกบอกดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะก็ได้รายการเราด้วยแกบอกฟังหัวเราะกันทุกวันเลยฟังไม่ขี้เกียจ
7: เนี่ยเห็นไหม
8: เ
7: ดี๋ยวฉันบอกแล้วว่าเสียงหัวเราะมันทำให้คนมีชีวิตชีวา
8: ใช่ป้าบอกว่าถึงเวลาลุงต้องบอกเปิด
7: ฟังมันเด
8: ้ก็ทำงานไปด้วยก็ฟังรายการเกี่ยวกับการเกษตรรายการเราไปด้วยครับทุกนายเกษตร
7: ตกใจ
8: บางวันเราก็คุยวิชาการเยอะบางวันเราต้องหัวเราะเยอะ
7: ก็เป็นธรรมดาคนเรามันจะมาวิชาการทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้ให้หัวเราะมั้งเหอะ
8: ตกใจอะไรคุณสุกัญญา
7: ตกใจที่เขายังรู้ว่ารายการเราเป็นรายการเกษตรไง
8: เอาเป็นรายการเกษตร
7: เออรายการเกษตรนะแต่สร้างความบันเทิงบ้างเป็นบางวัน
8: ก็ขอบคุณหลายๆท่านแหละวันนี้สั่งไปแบบครบชุดใหญ่กันเยอะมากคุณสุกัญญาครับแล้วก็เอาไปใช้กับหลากหลายเพื่ออย่างที่เราบอกนะมาข่าวก็มีครับผู้ผักก็เยอะครับก็ลองใช้ดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับใช้ดีครับหลายท่านก็ชมมาว่าใช้ดีครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ใช้ลองเอาไปใช้ดูเพราะตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนนะเนี่ยหลายท่านพอเอาสูตรนี้ไปใช้ด้วยคุณสุกัญญาเหมือนมันจะระบบร่างมันจะดีขึ้นเยอะมากเลยจากงงงงงแง่ใกล้ๆจะตายอย่างเงี้ยมันฟื้นครับเนี่ยอย่างแถวชลบุรีอ่ะหลายท่านก็เอาไปใช้อยู่ก็โอ้โหก็บอกเออมันฟื้นจริงไหมมันน่าจะตายนะแต่มันไม่ตายพอมันไม่ตายเราก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมคุณสุกัญญาเหนื่อยเหมือนเดิมก็คือต้องมาดูแลเหมือนเดิมจริงๆไม่ตายดีแล้วครับถ้าตายแล้วเราก็เสียทั้งเวลาเนาะ
7: ใช่เสียทั้งเงินที่ลงทุนไปนะ
8: ครับเราก็อยากขอบคุณจริงๆนั่นแหละเพราะว่ารายการเราอยู่ได้เพราะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังสั่งไปใช้อะไรเงี้ยแต่ก็มีสั่งบ่อยๆสั่งใช้ประจำผมก็เห็นใจหลายๆท่านนะบางทีผู้ตรวจยาบางท่านบอกทำปีละครั้งเองไม่ว่ากันนะ
7: เออไม่ว่ากันแต่ขอให้ทุกปีสั่งไปใช้ก็พอแล้ว
8: พอถึงรอบปีก็หมดพอดีครับเพราะว่าไม่ได้ทำเยอะก็ปลูกรอบรั้วทำได้ผลผลิตดีครับจะปลูกมาปลูกน้อยก็ลองดูครับสำหรับตัวบูมิโนไลน์7หรือว่าจะเพิ่มลาโมสป่าเขียวอิมแพคป่าแดงดินามิจะช่วยระบบรากระบบยินแต่ตัวคาเลนนี่ก็มันเป็นพักๆเลยนะคุณสุกัญญาตัวคาเลนเป็นพักๆยังไงเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยบางช่วงก็สั่งกันตูมตามพอเริ่มอะไรไปแล้วก็จะเป็นอีกที่นึงที่เขาก็เริ่มทำเหมือนกันมันก็ไม่ได้พร้อมกันหมดก็ถือว่าดีเพราะพร้อมกันหมดนี่ก็จะไม่ทันแล้วนะเผื่อของแบบมันสะดุดนะครับก็ลองดูสำรองไว้ก่อนได้ยิ่งดีคุณสุกัญญาไม่ว่าจะเป็นตัวบูมิโนไลน์07หรือว่าดูนามิตัวคาเลนนะครับถ้าท่านจะได้ใช้อ่ะแล้วคิดว่าจะใช้อ่ะครับผมแนะนำว่าถ้าพอมีทุนก็ซื้อเก็บไว้จะแปลไว้อ่ะดีครับเพราะบางทีจะหยิบจะใช้เนี่ยเราก็มีเลยไงบางทีของไม่มีท่านก็จะมาโอ้อะไรวะพอจะใช้แล้วแกก็ไม่มีของให้ฉันผมก็ไม่รู้พูดไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสะดุดช่วงตอนไหนใช่ไหม
7: ใช่
8: ของมันเพราะว่าหลายตัวคาเลนอ่ะหลายท่านสั่งแล้วสั่งเยอะเลยนะคือบางท่านอ่ะทำน้อยก็อาจจะสั่งซองสองซองสามซองหกซองอะไรเงี้ยแต่บางท่านเขาทำเยอะเขาสั่งทีละสองลังสามลังอย่างเงี้ยทีมัน เราก็คิดว่ามันมีพอไงก็สั่งของสต็อกไว้อยู่แต่บางทีช่วงจังหวะรอยต่อของที่มันยังไม่ได้มาตกแล้วท่านก็สั่งไปเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านจะแบบมาหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรจะใช้แล้วก็ไม่มีให้นะครับทุกอย่างเนาะคุณสุภาเราก็ต้อง
7: มันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเตรียมไว้ความพร้อมเวลาเราจะใช้ปุ๊บมีปั๊บเนี่ยมันดีที่สุดแหละเหมือนตังค์นี่แหละ
8: วางแผนยังไงตังค์เนี่ยฮะทองไง
7: ก็เก็บไว้มั่ง
8: เก็บไว้บ้าง
7: ซ่อนไว
8: ้มันเก็บไว้บ้างเนี่ยคือเรารู้ว่ามันมีตังค์เนี่ยมันรู้ว่าอยู่ผมเคยยืมตังค์ตัวเองนะคุณสุภา
7: เฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้ดิฉันก็เคย
8: คือเราก็เก็บไว้ในกระปุกหรือเก็บไว้อีกแบงค์นึงอ่ะนะ
7: เออเข้าใจ
8: คิดในใจตอนมีตังค์พอเดี๋ยวยืมบัญชีนี้สักเดือนนึงก่อนนะพอยืมแล้วมันก็ไม่มีเอาไปเติมนะ
7: มันเป็นอย่างนั้นนะ
8: เป็นอย่างนั้นใช่มั้ย
7: ใช
8: ่ผมก็เลยว่าผมเป็นคนเดียว
7: ไม่เป็นหลายคนบ้านดิฉันก็เป็นก็พยายามจะไม่นึกถึงมันนะ
8: ใช
7: ่พยายามจะคิดว่าไม่มีมันอยู่ในชีวิตมันก็อดไม่ได
8: ้ขอยืมแป๊บนึง
7: ยืมแป๊บนึงเดี๋ยวคืนอะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็ไม่มีคืนมันอ่ะ
8: อีกบัญชีนึงว่าอะไรมึงจะคืนกูตั้งที่ยืมก
7: ูเราก็แบบพี่ทำยังไงแก้ปัญหาไม่ได้คุณจะไก่บัญชีเนี้ย
8: เก็บแป๊บแต่ถ้าเก็บไว้ซ่อนไว้นะมีลืมนะคุณสุกัญญาผมว่าอะไรบางทีลืมนะเราแบบทำโน่นทำนี่อะไรปีนี้ที่ผมบอกว่าลืมเนี่ยตอนเรียนหนังสือแม่เขาให้ตังค์นะใช่ไหมแม่เขาให้มาอยู่งานอะไรอย่างเนี่ยเขาให้มา500ผมก็แบ่งเก็บไว้400เอามาใช้ร้อยหนึ่งแล้วเก็บไว้ในหนังสืออ่ะเสียบไว้ในหน้าไหนก็ไม่รู
7: ้ไอ้เราก็ไม่ใช่จะคนอ่านขยันอ่านหนังสือซะด้วยสิ
8: แล้วเราก็คิดว่าจำได้เล่มเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้ไปมามันย้ายท่องย้ายที่อะไรเงี้ยทีนี้หาไม่เจอไม่รู้เล่มไหนเปิดไปก็ไม่เจอด้วยเนี่ยมันก็ลืมไปเลยแล้วตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะ
7: เท่าไหร่นะ
8: 400
7: ดีนะ400 ถ้า 4,000 เนี่ยช่วยกันตามหาเลยทีเดียว
8: อาจจะลืมว่าเอามาใช้แล้วไง 4,000เอามาใช้แล้วลืมว่าเฮ้ยมันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมถ้าเก็บไว้ก็พยายามมาร์คมืออะไรให้ดีนะยิ่งพ่อบ้านที่ชอบซ่อนไว้นู่นไว้นี่นะครับอย่าทำเหมือนผมครับผมไม่ค่อยซ่อนครับซ่อนแล้วชอบลืมครับลืมไม่เท่าไหร่นะยืนตามอย่าจับได้โดนปวด
7: หาไม่เจอยิ่งโดนอีก
8: หาไม่เจอก็แล้วไปไงเราก็บอกไม่ได้ซ่อนไงมันหาไม่เจอแต่จะซ่อนไปหาเจอเนี่ยเราก็จะโดนปลดฉะนั้นไม่ต้องซ่อนครับขอเขาดีๆครับเขาให้ก็ให้เขาไม่ให้ก็เอาไว้รอบหน้าค่อยขอใหม
7: ่
8: รอเขาว่าลงดีรอเขาว่าลงดีแล้วค่อยไปขอใหม่มันไม่มีอะไรมากมายเนาะคุณผู้ชมมันต้องมีสักวันที่อารมณ์ดีคงไม่มีใครอารมณ์เสียทุกวัน
7: เคยเห็นป่ะเวลาขอตังค์ทีไรอารมณ์เสียทุกทีเคยเจอไหม
8: ก็มีมันก็มีแต่มันก็คงไม่คงไม่ทุกวันมากมันต้องมีวันที่อารมณ์ดีบ้างนะ
7: มันก็ไม่แน่นะ
8: หรือว่าเราเข้าผิดจังหวะทุกว
7: ัน ตอนแรกอารมณ์ดีๆอยู่ไงพอขอตังค์ปุ๊บอารมณ์เสียเลย
8: แต่เป็นเช่นนั้นเลยครับลองดูเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลดีกว่าครับพูดถึงเรื่องทั่วไปไปก็จะเข้าตัวเองซะเยอะนะ
7: ไม่ใช่อย่าพูด
8: ตอนนี้หลายท่านที่ปลูกตระกูลผักลูกผักใบหรือว่าจะเป็นนาข้องนาข้าวอยู่นะครับลองดูสภาพดินที่ท่านเจออยู่ในช่วงนี้ถ้าดินมันแห้งมากน้ำฝนไม่ค่อยตกอย่างเงี้ยก็ดูเรื่องการรดน้ำให้ดีเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยระบบรากจริงๆมันก็ต้องการน้ำนะครับต้องการความชื้นนั่นแหละอย่าไปลดช่วงบ่ายครับลดช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นลดหนักๆก็ได้ถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่ค่อยมีฝนแล้วก็มันร้อนมากนะคุณยาแต่พื้นที่ไหนที่ฝนตกบ่อยก็ดูสภาพดินบางทีเราอาจจะต้องงดน้ำช่วยนะคุณยาไม่งดน้ำช่วยเนี่ยมันก็จะแฉะใหญ่เลย พอแฉะไปใหญ่เนี่ยพวกพืชทางดินก็จะมารบกวนพืชที่ท่านปลูกได้ง่ายนะครับตอนนี้เป็นยืนต้นตายแล้วก็รากเน่าคนเน่ากันเยอะฉะนั้นเรื่องความชื้นในดินเนี่ยท่านก็ต้องสังเกตในแปลงปลูกของเราให้ดีด้วยนะว่ามันชื้นมันแฉะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันนะคุณสุกัญญาดูยากยังไงเพราะบางท่านใช้พลาสติกคลุมดินพื้นภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในพลาสติกเนี่ยมันแห้งมากเลยนะเพราะว่ามันเจออากาศร้อนแต่ไอ้ส่วนที่อยู่ใต้พลาสติกคลุมดินเนี่ยแฉะมากเหมือนกันเพราะว่าพลาสติกคลุมดินมันก็จะช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ช่วยป้องกันวัชพืชนะครับอันนี้ท่านก็ต้องคุยดูบ้างหรือว่าดูสภาพต้นเราว่าเอ๊ะมันผิดปกติไหมถ้าผิดปกตินั่นก็ต้องช่วยเหลือมันหน่อยเพราะคือพวกนี้บางทีสภาพอากาศเปลี่ยนไวๆแล้วเปลี่ยนแบบรวดเร็วนะครับมันชะงักการเจริญเติบโตเราก็ต้องทำให้มันแข็งแรงไว้ครับปุ๋ยใส่ทางดินไม่ได้ถ้าดินแฉะก็อย่าเพิ่งไปใส่คุณผู้ชมบางท่านใจร้อนอ่ะบางทีราคามันเริ่มมาแล้วไงเริ่มขยับเริ่มแพงก็อยากจะมีผลผลิตที่มันเยอะขึ้นแต่ถ้าสภาพดินสภาพอากาศมันไม่เอื้อหน่วยท่านก็ต้องชะลอไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวโรคก็จะเยอะอีกพอโรคเยอะรากมันไม่กินมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรฉะนั้นก็ต้องรอพบจังหวะตรงทางดินใส่ไม่ได้ก็ดูฝาเปิดก็ช่วยทางใบทางใบมันก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยเกล็ดช่วยบ้างหรือว่าตัวแก๊งหนูทำได้เลยก็ได้เพราะหลายๆท่านตอนนี้ที่แต่หนูทำได้เลยนะคุณสุนยา
9: ค่ะ
8: ปุ๋ยใส่ไม่ได้ก็ฉีดหนูทำได้
9: ฉีดทางใบอย่างเดียวเลยเน
8: า
9: ะ
8: ใช่ทางใบมันก็พอช่วยได้เพราะมันปรุงเลยอ่ะมันไม่เหมือนทางดินที่แบบจะต้องรากขึ้นไปที่ลำต้นไปสู่ใบปรุงเข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะช้าหน่อยแล้วมันลำบากนะครับช่วงนี้หลายท่านมันสภาพอากาศมันแย่สุญญาของคุณสุญญาเองอาจจะไม่ตกมันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่มันร้อน
9: อ
8: ่ะร้อนมันก็มีผลกับการติดดอกออกผลอยู่ดีครับแต่โซนผมนี่ตกเอาดีนะตกเอาจริงเอาจังเลยนะช่วงเย็นๆน่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดตกนะครับแต่ก็ดีครับถ้าท่านดูแลได้ท่านก็จะได้ราคาที่ดีโดยเฉพาะพวกผักลูกตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับกลับมาในราคาที่ดีนะแต่ผักใบก็เป็นนะคุณสุนยาผักใบตอนนี้จะเป็นดินต้นตายและเปลือกใหญ่พวกคะน้ากวางตุ้งนะครับวันนี้ท่านก็ต้องเอามาระวังแล้วทำยังไงป้องกันยังไงล่ะก็เอาตัวซูนามิไปฉีดก็ได้หรือว่าจะบวชยาเชื้อรา ยาเชื้อราถ้าทางดินผมก็แนะนำตัวสารโทพาโมคาบของเมทาเล็กซิลนะครับแต่ก่อนหลายๆท่านจะรู้จักตัวเมทาเล็กซิลช่วยทางดินจะเป็นผงสีชมพูก็เรียกว่ายาอาจจะเป็นคลุกเมล็ดก็ได้หรือว่าจะฉีดที่โคนที่ดินก็ได
9: ้
8: ตัวเมทาเล็กซิลนะแต่ตอนนี้เมทาเล็กซิลตัวเดียวมันไม่ค่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมมันต้องมีเพื่อนอย่างที่ผมบอกอะตอนนี้มันใช้สารเดียวๆไม่ค่อยอยู่ก็มันจะมีอีกสารนึงมันเป็นโพพาโมคาบวกเมทาเล็กซิลครับตัวนี้ก็ช่วยทางดินลดปัญหาการยืนตายต้นรากเน่าโคนเน่าได้ดีนะครับท่านก็ฉีดพ่นไปได้เลยจะบวกกับซูนามิเลยก็ได้เพราะว่าเราลดโรคแล้วเราก็กระตุ้นรากให้มันแข็งแรงขึ้นอ่ะให้มันแตกขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะไหวขึ้นคะน้ากวางตุ้งอะไรของท่านก็จะใบไม่สลดจะสดชื่นอันนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็เริ่มมีปัญหาพอมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขนะเนี่ยบางทีเราจะรอปัญหาเกิดขึ้นเยอะๆก็ไม่ดีแต่หลายท่านไม่ได้เป็นก็ฉีดพ่นไปก่อนก็ได้นะคุณสุกัญญา
9: ค่ะป้องกันไว้
8: ไม่ต้องไม่ต้องรอให้เป็นก็ฉีดพ่นไปเลยสร้างความแข็งแรงไปเลยก็ได้ผมก็แนะนำที่หลายๆท่านมาเจอผมนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อของท่านเป็นท่านจะได้มีวิธีการแก้ไขหรือไม่รู้อะทำยังไงดีก็โทรมาแล้วกันตามเบอร์โทรที่ท่านผู้สุขัญญาให้ไว้ครับช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมือง สำหรับ
10: เป็นไงบ้างแล้วนี่ราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองของคุณเจ้าไก่อ่ะนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้มีสายเข้ามาเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่รับสายแป๊บนึงเนาะสำหรับเกษตรกรค่ะก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านเลยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาขออนุญาตบอกเบอร์อีกสักสองรอบนะคุณผู้ฟังนะเผื่อต้นรายการจดไม่ทันนะคะ0894780889ค่ะ0894780889ค่ะอ่ะมาดูในเรื่องราวของราคากันบ้างวันนี้เนาะหลายหลากหลายพื้นที่นะคะก็เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนแต่อีกหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดกันเช่นเดียวกันกับคุณเจ้าไก่แล้วก็สุกัญญานี่แหละจัดห่อของกันส่งกันทุกวันเลยอ่ะนะคะวันนี้กวางตุ้ง14บาทค่ะคลื่นช้าย60คะน้าต้น14ผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน16บาทใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพา15ต้นหอม60ผักชีไทย90ผักชีลาว25บาทค่ะผักกาดขาวลุย11บาทกะหล่ำปีเขียววันนี้8บาทมาดูผักผลกันบ้างวันนี้แตงกวา7บาทแตงล้าน10บาทถั่วฝักยาว28มาเอามะเขือเปราะ25มะระจีน24นะคะมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา24พริกจินดาแดงวันนี้40ค่ะพริกกะเหรี่ยงราคา100นะคะปรับลดลงมาเยอะอยู่เนาะแล้วก็พริกยำเขียว40บวบเหลี่ยม14นะคะฟักเขียวอ่อน12มะเขือพวงวันนี้30บาทนั่นก็คือในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันพักผ่อนวันหยุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะ0894780889ให้เขาเรียกว่าอาหารทางดินไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องให้ทางใบอัลบูมิโนไลน์07ไปฉีดพ่นและที่สำคัญชุดใหญ่1ชุดเดี๋ยวนี้นะคะเราแจกเสื้อแขนยาวค่ะครบเซตเลยนะยกแก๊งเราถึงแจกเสื้อแขนยาวค่ะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่เลยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการเอาวันนี้เวลาหมดแล้วคุณเจ้าไก่ติดสายนะไม่ได้มาล่ำลาช่วงท้ายรายการ0894780889พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: นี่วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817574747
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: 1ปีที่ทรมานสวัสดีครับทุกท่านครับพบกันเหมือนเช่นเดิมครับกับเรื่องราวของข่าวด้วยเพลงด้วยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังตามเวลาที่กำหนดเล็กๆน้อยๆประมาณ25นาทีตรงนี้นะครับเรามีข่าวที่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดครับวันนี้เราเอาเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่เป็นนกต่อรับเงิน55ล้านบาทจากนายกเหงแล้ว55ล้านบาทเนี่ยเอาเงินไปซื้อบ้านหรูอยู่หลังหนึ่งเลยเงินที่ได้ไปแล้วก็จำนวนคนที่ได้มาที่จะต้องไปจ่าย701รายที่จะต้องคือได้เงินเข้ามาเนี่ย55ล้านเนี่ย701รายแต่ผลปรากฏว่า701รายเนี่ยสอบบรรจุได้เพียงรายเดียวก็เลยมีการทวงเงินนายกเหงกันไงพอนายกเหงก็ซัดทอดว่าให้เงินมากับเจ้าหน้าที่เดสาย2คนเป็นเงิน55ล้านบาทที่ทวงกันอยู่เนี่ยครับวันนี้เราจะมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับจากทางด้านของยุคคนชนข่าวลองฟังดูแล้วกันนะครับผู้ฟังครับ
1: ตำรวจบุกไปจับเจ้าหน้าที่ DSI 2รายฟังไม่ผิดเจ้าหน้าที่ DSI ตูน
2: จริงๆนอกวงนะคะ
1: ไกลเลยฮะ
2: คือก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมคะ
1: กลุ่มจ่าพิชิต
2: แล้วก็จะมีคนของทางกรมการปกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแต่พอมา DSI ปุ๊บมันไปยังไง
1: คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เองแถลงแล้วฮะตอน 16:30 นาทีว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ไปจับนายกเฮงจำได้ไหมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย
2: จำได้ค่ะ
1: ตอนไปจับนายกเฮงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเม็ดเงินอยู่ที่650,000บาทไปรับเงินมาปรากฏนายกเฮงมอบหลักฐานสำคัญให้ตำรวจฮะส่งเงินให้2เจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้55ล้านบาทเพื่อแลกกับ701คนเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นนำมาซึ่งการบุกจับวันนี้เอา2รายนี้ก่อนเลยนะฮะสดๆร้อนๆเจ้าหน้าที่ DSI นายอิทธิพลหรือวิกเตอร์ฮะอายุ49ปีเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ 6-7 อีกคนนึงคือนายอนุรักษ์หรือนายต่ออายุ46ปีครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8การไปจับกลุ่มครั้งนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมตรวจค้นบ้านของทั้งสองคนด้วยนายอนุรักษ์เนี่ยจับได้ในบ้านพักที่กรุงเทพนี่ฮะในขณะที่อีกคนนึงจะเป็นบ้านอยู่ที่ย่านเทิดราชัน27บ้านเป็นบ้านพักย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้อด้วยนะ20ล้านตูนเฉพาะบ้านนะบ่าย3ที่ผ่านมาเอานายอนุรักษ์เข้ามาก่อนฮะนายอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงลงจากรถปุ๊บนักข่าวพยายามจะถามฮะ
3: พี่ยังมีอะไรอยากบอกนายกเ
4: หงไหม
3: พี่
1: แม่นักข่าวเข้าใจถามนะมีอะไรอยากบอกนายกเฮงไหมฮะคือนายกเฮงแฉไงฮะจึงถึง นำมาสู่การจับกลุ่มคนนี้คือนายต่ออนุรักษ์หลังจากนั้นอีก40นาทีเอาอีกคนนึงเข้ามาฮะอิทธิพลหรือวิกเตอร์ครับ
5: พี่วิกเตอร์ครับ
6: วิกเตอร์มีอะไรอยากชี้แจงไหมครับผมเราโดนออกหมายจับจริงไหมฮะตรงนี้หมายจับมัน
5: เราปฏิเสธ
6: ได้ไหมวิกเตอร์อยากจะบอกอะไรไหม
5: รู้เห็นยังไงเกี่ยวกับ
6: เราจะ
5: ช
6: ี้
5: แจงไหมคะชี้แจงหน่อยไหมคะเราเป็น
6: เราเป็นข้าราชการในระดับหมายจับเนี่ยเรารู้สึกกังวลใจอะไรไหมวิกเตอร
1: ์เงียบกันทั้งคู่4โมงครึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.บอกอย่างนี้ครับตอนแรกตอนไปจับนายกเฮงกับนางนวพรเนี่ยตามข้อมูลที่ไปจับคือมีการเรียกรับเงิน3ครั้งเป็นเงิน 650,000ปรากฏว่าพอขยายผลแล้วบวกกับสิ่งที่นายกเฮงมอบให้กับตำรวจ ทำให้ทราบว่าคนที่ติดต่อนายกเฮงคือ2คนนี้ครับเจ้าหน้าที่ DSI ต่ออิทธิพลเนี่ยไปชักชวนบอกนายกเฮงหาคนมาเลยหาคนมาหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้เท่านั้นเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะอะไรมีบอส
2: ค่ะ
1: มีบอสไปเป็นเครื่องหมาย question mark ก่อนว่าเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้ได้รับโควต้ามาจากบอสช่วยได้แน่ๆปรากฏนายกเฮงก็เลยนัดพบกับผู้ต้องหาทั้ง2คนและทำให้ทราบในเวลาต่อมาว่านายกเฮงหอบเงินสดไป55ล้านตูนเพื่อเอาไปมอบให้กับ2คนนี้เพราะไปรับเงินมาแล้วเป็นเงินมัดจำจาก701คนที่อยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่น
4: ทางสายของหลานของนายกเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางตัวเจ้าที่ดีไอคือท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของศรีสะเกษนะครับก็เลยมีความเชื่อมกันแล้วก็พาไปหานายกเฮงเพื่อให้ช่วยหาเด็กให้ครับและหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกรณีที่นายกเฮงเนี่ยนำเงินที่ได้รับจากเด็กเนี่ยไปส่งต่อไปส่งมอบให้กับตัวผู้ต้องหาสองท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับคือรายที่หนึ่งก็คือคุณวิกเตอร์รายที่สองจะชื่อว่าดร.ต่อแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าทั้งสองท่านเนี่ยดำเนินการโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ DSI นะครับทำในฐานะของส่วนตัวก็คือไปเรียกรับเงินเพื่อจะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับ
1: 3หอบเงินสด55ล้านนะมันต้องเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยนะตูนเยอะมากนะฮะเนี่ยเอาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกอย่างนี้ครับจนถึงขณะนี้ทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธอยู่ในการรวบรวมหลักฐานจากบ้านพักและคอนโดพบเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งดังนั้นจากเดิมเรื่องนี้มันคือ1คดีนายกเฮงขยายเป็น5คดีแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้ว2คนนี้เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยมันไปเชื่อมกับบ้านเปลี่ยนคะแนนบ้านจ่าพิชิตไหมปรากฏว่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเชื่อมโยงกันหมดและกำลังตามหาตัวบอส
7: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานฐานตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีประโยชน์ต่อการสืบสวนเรื่องนี้อีกตรงนี้เราขอสงวนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับณตอนนี้เราต้องเดินตามพยานหลักฐานนะครับก็เราไปถึงไหนก็ไปเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกคนนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งชัดเจนอยู่แล้วว่าถึงใครก็ให้ว่าไปนะครับตามทำแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในเวลาต่อมา DSI ออกเอกสารชี้แจงนะครับใจความสำคัญก็คือพฤติกรรมของทั้งสองคนเนี่ยทำในฐานะส่วนตัวไม่ได้มีการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการตามข้อกล่าวหา DSI รับทราบข้อมูลก่อนจะมีการจับกลุ่มแล้วและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งทางวินัยและมีการสืบสวนทางอาญาไว้ก่อนแล้วและมีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการแล้วขณะที่วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนั่งแถลงร่วมกับปปง.ด้วยนะครับเรื่องของคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นนี่แหละครับและนายกก็บอกว่าคดีนี้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาท
8: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด เราก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นเบื้องต้นเราก็จับผู้ต้องหาได้หลายรายแล้วนะครับยังมีการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาที่ขยายผลไปอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะมาแล้วไฟนอลเทรลเลอร์ที่หยด
0: ครับก็เป็นเรื่องของการตัวเชื่อมเขาเรียกว่าตัวเชื่อม55ล้านบาทเอามาซื้อบ้านแล้วหลังหนึ่งแล้วนะครับก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับก็ทั้งที่นายกแห่งโยนเรื่องมาแล้วไงครับแล้วก็ไปให้บอสคนนั้นคือใครคุณผู้ฟังติดตามดูให้ดีนะครับบอสคือใครเงิน55ล้านบาทเนี่ยไปให้บอสเท่าไหร่แล้วบอสคนนั้นคือใครน่าสงสัยและก็น่าติดตามนะครับ
9: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ครับทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4แถม2ครับพูดกันมา30ปีแล้วครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ขายดิบขายดีมาตลอดนะครับ30ปีแห่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังก็ยังให้ความมั่นใจก็ยังขายกันนี่จะวันพรุ่งนี้จะสั่งวันจันทร์นะครับจะสั่งเข้ามาอีกประมาณอีกสัก400-500ขวดเพราะว่าคงไม่พอในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาครับแล้วก็ยังมีน้ำมันรวมสกัดเย็น9ชนิดครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ฉี่บ่อยๆลุกขึ้นฉี่บ่อยๆนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแล้วคงต้องลำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังครับกับบทเพลงนี้ครับบทเพลงเพราะๆยอดฮิตที่คุณชอบกันแล้วเกินครับมันก็มีคนทุกคนอยู่แล้วนะหาผัวดีๆมีไหมกับผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2500

0: 083 868 083แล้วพบกันนะครับใครชายใด
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุค่ะตำรวจร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเว็บไทยเถื่อนยึดของกลางกว่า50ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็มี

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนอ้างลดน้ำหนักสืบเนื่องจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการสืบสวนพบสื่อโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนยี่ห้อหนึ่งจึงได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ร่วมตรวจสอบโดยพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา

0: จึงเข้าระดมกวาดล้างได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมของกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาลักลอบขายมาแล้วประมาณ1ปีโดยได้เช่าบ้านพักและได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยเฉลี่ยส่งวันละ100กล่องขายราคา 2,900 บาทต่อกล่องและมีรายได้จากการขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจำนวนมากเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบยาทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนไม่ซื้อยาหรือใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์เพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าการเกิดรอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินด้านหลังโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคม2568จากเดิมมีขนาดประมาณ2เมตรจากนั้นได้ขยายตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรและมีแนวโน้มพังถล่มต่อเนื่องอีกหากเกิดฝนตกหนักมีน้ำสะสมในพื้นดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมโดยจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งโค้ชอัลเฟรดเผยความพยายามเปลี่ยนความกดดันของลูกทีมให้กลายเป็นแรงกระตุ้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 8:30 นตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาในเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเริ่มขึ้นในวันที่14กันยายนนี้โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมงานพร้อมได้เผยว่าตนนั้นพยายามเตรียมนักเตะให้มีแรงกระตุ้นและความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักเตะบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ตนก็พยายามเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นัก
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติในช่วงบ่ายๆเย็นๆตรงนี้บนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานเป็นใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นก็ท่านมีความสุขมากมีความสุขเยอะๆที่ฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาแม้กระทั่งปราจีนบุรีก็ฟังได้สุดสมุทรปราการก็ฟังดีไปจนถึงสุดสาครสุดสงครามอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังมิตรรักฝ่ายการยุทธลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทุกท่านนะครับเรามาเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับกับเพลงหลากหลายสไตล์ลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละเขาชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้รำลึกนึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นหนุ่มสาวนะฮะหรือในวัยทำงานตราบถึงจุวันนี้ก็ครองรักกันมานะอย่างยาวนานเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านด้วยตามวัยด้วยโรคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าเรื่องราวนะฮะของชีวิตนะหลายท่านก็ลาไปก่อนแล้วฮะลาโลกนี้ไปก่อนแล้วไปรออยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็หลายท่านก็เจ็บป่วยออดออดแอดแอดทุกทรมานนะครับหลายท่านก็บ่นนะว่าเมื่อไรจะตายสักทีมันทรมานจริงๆลูกหลานได้ยินก็เศร้าใจนะยังไงก็แล้วแต่อะไรที่มันเจ็บปวดทุกทรมานก็ให้กำลังแรงใจนะครับชีวิตนี้ยังมีความหวังนะครับวันนี้สุภสิทธิ์นำสัตว์ชะลอไว้สัตว์ชะลอเสื่อมเป็นสุนภัยแท้ 100% มาดูแลสุขภาพของท่านที่มีโรคภัยแค่เจ็บหนักก็ให้เป็นเบาทุเลาก็ให้หายไปด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านทานมาเป็นประจำแล้วนะแล้วก็ประทับใจแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานหลายท่านก็ไปแนะนำให้คนนู้นคนนี้ได้ทานกันถือว่านะท่านดูแลร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยเราได้อยู่อาศัยแล้วเราอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดต้องมาฟื้นฟูฮะร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับด้วยสุดยอดสุนภัยไทย 100% สุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฟ้าโอสถแล้วก็ดื่มกาแฟให้ดีมีประโยชน์เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ท่านมีปัญหาเรื่องราวขนตาทั้งหมดครับตอบโจทย์เรื่องราวขนตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมมีในตาเสื่อมต้องดูแลเอาใจใส่ท่านนะดวงตาของท่านนะครับด้วยวิซอนนะครับวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันสี่กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับสารสกัดอัดแน่น24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลเช็ดสารสเตียลเกลโคสายให้กับหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บ
มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อวันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีตังถังเช่าจากที่เบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยมีมูลค่าตังถังเช่าก็110บาทไปแล้วมีใบเปรกสกัดส่งเสริมความจำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันแล้วก็เห็ดลินจือสมเกาหลีแล้วก็สุนไพอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับยาเพียงยาครับนะอยากได้อะไรมากน้อยหรือของใกล้จะหมดอย่างไรหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าเป็นกาแฟเทนชัยกาแฟและก็วิสซอนสูตรหนึ่งบำรุงกายสุภาษิตและวิชั่นกระปุกสีแดงหรือเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกับรุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีถ้าซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่ง50บาทเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากทุกสิ่งทุกอย่างแทบไม่เสียค่าจัดส่งเลยเป็นการอภินันทนาการจากรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะส่งให้ท่านรับเฉพาะค่าของจริงๆค่าจัดส่งเราไม่คิดแม้แต่บาทเดียวถ้าซื้อตามข้อกำหนดของเราซึ่งไม่ยากเลยวิสซอนนี่กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตร1สูตร2จะซื้อสูตรเดียวก็ได้หรือซื้อ2สูตรรวมกันแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะฮะกาแฟเทียนฉายกาแฟซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับค่าจะส่งก็เกือบร้อยนะฮะเป็นว่าเรารับผิดชอบตรงนี้ให้ญาติเพียงญาติยาเพียงท่านอยากได้อะไรก็โทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกนะสรรพคุณของวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟและบอกกล่าวเพิ่มเติมเรื่องราวของสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับไก่จ๋าสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

จะสังเกตได้ว่านักร้องดังๆนะครับร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งเนี่ยนะล้วนแต่อายุสั้นกันหลายคนเลยทีเดียวนะไล่เรียงมาตั้งแต่สันติดวงสว่างที่เปิดมาเป็นเพลงแรกและก่อนหน้านี้ไก่จ๋าของสยันสัญญาและจบลงด้วยแก้วรอพี่หลังจากฟังสรรพคุณของวิสันดูแลดวงตาไปแล้วนะครับท่านมีปัญหาเรื่องราวดวงตานะไว้วางใจกับวิสันประสบการณ์10ปีแล้วย้ายเพียงย้ายยันน้ำเหมือนดับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านด้วยวิสันนะครับวิสันเนี่ยนะครับ7ตัวยา7พรหมสัจจ์นะครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาปอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นเน็ตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยและก็สารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้รักทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสารแต่ละชนิดที่ใส่นั้นเป็นของดีระดับพรีเมียมทริปเปิ้ล AA 3ตัวและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติต้องหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจยัดเพียงยาดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานและทุกวันนี้ก็ดื่มบอกสุภสิทธิ์ยัดเพียงยาบอกสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจได้ว่าได้ผลนะเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เป๊ะเลยนะคือผิวพรรณดีออร่าเนาะมันดีจากภายในสู่ภายนอกนี่แหละระบบขับถ่ายก็ดีผิวพรรณดีตาดีนะสารพัดสารพันเนี่ยนะเขาบอกว่าทำหน้าได้ชาตินี้ฮะนะทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าได้ชาตินี้แต่ยาเพียงยาครับวัยรุ่นสองววัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยที่ฟังรายการตรงเนี้ยแต่ละท่านเนี่ย60 70 80 90 100หนึ่งแล้วเนี่ยจะไปทำยังไงไหวล่ะ นะก็เป็นอันว่านะเอาอะไรที่มันมาเสริมร่างกายจากภายในสู่ภายนอกนี่แหละเรียกได้ว่ากาแฟนี้จัดเต็มให้ยัดเพียงยาได้หมดมันใจนะเอาไปทานเอาไปดื่มสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงนะกล่องละ250บาทนะครับบรรจุ10ซองซองหนึ่ง15กรัมนะคุ้มค่าคุ้มเงินใช้กาแฟก็ระดับพรีเมียมและใช้กาแฟอาราบิก้าคู่บทจากประเทศสเปนไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็จะส่งให้ฟรีทดลองที่2กล่องนะครับถ้าซื้อ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 นะครับนี่คือเรื่องราวของวิสันและกาแฟทินชัยกาแฟและที่พระเอกของเรานะครับที่นะยาเพียงยาหลายท่านนี่ทานมาตั้งแต่สมัยชื่อว่าคุณแผ่นดังพิมพ์สูตร1สูตร2จนถึงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชัยมาใช้ชื่อว่ายาแก้กระสายยาบำรุงหน้ากายตาสุภสิทธิ์และวิชัยนะครับมาเป็นสูตร1กระปุกสีแดงเหมือนเดิมนี่แหละบำรุงหน้ากายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยปวดหัวไม่เกรนผู้แพ้หอบผื่นหายใจไม่ติ่มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกว่านอนหลับสบายดีเครียดก็หายไปพักผ่อนหย่อนใจได้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้นกินได้นอนหลับเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับวงเล็บวงผิวพรรณท่านฉายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพก็เสื่อมถอยสมรรถภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเน้นย้ำถึงขนาดนั้นก็คือว่านั่นคือการบ่งบอกว่าร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นเมื่อนำสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นเอาไปทานนะส่วนท่านจะใช้การใช้งานอย่างไรเอาไว้ปัสสาวะหรือจะเอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็สูตรหนึ่งนั้นนะครับเรื่องราวของท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยทานแล้วมันจะดีนะเลือดจะไปลมจะมาจนเลือดหมดแล้วเนี่ยประจำเดือนหยุดเนี่ยก็มาฟื้นฟูร่างกายผิวหนังที่หิวย่นหย่อนยานก็กลับมาตึงนะครับแปลว่าดีสุดๆนะฮะทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสุด1สุด2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆมาทำการปวดเมื่อยนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดนะครับ
ชาปรมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสว่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องกินทานี้กินได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่น้ำหนักเยอะอยู่แล้วจะกินซะจนอ้วนจนไม่ไหวนี่ไม่ใช่ฮะคือไปช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องราวของการกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยให้ดีขึ้นได้พักผ่อนจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้ปราศจากกระปิดกระบอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินผลพวงมาจากกระใส24ชนิดนะครับท้องผูกนะเป็นพลัดดึกนะถ่ายมาพิกระต่ายมีโอกาสเป็นฤกษ์สีดวงทวารสูงนะครับก็ทำให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายเหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ถ่ายแข็งจนเกินไปปรากฏว่าดีมีคุณประโยชน์นะครับทำให้คนที่กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าสมองแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะได้รับสูตรภายไปถึง85ชนิดเลยนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลครับกระปุกสีน้ำเงินนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์หลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านทุกทรมานสั่นไปทั้งตัวมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อกระดูกสารพัดเอาไปดูแลร่างกายของท่านด้วย2สูตรนี้เลยราคาเดียวกันครับสูตร1ไปทานก่อนนอนนะสูตร2ทานก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกดีมีอยู่จริงมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับยอดรักสลักใจครับพี่ไม่มีแฟนส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพ

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าพี่ไม่มีแฟนนะฮะไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติยามีแฟนหรือยังฮะและท่านบอกว่าอยู่คนเดียวฮะนึกว่าโสดท่านบอกว่าสามีเพิ่งเสียชีวิตไปฮะบางทีนี่อายุอนามมากขึ้นเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเนาะบอกบางท่านก็บอกสามีหลงบอกหลงอะไรล่ะบอกไปตั้งแต่วันลอยกระทงแล้วยังไม่กลับมาเลยหลงไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันลอยกระทงกลับเนาะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเป็นสุดไม่ว่าจะเป็นสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2ลุงเฝ้าสุดกาแฟเทนแชกกาแฟแล้วก็วิสซอนขายดีมากๆรับไทยช่วยไทยพลัสด้วย60 40ที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าโอแก้ววัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพชรใส่โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนชัยกาแฟเป็นหลักแล้วก็จริงว่าจันช่องแคแต่ครีมมีวิสซอนเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศไปแล้วนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยคือสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็โทรมาเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและท่านสะดวกโอนมามีเลทท่านก็โอนมานะแล้วแต่สะดวกท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศถ้าโอนมาไม่เก็บเงินปลายทางครับพอได้เงินมาแล้วเนาะ โทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราหน่อยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับอย.ทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขจึงมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อย้ายเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณบุญเสริมแปลงนาคตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทครับคุณท่านสมทบเจริญรวยรัตนาตำบลหนองควายโซหนองแสงสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทท่านทานมาเป็นประจำนะครับคุณสสิธรอิ่มปรังตำบลไพรนกยูงหันคาเชนาดนะครับสั่งซื้อวิสซอน1กล่อง900บาทครับเรือเอกสุชัยเรืองรุ่งนะครับท่านอยู่ผู้กองสุชัยอยู่หนองไซขาวบ้านหมี่ลพบุรีสั่งวิสซอนดูแลตรงตา1กล่องสูตร11กระปุกสูตร2 1กระปุกแล้วก็กาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่องชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับ 2,600 บาทคุณพรศักดิ์บูโกตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีท่านโอนมานะครับตรงเนี้ยกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมนึกชูใจครับลูกค้าเก่าจะประจำตำบลหนองสามวังหนองเสือปทุมธานีกาแฟ5กล่องสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 2,400 บาทนะครับคุณป้าสง่าวงบัวงามตะวันดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าดวงพรกันหาวงตะวันไก่สาวหนองแสงสระบุรีวิสซอน2กล่อง 1,800 บาทคุณปราณีอุทัศน์ต้นมดแดงสีประจันชลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณไพฑูรย์จันงามพี่ไพฑูรย์จันงามตะวันอ่างแก้วภูทออ่างทองกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ครับหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กบางขันหมากครับป้าเทียมใจปัญญาหลักบางขันหมากเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเรวดีสุขม่วงกาแฟไปถึงแล้วสั่งเพิ่มเติมอีกนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับอย่าท่านได้ลองแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อ
จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งไปเพลิดเพลินเจริญใจกันต่อกับทีมงานทศพลนายงนับห่วงนั้นนงช่อยเมียขี้หึงครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบนคลื่นสถานีวิทยุอสป .711 กิโลเฮิรตซ์แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับถ้าฟังอยากได้อะไรครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสซอนดูแลดวงตาสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสดนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่ากินอะไรถึงสวยบอกไปเลยว่ากินกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนาะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาแล้วก็สุด1สุด2สุภาษิตไลฟ์วิชั่นพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อย

0: แต่ก่อนที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
1: นะขอบคุณครับแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกอนุทินชัยชนกปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยจะพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในกันยายนนี้ทั้งนี้ประเด็นที่ล็อกเป้าได้แก่การโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.และโครงการ THAI Passport ในส่วนตัวบุคคลมี2ชื่อที่พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายส่วนที่จะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นายภริศระบุต้องรอดูเนื้อหาสาระด้วยด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาไม่เป็นไปตามเป้าหมายชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างศัตรูทางการเมือง

0: ัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจมตีสังแคมเปญปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยนายแพทย์เอกภพได้กล่าวผ่านรายการทูเดย์ไลฟ์ว่าขณะนี้มีการสร้างวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินเพื่อใช้โจมตีฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมมองว่ามีการนำประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภารวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสวมาเชื่อมโยงกันเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนและสร้างอารมณ์ร่วมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสวนายแพทย์เอกภพระบุว่าหากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่การตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดอาจกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและยังไม่มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่พร้อมมองว่าเรื่องดังกล่าวมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปนอกจากนี้นายแพทย์เอกภพกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกให้มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโดยระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันและเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภายในทำให้พอรู้ทันแนวคิดและเกมการเมืองของฝ่ายต่างๆได้นี่เป็นผลชัยฟึกแต่งานครับ
1: ตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI คอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2คนมีรายงานว่าจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนทำหน้าที่ลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินการได้สิทธิ์เข้าบรรจุเข้าราชการ 250,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ DSI นั้นจะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาท
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยคุณภัทรวดีเกิดบางค่ะ
4: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแฮงต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
5: ลูกทุ่งสุขภาพดี
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
7: 081-290-1691
6: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายาบริง
1: ยายาบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยายาบริง
0: ยายาบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

หากผู้ฟังขาหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะหากผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะคะโปรเดือดๆเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรสฮิปแล้วก็สาหร่ายเขียวนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายาย่าบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังแอซิโรราเชอร์รี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะช่วยเบลนเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยาย่าบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยาย่าบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยาย่าบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการอิ๋วๆก็มีสาระดีๆมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรื่องของโรคภาวะน้ำตาสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุแล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยๆขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาเนี่ยต้องรีบพบจักษุแพทย์นะคะค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคภาวะน้ำตาเนี่ยคือเกิดจากการอุดตันที่ปลายท่อน้ำตาทำให้น้ำตาไหลลงไม่ได้เกิดอาการตาแฉะน้ำตาไหลบ่อยมีอาการน้ำตาท้นมีขี้ตามากสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่ท่อน้ำตาอุดตันจากเยื่อบางๆปิดอยู่ที่ปลายท่อน้ำตาในเด็กแรกเกิดทำให้น้ำตาไหลลงมาไม่ได้การฉีกขาดของหนังตาจากอุบัติเหตุการติดเชื้อตาแห้งหรือหลังจากการผ่าตัดหรือฉายรังสีที่โพรงจมูกโรคดังกล่าวสามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุและในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาก็ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านแพทย์หญิงสายจินอิศรีประดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์หรือว่าวัดไร่ขิงเนี่ยได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมชาติของดวงตาต่อมน้ำตาตามมีการสร้างน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงทำให้กระจกตาเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกระพริบตาน้ำก็จะถูกหลั่งออกมาเคลือบพื้นผิวของดวงตา
แล้วก็ระบายออกไปที่ท่อน้ำตาบริเวณหัวตาซึ่งมีปลายเปิดในจมูกโดยมีบางส่วนระเหยไปในอากาศค่ะโดยปกติต่อมน้ำตาเนี่ยก็จะผลิตน้ำตาวันละประมาณ280ซีซีหรือ113ลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นนะคะหากเกิดความผิดปกติของการสร้างหรือระบายน้ำตาก็จะเกิดอาการน้ำตาคลอเบ้าหรือน้ำตาไหลโดยเรียกอาการเช่นนี้ว่าโรคภาวะน้ำตาเอ่อหรือน้ำตาไหลสามารถพบได้บ่อยแล้วก็พบได้ตลอดทุกช่วงอายุโดยเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะค่ะซึ่งจากสถิติของผู้มารับการรักษาด้วยโรคภาวะน้ำตาเอ่อนะคะตั้งแต่ปี2560ถึง2561ที่ผ่านมามีผู้มารับการรักษาโดยประมาณ 1,734 รายอาการที่แสดงว่ามีการอุดกั้นของทางระบายน้ำตาคือการมีน้ำตาไหลเอ่อท้นสำหรับการรักษาเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยการแยงท่อน้ำตาเพื่อเปิดทางระบายน้ำตานะคะการให้ยาหากมีภาวะน้ำตาเอ่อจากการที่มีตาแห้งหากมีการอักเสบติดเชื้อในตาจากภาวะหนังตาม้วนเข้าหรือม้วนออกในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขค่ะค่ะและการใช้คอนแทคเลนส์การขยี้ตาเนี่ยไม่มีผลทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันนะคะแต่การใส่คอนแทคเลนส์ในขณะที่มีอาการภาวะน้ำตาเอ่อหรือท่อน้ำตาอุดกั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลที่กระจายได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมีรูพรุนเป็นที่เกาะสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้แค่วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือเมื่อมีอาการผิดปกติกับดวงตาก็ให้รีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบอย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2แก้วนะคะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลิ้นจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหาก ผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691
5: วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีในการดื่มน้ำเปล่ากันนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายของคนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยการดื่มน้ำเปล่าของเรานะคะจะไปช่วยดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้วยว่าสภาวะปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนไปความเร่งรีบในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะทำให้เราเนี่ยจดจ่อหรือว่ามีสมาธิกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษนะคะจนทำให้หลงลืมในการดื่มน้ำหรือว่าดูแลตนเองไปนะคะจะทำให้เกิดภัยเงียบในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยที่อาจตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะข้อดีของการดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นค่ะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ2นะคะการดื่มน้ำเปล่าในตอนเช้านะคะจะช่วยให้สมองเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากการตื่นนอนนะคะเพื่อเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่นั่นเองค่ะ3นะคะดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีค่ะจะช่วยให้ร่างกายในการทานอาหารเนี่ยจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็มีระบบการย่อยที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยการดื่มน้ำนะคะมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ5นะคะการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเพราะว่าในน้ำนะคะจะเข้าไปดูแลในเรื่องของความหนืดความข้นของเลือดนะคะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยให้ผิวพรรณของเรานะคะมีความชุ่มชื้นและก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรามารู้จักกับข้อดีของการดื่มน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักถึงข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำว่าเป็นภัยต่อเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าเราดื่มน้ำน้อยระหว่างวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานนะคะข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกเนี่ยจะทำให้รู้สึกไม่สดชื่นค่ะเพราะว่าเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามไปนะคะตามที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะคะสมองของเราก็จะขาดน้ำไปด้วยค่ะทำให้กระบวนการคิดการประมวลผลนะคะรวมไปถึงการสั่งการของสมองเนี่ยไปสู่อวัยวะต่างๆนะคะก็จะเกิดได้ช้าลงค่ะแล้วก็เลือดของเรานะคะมีความเข้มข้นสูงค่ะส่งผลให้เลือดนะคะไปเลี้ยงสมองได้อย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองค่ะต่อมานะคะปวดกระดูกแล้วก็คอค่ะสาเหตุนั้นนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าหมอนรองกระดูกนะคะต่างก็ต้องการน้ำนะคะเพื่อไปเลี้ยงทั้งสิ้นค่ะเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามความต้องการของร่างกายที่ต้องการแล้วนะคะกระบวนการหรือว่าระบบต่างๆของข้อเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาด้วยนั่นเองค่ะ3นะคะเป็นลิซิดวงทวารค่ะสาเหตุนะคะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารเนี่ยขาดน้ำในปริมาณที่ต้องการค่ะเพราะว่าการคัดกรองของเสียออกไปเนี่ยจากร่างกายนะคะก็จะมีน้ำส่วนน้อยนะคะตามไปด้วยค่ะทำให้อุจจาระนะคะของเราเนี่ยก็จะแข็งแล้วก็แห้งนะคะเมื่อถึงเวลาขับถ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณทวารหนักนะคะจนทำให้เกิดลิซิดวงทวารได้นั่นเองค่ะ รู้แบบนี้แล้วนะคะการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญกับร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากเลยค่ะควรที่จะแบ่งเวลานะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าไม่มีเวลาที่จะเดินไปดื่มน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะเอาขวดน้ำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการดื่มน้ำอีกด้วยนั่นเองค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ใจว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้จากผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียในลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มแล้วเวอร์มากๆนะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากหนูฝั่งสนใจไซเลียมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริ้งน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
5: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
6: เส้นละ1,990บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300เพื่อค
5: ุณเลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กระแสตอบรับดีเยี่ยมหลังแบรนด์สิริวัณณวรีเปิดตัววางจำหน่ายคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโงย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านไลน์ช้อปปิ้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกผู้บังคับการกองปราบเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติ ศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านบาทพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องคาดมีอีก 1-2 คนจ่อเรียกสอบสัปดาห์หน้าสมิโชติ ศรีกาเอนอนเรือนจำสระบุรีคืนแรกนอนหลับปกติแต่มีเครียดเล็กน้อยราชทัณฑ์ดำเนินการแยกกักโรค5วันก่อนย้ายแดนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นหลังขอใช้ตำแหน่งประกันตัวอย่างให้การปฏิเสธทุกข้อหาพบพฤติการคอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการพลตำรวจโทรุทธพลเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติชี้ยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพลพีย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกอนุทินชัยชนกภายในกันยายนนี้ล็อกเป้าปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสว PHAI Passport ส่วนจะอภิปรายเชื่อมโยงถึงคนที่บุรีรัมย์ด้วยหรือไม่ต้องรอดูเนื้อหาสาระด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาพลาดเป้าชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสรัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกับ

0: กำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนงานเชิงรุกควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุคมนาคมสภาเตือนรัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์เป็นตัวประกันหลังเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อม3สนามบินซัดปัญหาสอกเขาเกิดมานานแต่รัฐบาลไร้แผนรับมือตำรวจนครบาลร่วมอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือมาตรการการค้าสหรัฐหลังประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าระบบอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอาจกระทบภาคส่งออกไทย3ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเนเน่รอยัลพร้อมเพื่อนๆวงโอโซนจะเปิดเวทีคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอีกรอบที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินไปลุยรอบชิงชนะเลิศเวทีอเมริกาก็อตไทเลนต์2026วันที่22กันยายนนี้โดยเนเน่และครอบครัวจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่15กันยายน
1: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับในน้ำมังคุดของเรานั้นผสมสมุนไพรอยู่24ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือทั่วไปนี่เขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้กันมากว่า 2,000 ปีถือว่าเป็นของหายากมีคุณค่าสูงชาวจีนต่างยกย่องว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนนี่เขาว่าอย่างนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่าเห็ดลิ้นจือนี่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีสารออกฤทธิ์สรรพคุณทางยา มากกว่า150ชนิดนะครับที่สามารถใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณทั่วไปของเห็ดลิ้นจือฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าสุขภาพถดถอยลองกินลองใช้ลองรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วยังไม่ถูกใจหรือจะกินน้ำมังคุดของเราคู่ขนานไปด้วยก็ได้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตโดยมาตรฐาน GMP ฮักษับมีออยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับ
4: สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: นิทานญี่ปุ่นเรื่องต่อไปครับเรื่องนกกระจอกแทนคุณกาลละครั้งหนึ่งในขณะนั้นเป็นยามฤดูใบไม้ผลิมียายแก่อายุประมาณสัก60ปีคนหนึ่งกำลังนั่งจับแมลงมีนกกระจอกเดินอยู่ในสวนของนางพวกเด็กๆก็แกล้งเอาหินขว้างที่ท้องของมันจนมันบาดเจ็บล้มลงมันขยับปีกจังผับผับขณะนั้นมีอีกาตัวหนึ่งบินวนอยู่บนท้องฟ้ามันบินวนอยู่หลายรอบหญิงชราเห็นดังนั้นก็รีบอุ้มนกกระจอกขึ้นมาวางบนมือโอ้ยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวจะโดนอีกามันฆ่าไปซะหรอกว่าแล้วก็เก็บนกกระจอกไว้ในถังไม้ให้ข้าวให้น้ำตอนรุ่งเช้าก็ให้ข้าวอีกพร้อมกับใส่ยาพวกลูกหลานเห็นเขาก็ล้อดูที่ยายแก่ขนาดนี้แล้วยังจะเลี้ยงนกไว้เล่นอีกแน่นะว่าแล้วก็หัวเราะขบขันกันเวลาผ่านไปเป็นเดือนนกกระจอกก็ทุเลาขึ้นพอจะกระโดดได้เดินได้ดังเดิมในใจของมันก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากหญิงชรานางจะออกจากบ้านคราไหนก็ต้องสั่งคนในบ้านไว้ทุกครั้งช่วยดูแลนกกระจอกตัวนี้ด้วยนะอย่าลืมให้ข้าวมันด้วยนะพวกลูกหลานก็พากันล้ออีกดูสิเลี้ยงเข้าไปได้นกกระจอกนี่ว่าแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เอาเถอะน่าสงสารมันเถอะช่วยไว้เถอะในไม่ช้านกน้อยก็สามารถโผบินได้นางก็อุ้มมันขึ้นยืนเกาะที่มือเจ้าคงไม่ถูกอีกาคาบไปอีกแล้วละเจ้าบินได้ไหมไหนลองบินดูสินกก็บินขึ้นสูงสู่ท้องฟ้าแล้วก็หายลับตาไปในที่สุดหญิงชราก็บอกว่านานแล้วที่เจ้าถูกเลี้ยงตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนเจ้าชินนะจากนี้ไปเจ้าต้องช่วยตัวเองนะต้องระวังนะต้องหากินเองไปเถอะข้าจะคอยเจ้ากลับมานางพูดอย่างใจหายพวกลูกหลานก็ยังไม่ไหวจะล้อเลียน20วันผ่านไปมีเสียงนกกระจอกร้องดังมาจากทางหน้าบ้านหญิงชราก็คิดในใจว่าจะเป็นนกกระจอกตัวเก่าหรือเปล่าก็รีบออกไปดูก็พบนกตัวเดิมชื่นใจจริงๆเจ้ามาหาข้าไม่ลืมข้าจริงๆน่ารักมากนกน้อยเอ้ยนกกระจอกบินมาใกล้นางมันมองหน้าแล้วมันก็คายของเล็กๆไว้ให้ชิ้นหนึ่งแล้วมันก็บินจากไปอะไรเนี่ยฮะเจ้าของที่คายออกมาเนี่ยอะไรเนี่ยนางก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่านกคายเม็ดของน้ำเต้าไว้เม็ดหนึ่งโอ้มันคงจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งถึงได้เอามาให้เรายายพูดแล้วก็หยิบขึ้นมาโอ้ยยายจะเก็บของที่นกกระจอกให้ไว้เป็นทรัพย์สมบัติงั้นเหรอพวกเด็กๆก็ล้อกันเกลียวกราวอีกเดี๋ยวยายจะลองปลูกดูนะเสร็จแล้วยายก็ปลูกตามที่พูดเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงต้นก็ใหญ่ขึ้นให้ผลเต็มไปหมดเป็นผลน้ำเต้าที่ใหญ่มากผิดปกติธรรมดานางก็ดีใจเก็บน้ำเต้าแจกจ่ายเพื่อนบ้านพวกลูกหลานที่เคยล้อเลียนก็ได้กินด้วยนางแจกจ่ายไปทั่วเก็บลูกที่ใหญ่เป็นพิเศษไว้7-8ลูกเพื่อจะเอาไว้ตากแห้งก็ห้อยเก็บไว้เวลาผ่านไปเป็นเดือนตอนนี้น้ำเต้าคงจะแห้งใช้การได้แล้วกระมังเสร็จแล้วนางก็ปลดน้ำเต้าลงมาเพื่อจะเอามาทำเป็นภาชนะใส่เหล้านางรู้สึกว่าน้ำเต้าแห้งหนักผิดปกติก็ผ่าดูก็พบว่าข้างในน้ำเต้านะมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเอ๊ะอะไรกันเนี่ยว่าแล้วก็จัดการเทเอาของที่มีอยู่ออกมาก็พบว่าเป็นข้าวสารเต็มไปหมดก็รีบหาภาชนะอื่นมาใส่เอ๊ะนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วคงจะเป็นฝีมือนกกระจอกอีกสินางก็ตื่นเต้นดีใจผ่าน้ำเต้าลูกอื่นๆก็พบว่ามีข้าวสารขาวอยู่ทุกใบก็เทข้าวออกมาเก็บหญิงชราก็เลยกลายเป็นผู้มีอันจะกินขึ้นมาทันทีเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็ประหลาดใจรู้สึกอิจฉาหญิงชราไปตามๆกันลูกของคนข้างบ้านคนนึงก็พูดขึ้นบอกว่าเอ้ยในบรรดาคนแก่ในย้ายข้างบ้านเรานี่แน่จริงๆเว้ยย้ายบ้านเรานะเหรอเรื่องวิเศษอย่างเงี้ยทำไม่เป็นหรอกนะทีนี้ยายของเด็กคนนั้นถูกกระทบเข้าก็รีบเข้าไปหาที่บ้านหญิงใจดีก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะนกกระจอกมันมาทำอะไรให้หรือฉันได้ยินแว่วๆแต่ไม่รู้เรื่องละเอียดเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฉันฟังตั้งแต่ต้นเอาละเอียดละเอียดหน่อยนะนางก็ขอร้องหญิงชราใจดีก็เล่าให้ฟังสั้นๆ นกกระจอกมันคาบเม็ดน้ำเต้ามาฉันก็ลองปลูกดูเอาเล่าละเอียดละเอียดหน่อยสินางก็ขอร้องซ้ำซากก็ไม่อาจจะปิดบังอะไรไว้หญิงชราก็เล่าว่าความจริงนกกระจอกมันบาดเจ็บมาฉันก็เลี้ยงรักษามันไว้มันก็คงจะดีใจที่ฉันช่วยมันมันก็เลยคาบเม็ดน้ำเต้ามาให้เม็ดหนึ่งฉันก็เลยปลูกโอ้งั้นเหรองั้นขอเม็ดน้ำเต้าฉันสักเม็ดหนึ่งเถอะเออถ้าจะเอาข้าวที่ฉันได้มานี่ฉันจะให้ได้แต่ว่าเม็ดน้ำเต้านี่ให้ไม่ได้หญิงชราปฏิเสธหญิงข้างบ้านก็คิดจะหานกบาดเจ็บมาเลี้ยงก็เฝ้าจับตาดูหาดูแต่นกบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีนางเฝ้าดูทุกเช้านางวางแผนด้วยการโปรยข้าวไว้ตรงประตูครัวนกบินมากินข้าวนางก็ใช้หินปานกกระจอกเหล่านั้นให้มันได้รับบาดเจ็บจนบินไม่ได้นางก็ดีใจรีบอุ้มนกมาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำใส่ยาให้ยายข้างบ้านแล้วช่วยไว้ตัวเดียวนี่ยังรวยออกขนาดนั้นหากเราได้ไว้หลายตัวก็ยิ่งจะรวยกว่าเป็นแน่จะเอาชนะยายข้างบ้านนี่ให้ได้ลูกๆจะได้ชมฝีมือเราคิดแล้วนางก็โปรยข้าวอีกนกก็บินมากินอีกนางก็ใช้หินปาอีกหลายครั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนนกก็หายเจ็บนางดีใจรีบพาพวกนกไปปล่อยพลางก็นึกในใจว่านางทำดีที่สุดแล้วฝ่ายพวกนกถูกกักขังอยู่หลายเดือนก็ผูกใจเจ็บกันใหญ่สิบวันผ่านไปนกกระจอกก็บินกลับมานางดีใจรีบออกมาดูคิดว่านกคงจะเอาอะไรมาให้เป็นแน่นกคาบเม็ดน้ำเต้ามาให้ตามที่คาดคิดไว้นางก็ดีใจเป็นล้นพ้นรีบปลูกน้ำเต้าไว้สามที่ต้นน้ำเต้าก็ใหญ่ผิดปกติก็จริงแต่ให้ผลเพียง 7-8 ลูกนางก็ยิ้มอย่างปราบปลื้มก็คุยกับพวกลูกๆไหนว่าข้าทำไม่ได้ไงล่ะเป็นไงข้าเก่งกว่าอียายข้างบ้านนั้นใช่ไหมล่ะพวกลูกๆก็แอบค้อนแคะในใจว่าเออหญิงชราข้างบ้านนั้นเก็บผลกันไม่หวาดไม่ไหวนางคิดในใจว่านางเก็บผลน้ำเต้าได้น้อยก็จะได้ข้าวน้อยก็เลยไม่ยอมแจกจ่ายน้ำเต้าให้ใครเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่ยอมกินพวกลูกๆก็ต่อว่ากันใหญ
0: ่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเรานี่อย่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหากมันดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากมันเลวร้ายมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับบางครั้งคนเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายบ้างเจอกับวันที่เลวร้ายบ้างเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของวันดีๆในชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะครับมันจะได้มีข้อเปรียบเทียบเจอแต่ดีๆ ดีๆตลอดพอเจอสิ่งที่ไม่ดีนี่บางทีใจมันรับไม่ได้แต่เจอไม่ดีบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับเจอไม่ดีบ่อยๆมันก็รับไม่ไหวมันก็มีเจอดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของชีวิตท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดบรรจุด้วยระบบ UHT ก็คือเราเคยได้ยินแต่นม UHTUHT คืออุลตร้าอยู่อุลตร้าไฮเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิสูงผ่านความร้อนฆ่าเชื้อท่านผู้ฟังแล้วก็ปิดฝาล็อกเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการใส่สารกันบูดจึงบรรจุอยู่ในขวดแก้วนะครับถ้าบรรจุในขวดพลาสติกนั้นไม่แพงท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในขวดแก้วแล้วก็ต้องการให้คงทนอยู่ได้นานพลาสติกนี่เอาที่จริงแล้วนี่มันก็ยังไม่เหมาะกับการเก็บอาหารเท่าไหร่เราสังเกตนะครับตอนผมบวชพระนี่เป็นเนนเนี่ยเขาเอาน้ำมาถวายน้ำดื่มเนี่ยมัดใส่ถุงสังฆทานมันก็จะมีผงซักฟอกมีสบู่มัดมาด้วยกันเนี่ยสังเกตง่ายๆนะพอแกะแล้วจะกินน้ำเนี่ยน้ำกลิ่นผงซักฟอกพอจะฉันนะเอากลิ่นผงซักฟอกผงผงกลิ่นผงสบู่กลิ่นสบู่คือจะเอาทิ้งไว้เป็น6วัน10วันเป็นเดือนมันก็ยังได้กลิ่นอยู่อ้าวแสดงว่ากลิ่นมันซึมเข้าไปในน้ำได้มันซึมผ่านพลาสติกไปได้ฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าเออพลาสติกนี่มันไม่น่าที่จะเหมาะที่จะเก็บอาหารเท่าไหร่แต่ถ้าขวดแก้วนี่มันไม่ซึมท่านผู้ฟังเก็บให้สนิทลมไม่เข้าลมไม่ออกนี่ก็ถือว่ามั่นคงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์สะอาดปลอดภัยอร่อยดีมีประโยชน์
2: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ยายข้างบ้านเราเขาแจกน้ำเต้าเขาไปทั่วแล้วกินเองก็แล้วก็ยังเหลือบ้านเราได้มาตั้ง3เม็ดก็ควรจะกินกินเองบ้างให้เขาบ้างถึงจะถูกเมื่อถูกต่อว่านางก็คิดว่าพวกเด็กพูดถูกก็แจกน้ำเต้าให้คนข้างบ้านแล้วก็เอาออกมากินกับพวกลูกๆพอกินเข้าปากไปเท่านั้นก็รู้สึกว่าที่กินมันขมหาที่เปรียบไม่ได้เลยขมอย่างกับบรเพชรไม่น่ากินเลยก็เลยบ่นกันพึมพำโอ้ยเอาอะไรมาให้กินน่ะหน้าสยดสยองจริงๆดูสิเอามาใกล้ปากแค่นี้ยังเหมือนกับควันพิษพ่นออกมาทำให้เวียนหัวคลื่นไส้โอ้จะตายแล้วทุกคนก็อาเจียนกันจนเหนื่อยอ่อนอีกทั้งโมโหหญิงเจ้าของบ้านพวกลูกหลานนางก็เหนื่อยอ่อนหมดแรงไปผู้คนก็เลยไม่รู้จะจัดการยังไงดีก็พากันกลับ3วันผ่านไปทุกคนถึงค่อยสบายขึ้นหญิงเจ้าของบ้านก็คิดตำหนิในใจเป็นเพราะทุกคนจะกินน้ำเต้านี่ทีเดียวถึงได้เกิดเรื่องประหลาดอย่างนี้ขึ้นฮะเสร็จแล้วนางก็นำมาน้ำเต้าที่เหลือห้อยเก็บไว้หลายเดือนถึงได้ปลดลงมาเตรียมหาถังมาเป็นภาชนะหวังจะเอาไว้ใส่ข้าวสารนางอิ่มอกอิ่มใจยิ้มกว้างจนปากแทบจะฉีกไปถึงหูนั่งยิ้มอยู่คนเดียวพอเตรียมเสร็จก็ผ่าน้ำเต้าออกมาปรากฏว่ามีแต่แมลงนานาชนิดพลูกันออกมากัดทั้งกัดทั้งต่อยจนนางบาดเจ็บแต่นางก็ยังคิดว่ามีข้าวสารอยู่ร่ำไปเดี๋ยวก่อนนกกระจอกเอ้ยค่อยๆเอาละค่ะค่อยเอานะนางก็ผ่าน้ำเต้าจนหมดแมลงก็ยิ่งกลัวกันออกมาเป็นแมลงชนิดมีพิษทั้งนั้นออกมากัดทำร้ายพวกลูกหลานแล้วก็กัดนางจนถึงแก่ความตายพวกนกกระจอกถูกหินปาจนบาดเจ็บมันผูกใจเจ็บยิ่งนักจึงขอให้พวกแมลงนานาชนิดมาช่วยเหลือซ่อนตัวอยู่ในน้ำเต้านกกระจอกมาช่วยหญิงชราใจดีก็เพราะนางมีเมตตาช่วยเหลือมันซึ่งบาดเจ็บมาช่วยให้มันพ้นจากการเป็นเหยื่อของอีกาแล้วก็แถมยังเลี้ยงดูมันอีกมันถึงได้มาตอบแทนบุญคุณการอิจฉาคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวต่อไปเรื่องกวางห้าสีเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งที่นครเทนจิกุเนี่ยมีกวางห้าสีตัวหนึ่งเขาของมันสีขาวมันอาศัยอยู่ในป่าลึกไม่มีใครรู้ใกล้กับภูเขาที่อาศัยอยู่มีแม่น้ำสายหนึ่งในป่าลึกนั้นมีอีกาตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนกวางห้าสีอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งลอยมาตามลำแม่น้ำเขากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเขาตะโกนอย่างน่าสงสารกวางห้าสีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็สงสารก็ว่ายน้ำไปช่วยชายคนนั้นชายผู้นั้นก็ดีอกดีใจพนมมือแล้วก็พูดกับกวางบอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้าตอบแทนคุณเจ้าได้อย่างไรบอกมาเลยตอบแทนบุญคุณนะเหรอไม่ต้องหรอกข้าเพียงแต่ต้องการให้ท่านอย่าบอกใครว่าข้าอาศัยอยู่ที่นี่ท่านอย่าพูดไปเป็นอันขาดตัวของข้ามีห้าสีถ้าคนรู้ข้าเขาจะมาจับข้าไปฆ่าลอกเอาหนังเป็นแน่เลยข้ากลัวเรื่องนี้มากจึงได้มาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของข้าข้าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของท่านข้ารู้สึกสงสารยิ่งนักข้าก็เลยลืมแม้กระทั่งอันตรายที่จะมาถึงตัวข้าเองก็วิ่งมาช่วยท่านนี่แหละถูกของเจ้าแล้วข้าจะไม่ยอมให้ใครรู้เรื่องนี้นะเขาให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเหมาะแล้วก็ลากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเดิมโดยไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้การเวลาผ่านไปวันหนึ่งพระราชินีทรงสุบินว่ามีกวางใหญ่ห้าสีตัวหนึ่งเขาของมันสีขาวพระนางเล่าให้พระราชาฟังหม่อมฉันฝันเห็นกวางห้าสีคงจะต้องมีกวางตัวนี้อยู่ในโลกนี้แน่ๆเลยขอพระองค์ทรงหามาให้ผมฉันด้วยนะเพคะพระราชาก็มีพระบัญชาว่าถ้าหากใครสามารถนำกวางห้าสีมาได้จะโปรดให้รางวัลแก้แหวนเงินทองของมีค่าพร้อมกับให้ครองนครแห่งหนึ่งก็ทรงโปรดให้กระจายพระบัญชาไปทั่วทุกทิศชายคนที่ครั้งหนึ่งกวางห้าสีเคยช่วยชีวิตรู้ข่าวเข้าก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าพระราชาในพระราชวังข้าแต่พระองค์กวางห้าสีที่พระองค์ทรงอยากได้มีอยู่ในป่าแห่งหนึ่งข้าพระองค์รู้ที่ซ่อนของมันนะพระเจ้าค่ะขอได้โปรดให้ข้าพระองค์นำนายพรานไปล่ามันกลับมันมาถวายเถอะพยัคฆ์ค่ะพระราชาทรงดีพระทัยเหลือเกินทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จพร้อมด้วยเหล่านายพรานขอให้ชายผู้นั้นนำทางให้ด้วยเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าป่าไปพร้อมกันกวางห้าสีไม่รู้เรื่องไม่เห็นเหตุการณ์มันนอนหลับอยู่ในโพรงฝ่ายอีกาเพื่อนมันเห็นเหตุการณ์มันก็ร้องลั่นด้วยความตกใจรีบบินตรงรีไปหากวางดึงหูกวางห้าสีอย่างเร่งร้อนให้ตื่นเพื่อบอกภัยเพื่อนเอ้ยตื่นเถอะโพ พระราชาพาพวกนายพรานมากันเยอะแยะเลยล้อมเขาลูกนี้ไว้แล้วจะหนียังไงก็คงไม่ทันจะทำยังไงกันดีล่ะเสร็จแล้วกาก็ร้องไห้แล้วบินหนีไปกวางตกใจมากมันเดินไปทางขบวนของพระราชาเหล่านายพรานต่างก็เตรียมลูกกระสุนเงื้อพร้อมที่จะยิงพระราชาทรงทอดพระเนตรสังเกตการเอ๊กวางมันไม่ได้แสดงท่าหวาดกลัวแล้วยังเดินมาทางเราต้องมีสาเหตุแน่ๆพวกเจ้าอย่าเพิ่งยิงพวกนายพรานก็ลดธนูลงกวางก็ย่างเข้ามาถึงบริเวณที่ประทับมันซุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าพระพักถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่าผู้ชายคนที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนที่คุกเข่าอยู่ข้างๆข้านี่แหละเป็นคนแจ้งให้ข้าทราบกวางก็มองเห็นชายที่มีแผลเป็นที่คุกเข่าอยู่ข้างๆที่ประทับผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยช่วยไว้แท้ๆก็เลยพูดว่าเมื่อครั้งที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าพูดเองว่าบุญคุณของข้าเจ้าจะตอบแทนยังไงก็ไม่หมดเจ้ารับปากกับข้าเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่เปิดเผยที่อยู่ของข้าให้ใครรู้บัดนี้เจ้าลืมคุณความดีของเรานำพระราชามาจับข้าเจ้าคิดย้อนดูให้ดีสิถึงเมื่อครั้งที่ตัวเจ้าเองจะจมน้ำตายแล้วข้ามาช่วยชีวิตเจ้าไว้นั่นน่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าดีใจขนาดไหนมันก็ระบายอย่างคับแค้นน้ำตาไหลรินเป็นทางยาวคำพูดของมันทำให้พระราชาทรงพระกันแสงตามไปด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าเจ้าเป็นเดรัจฉานยังมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาช่วยเหลือมนุษย์แต่เจ้ามนุษย์คนนี้มันมีจิตโลภจนลืมบุญคุณสมควรจะเรียกว่าเดรัจฉานยิ่งนักการไม่ลืมคุณผู้มีบุญคุณนั่นแหละถึงจะเป็นมนุษย์พระองค์ทรงพระพิโรธก็รับสั่งให้จับชายหนุ่มแผลเป็นผู้นั้นประหารชีวิตต่อหน้าขวางแล้วก็มีรับสั่งว่าจากนี้ไปในทั่วเขตแคว้นของประเทศนี้จะคุ้มครองขวางหากมันผู้ใดละเมิดประกาศนี้บังอาจฆ่าขวางแม้แต่ตัวเดียวก็ให้ลงโทษตัดหัวให้ตายไปตามกันรับสั่งเสร็จก็เสด็จกลับหลังจากนั้นมาไพร่ฟ้าประชาชนทั่วเขตแคว้นก็อยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขสำราญกันเป็นอย่างยิ่งเจ้าครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กนี่ท่านผู้ฟังคงเคยก้างปลาติดคอนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดมากแล้วอาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับถ้าหากใครที่เคยเจออย่างนี้มันจะเข็ดนะเข็ดก้างปลาเข็ดกินปลาไปอีกนานนะครับมันเจ็บคอมันสร้างความทรมานพอสมควรทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่านผู้ฟังนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแผลบริเวณหลอดอาหารบางคนติดเชื้อเป็นหนองลามเข้าไปในคอหรือลามเข้าไปในช่องอกนะครับนายแพทย์ประวิตรวิรัติสินท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับท่านบอกว่าเคสก้างปลาเคสพวกติดคอในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประมาณ144เคสต่อปีคือสัปดาห์หนึ่งมี 3-4 เคสนะที่แค่โรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับถือว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถามว่าก้างปลาติดคอนี่จะทำไงมันเจ็บนะเจ็บจี๊ดกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บลงทั้งสามารถแบบมันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำแล้วกลั้วคอแรงๆถ้าเป็นปลาก้างปลาขนาดเล็กเนี่ยจะหลุดเองได้แต่ถ้าไม่หลุดต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอทันทีที่นี้เราก็จะมีสูตรคนโบราณนะสูตรคุณปู่สูตรลับเช่นว่าปั้นข้าวเหนียวให้กินหรือให้กินกล้วยหรือพวกมัชเมลโล่หรือกลืนเพื่อดันก้างปลาให้หลุดหรือการใช้นิ้วล้วงคอบางทีมันอาจจะไม่ถูกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะบางทีก้างปลามันใหญ่มันไม่สามารถหลุดออกไปบางทีมันทิ่มมันฝังอยู่นะครับมันจะไปดันให้ก้างปลานั้นบาดก็ไปอีกไปหาหมอดีที่สุดท่านผู้ฟังหรือแม้แต่การใช้นิ้วล้วงคอเนี่ยอาจจะให้ก้างปลาลึกลงไปอีกกว่าเดิมแล้วก็เป็นแผลยาวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไปถึงหมอนี่เขาก็จะมีอะไรคีบออกมาบางคนบอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวแล้วจะทำให้ก้างปลานุ่มลงก็ไม่จริงเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันกว่าจะทำให้ก้างปลานุ่มเนี่ยมันต้องกินกันเป็นแก้วใหญ่ๆแช่อยู่นานนะครับถ้านานก็มีปัญหาอีกหาหมอท่านผู้ฟังหมอก็จะมีกล้องเอ็กซเรย์เขาจะมีไอ้ตัวคีบยาวๆค่อยๆแย่แล้วค่อยๆดึงออกมาเขาจะเอ็กซเรย์หรือว่าส่องเขามีวิธีของเขานะครับ ส่องแล้วก็บางทีเขาผ่านเข้าทางจมูกกล้องมันเข้าทางจมูกคอแล้วก็ใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ดูว่าให้เห็นตำแหน่งเสร็จแล้วก็ใช้ครีมคีบออกมาครีมเล็กๆค่อยๆสอดเข้าไปค่อยๆครีมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าก้างปลามันติดคอฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พระท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่ดื่มน้ำมคุฏของเรานะปกติเราก็จะได้ฟังว่าคนที่ป่วยเท่านั้นถึงกินลองมาฟังเสียงคนที่ไม่ป่วยดูนะครับแต่กินน้ำมคุฏของเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวน้ำห้อยน้ำหาคนที่กินน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมื้อนี้ผมมาบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าทุกคนสิก็สิฮู้จักนะครับบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับถือว่าเป็นบ้านใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านโบราณอยู่กับพี่น้องบ้านเชียงคนนึงสวัสดีครับผมเจ้าซื้อหยัง
4: แม่อัมพรแดนสุรินทร์จ้า
3: อัมพรอ่อนันซื้อสมพรอันนี้อัมพรอ๋อแม่อัมพรเจ้าอยู่ยักษ์ปีแล้ว
4: อัน56จ้า
3: 56ปีอยู่บ้านเลขที่
4: 161ค่ะ
3: 161หมู
4: ่12จ้ะ
3: บ้านใดบ้านเชียงนี่บ่
4: จ้ะบ้านเชียงหมู่12
3: เอา
4: หมู่12ก็อยู่คุ้มหมู่เดียวกันแล้วจ้ะยัง
3: ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน
4: อยู่ตรงหน้าบ้านนะอยู่ตรง
3: ก็ถือว่าบ้านนี้คนกินน้ํามะกรูดหลาย
4: จ้ะ
3: เพราะว่าเห็นไว้เห็น
4: จ้ะ
3: พี่มาไล่พี่อะไร
4: จ้ะ
3: อะไรเจ้าจอมไม่เห็นแล้วเป็นหยัง
4: เพิ่นเป็นอันเป็นเมื่อยเป็นหอบหืดนี่แหละเป็นหอบหืดเป็นเพี้ยเป็น
3: เห็นว่าเค้าเราบอกเจ้าให้มาเมียนเฮียนบ่
4: จ้ะ
3: มาเมียนเฮียน
4: จ้ะเลยอันฟังวิทยุ
3: เจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่าเราสิบ่รอดแม่นบ่ตอนแรก
4: จ้ะ
3: เจ้าเป็นคนเอาน้ํามงคลใหม่เรากิน
4: จ้ะ
3: เจ้าฟังวิทยุอยู่
4: จ้ะฟังอยู่หน้านอนหน้าปีกไก่นั่นเลยฟังสุดเบิดมือเบิดขึ้นน้ํามงคลก็ฟังจ้ะม่วนม่วนแล้วติดทั้ง
3: ตอนเจ้าฟังนี่เจ้าบ่ได้กินแม่นบ
4: ่บ่จ้ะอยู่นะ
3: ฟังเสย
4: ๆ
3: ฟังเอาม่วน
4: แล้วก็มาแนะนําให้ผู้นั้นผู้นี้กินแต่ว่าบางคนก็เจ้าก็บอกเสียบางคนก็เสียกันนี่เด
3: ้
4: ก็แนะนำให้เพิ่นกินจ้านี่เด้บอกผู้นั้นผู้นี้สิเด้อยู่เฮียนนาบ้านเขาเจ้าก็กินอยู
3: ่ตัวเจ้าได้กินบ
4: ่กินอยู่จ้าสามขวด
3: เจ้าเป็นยังเจ้าจังกิน
4: อันบ่ได้เป็นยังนะจ้าแห่งกิน
3: อ๋อกินบำรุงเจ้าของดีแล้วนะครับดีแล้วจังผมบอกนะคนเฮาต้องกินบำรุงเจ้าของร่างกายเฮานี่ใส่งานมันมา56 57ป
4: ีนี่กินแล้วก็ดีจ้าม
3: ันกระสุดมันกระโซมเฮาบ่ฮู้ดอกถือว่าเป็นการเห็นรังแว่นเจ้าของนะครับท่านผู้ฟังคำนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับอย่ารอให้เจ็บอย่ารอให้ป่วยนะครับท่านเจ็บป่วยแล้วมันรักษายากเจ็บป่วยแล้วมันเสียเงินหลายท่านเข้ามารักษานะครับป่วยกินยังกับบ่ได้มีแต่คนฝอกไข่เขากินไปมายามกินยังกับบ่ได้ฉะนั้นกินตอนเขามีเฮียมีแห้งกินตอนมีกำลังนะครับที่จริงแล้วท่านเข้าป่วยกินมือละเทือมือละเล็กมือละหน่อยไปเรื่อยๆมันก็สิค่อยๆดีค่อยๆฝืนนะครับร่างกายก็สิค่อยๆซ่อมแซมเจ้าของไปนะครับก็ถือว่าดีใจกับแม่อัมพรเนาะที่ได้มากินน้ำมงคลทิพย์มงคลนะครับกังได้เจ้าก็แนะนำคนไปเรื่อยๆเด
4: ้
3: อบอก
4: คนอยู
3: ่บอกไปเจ้าคนหลายคนหรือเปล่า
4: หลายคนอยู่จ้ะ
3: หลายคนเขาเสือบ่ล่ะ
4: ทั้งคนก็เสือทั้งคนก็บ่เสือจ้ะ
3: ผู้เสือเขากินดีป่ะ
4: กินดีอยู่จ้ะ
3: บอกอีหลีได้อย่ามาเอาใจกันได
4: ้บอกอีหลีนะจ๊ะแต่
3: บอกคือบ่เต็มปากเต็มเสีย
4: งแต่อันย้ายกินก็ว่าดีปวดหัวปวดหยังมันก็ไข้โตเฮาก็เบาเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบายจ้ะ
3: เดี๋ยวว่าเอาใจพ่อใหญ่นี่กันนะว่าจังไรก็ว่าดีไปโดนให้มันเร็วๆไปเพราะว่าได
4: ้รายการนี่ก็มักขึ้นอย่างนี้อาจารย์ยอดเพิ่นเว้านี่ท่านนี่ย้ายน่ะม่วนม่วนเนาะแต่ว่าเสียงบ่ค่อยชัดนะเมื่อคืนน่ะจ้ะ
3: อ๋อจ้ะต้องต่อเสาวิทยุมันยาวๆขึ้นถึงหลังคาพุ่นเอาแนวมาต่อไม้แขนเสียมัดใส่ลวดแล้วก็เดขึ้นถึงหลังคาพุ่นไม้สันเขียนเสียสแตนเลสนะ
4: จ้ะพิ่นนอนอยู่หน้าฟังไปพิ่นหายไปโดดเสียจ้ะ
3: อืมเอาอีหลีเอา
4: โทรศัพท์ปากเป้พิ่นมาเว้าเสียจ้ะ
3: มันแสกกันครับผมก็ขอบคุณพี่อัมพรหลายๆที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมีโอกาสก็กินอีกเด้อดูแลเจ้าของแนะนำคนไปก็เอาบุญไปนำครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
5: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: ในสมัยก่อนมีป้าคนหนึ่งชื่อป้าอิดเป็นคนในหมู่บ้านแกมีลูก3คนวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลูกๆ3คนแกก็ไม่ค่อยได้ดูแลแกเลยลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอันนั้นไปอยู่บ้านเมียอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านผัวอีกคนเป็นกระเทยผู้หญิงแต่ว่าทำตัวเป็นผู้ชายอย่างที่คนสมัยนี้เขาเรียกทอมก็ไปอยู่บ้านคู่รักไม่กลับบ้านตัวเองที่บ้านนั้นก็เลยเหลือแต่ป้าที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งป้าอีทก็ตายลงอย่างไม่มีใครรู้เห็นหรือที่เขาเรียกว่าไม่มีใครดูใจแกก่อนตายแกตายไปอย่างน่าสงสารแกตายแล้วลูกๆถึงได้มารวมตัวกันช่วยกันจัดงานศพให้แม่งานศพนี้เงียบมากตลอด3คืนที่ตั้งสวดเงียบอย่างแปลกๆเงียบอย่างวังเวงน่ากลัวพอเผาศพแล้วพวกลูกๆ ก็นอนกันที่บ้านนั้นหมาก็หอนกันที่บ้านนั้นน่ะหอนจนแต่ละคนก็เพ่นหนีไม่นอนบ้านนั้นกันแล้วอ่ะเหลือแต่บ้านอันว่างเปล่ามืดตื้อเพื่อนบ้านแม้ว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็อดหนาวหนาวกันไม่ได้เสียงหมาหอนดังหวยหวนมันน่ากลัวอย่าบอกใครลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นทีละน้อยจนพัดเสียงดังเหมือนกับผีเปรตหวีดร้องที่ต้นไม้ข้างบ้านประตูหน้าต่างบ้านป้าอีทก็เปิดปึงปังปึงปังเสียงดังก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวกันใหญ่ลมพัดแรงอยู่พักหนึ่งก็สงบลงระหว่างที่ลมพัดแรงเนี่ยหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนด้วยไม่ได้หยุดได้ย่อนแต่พอลมอ่อนแรงลงเสียงหมาก็ค่อยๆเงียบหายไปคืนต่อมาหมาตัวหนึ่งก็หอนหอนอยู่ตัวเดียวหมาตัวนี้ชื่อไอ้หมึกตัวสีดำๆเป็นหมาบ้านป้าช้อยแต่มันชอบไปหากินเศษอาหารที่บ้านป้าอีทบ่อยๆมันหอนอยู่นานกว่าจะหยุดเพื่อนบ้านก็คุยกันว่ามันแปลกนะมันเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณป้าอีทคงจะไม่สงบถึงได้สำแดงอะไรๆให้เห็นให้รับรู้ป้าช้อยแกจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณป้าอีทว่าถ้ามีอะไรก็ให้บอกนะจะได้รู้จะได้ช่วยไม่ต้องเกรงใจที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่าป้าอีทตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนขี้จะเกรงใจคนมากแม้แต่ลูกของแกเองแกก็ยังเกรงใจเลยผัวของแกที่ตายไปแล้วนี่ป้าอีทก็ไม่เคยพูดจาอะไรให้ผิดใจกันก็นับว่าป้าอีทนี่เป็นคนดีจริงๆไม่ว่าใครในละแวกบ้านต่างก็รู้กันดีอยู่แก่ใจอยู่มาคืนหนึ่งป้าอีทเข้าฝันป้าชอยบอกให้รู้ว่าแกเป็นห่วงลูกๆอยากจะบอกให้พวกเขารู้ว่าแกเป็นห่วงขอให้บอกลูกๆของแกด้วยแล้วแกยังบอกว่ามีเงินกับของอื่นๆที่มีค่าที่แกเก็บเอาไว้ให้ลูกๆลูกไม่รู้ของต่างๆใส่รวมกันเอาไว้ในถุงผ้าเอาผ้าขี้ริ้วห่อไว้อีกทีแล้วซ่อนไว้ที่ตู้เนี่ยให้เอามาแบ่งกันป้าช้อยแกตื่นแกจำเรื่องนี้ได้ก็บอกลูกๆของป้าอีทให้รู้พอพวกเขารู้กันเท่านั้นก็รีบค้นหากันเป็นการใหญ่เพราะว่าที่บ้านป้าอีทจะมีตู้หลายใบทั้งตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของตู้ใส่กับข้าวอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะว่าลุงดำเนี่ยแกเป็นช่างไม้แกก็ต่อตู้เอาไว้ใช้หลายใบพวกลูกๆพากันหากันให้ควักหรือค้นกันวุ่นในก็ยังไม่มีใครเจออ่อนใจจนเลิกค้นหาและหาว่าป้าช้อยโกหกหาว่าบ่นว่าเสียเวลาเปล่าๆลูกสาวถึงกับไปที่หน้าบ้านป้าช้อยไปตะโกนใส่บ้านว่าป้าช้อยโกหกพอป้าช้อยได้ยินก็ออกจะโมโหก็ตะโกนตอบไปว่าไม่ได้โกหกโว้ย อีกไม่กี่วันต่อมาลูกสาวป้าอีทก็กลับมาค้นหาเงินอีกมาคนเดียวได้ไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่าค้นหาอยู่หลายชั่วโมงอีกวันนึงลูกชายก็มาบ้างมาคนเดียวเหมือนกันคงจะมาหาเงินนั่นแหละสักชั่วโมงก็กลับก็ไม่รู้เจอหรือเปล่าเสร็จแล้ววันที่ลูกที่เป็นกระเทยก็มามาแป๊บเดียวก็กลับอยู่มาวันนึงที่บ้านป้าอีทเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมีเสียงพระสวดดังลอดออกมาแล้วก็มีแสงไฟตะเกียงอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านก็ตกใจแปลกใจกันใหญ่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาความจริงราวๆ5นาทีเสียงพระก็เงียบแสงไฟก็ดับเหตุนี้เกิดตอนตีหนึ่งกว่าเขาว่าเสียงพระสวดที่ได้ยินกันนั้นเป็นบทสวดที่พระท่านใช้สวดศพตอนเช้าเท่านั้นก็เล่ากันแซดไปหมดลูกๆของป้าอีทรู้แต่ว่าไม่เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านที่ไม่เข้าไปเพราะกลัวจะไปเจอสิ่งน่ากลัวนับวันบ้านป้าอีทจะน่ากลัวเพราะว่ามีเสียงร้องหวยหวนของผู้หญิงที่คนแถวนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงป้าอีทเชื่อกันว่าป้าอีทได้รับความทุกข์ทรมานยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ที่บ้านส่วนป้าช้อยก็สงสัยว่าเงินที่แกเข้าฝันบอกให้ลูกๆนะมีใครหาเจอหรือยังป้าช้อยก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเพราะโดนลูกสาวป้าอีทมาตะโกนด่าหน้าบ้านหลายวันต่อมาป้าช้อยก็ฝันอีกป้าอีทมาเข้าฝันขอร้องให้ป้าช้อยบอกลูกด้วยว่าเงินที่อยู่ด้านหลังตู้เก็บของใบใหญ่ป้าช้อยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ก็ฝากคนที่ไว้ใจได้ไปบอกลูกๆป้าอีทตอนที่มีเสียงพระสวดไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้มาพร้อมกันเลย3คนรีบพากันเข้าไปอย่างรวดเร็วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าลูกๆป้าอิดรื้อตู้หมดทุกหลังแต่ก็ไม่เจอเงินทั้ง3คนมารุมด่าป้าช้อยกันป่นปี้หมดป้าช้อยโกรธมากเลยตะโกนด่าตอบไปด่ากันดุเดือดเลือดพล่านแต่ป้าช้อยคนเดียวก็เลยสู้ไม่ได้หนักเข้าเสียงแห้งนะพวกนั้นก็สะใจกันใหญ่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ว่ายังหาเงินกันไม่เจอแต่บางคนก็คิดว่าลูกคนโตคนหนึ่งคงจะได้เงินไปแล้วแหละแต่ไม่บอกให้คนอื่นรู้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแบ่งให้ใครแต่วิญญาณของป้าอีทก็ยังทำอะไรแปลกๆที่บ้านติดต่อกันมาหลายปีแล้วทั้งเสียงแปลกๆทั้งแสงตะเกียงในบ้านบางคืนเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเดินไปเดินมาย่ำแผ่นกระดานเรือนส่งเสียงดังอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปไม่มีใครรู้ว่าป้าอีทห่วงอะไรแต่ป้าช้อยประกาศไปแล้วว่าไม่ต้องขอให้แกช่วยนะเพราะว่าแกไม่ช่วยอีกแล้วทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปแกพูดทำนองนี้ลูกที่เป็นกระเทยก็ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าไม่กล้ากลัวผีแม่หลอกบ้านก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นบ้านร้างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับเป็นนิทานชาดกฟังแล้วได้แง่คิดท่านผู้ฟังในอดีตการมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะครับมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าสุมังคลเศรษฐีท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าไปสร้างกุฏิสำหรับเป็นที่ประทับนะครับถวายพระพุทธเจ้าหลังหนึ่งนอกเมืองและได้ออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ทุกเช้าเช้าวันหนึ่งท่านได้เตรียมของถวายเราให้คนถือเดินตามหลังออกไปเช่นเคยพอถึงประตูเมืองก็ได้เห็นชายคนหนึ่งมีเท้าเปื้อนมีโคลนติดอยู่ตามเท้านอนคลุมโปงอยู่จึงพูดเปรยกับคนใช้ว่าเออสงสัยคนคนนี้จะเที่ยวดึกกลับมาเข้าเมืองไม่ทันประตูปิดจึงต้องมานอนลำบากอย่างนี้น่าสงสารจริงๆนะครับคือประตูเมืองนี่เขาจะปิดเป็นเวลาจะดึกหน่อยเขาก็จะปิดครับเพื่อความปลอดภัยสมัยก่อนชายคนนั้นได้ยินแว่วๆจึงเปิดหน้าออกนะครับมองดูเห็นเศรษฐีก็จำไว้ว่าเป็นใครไม่พูดอะไรได้แต่ผูกอาฆาตในใจว่าเศรษฐีคนนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องมันเรื่องอะไรของเขาเราจะเที่ยวดึกไม่ดึกมันเรื่องของเราไม่น่ามาเกี่ยวเอาเถอะสักวันหนึ่งเราจะให้เห็นดีให้รู้สึกถึงการยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่เข้าเรื่องอาฆาตนะครับผูกอาฆาตแล้วก็เอาผ้าคลุมโปงหลับต่อตื่นขึ้นตอนสายพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็นึกถึงคำพูดของเศรษฐีความโกรธก็แล่นเข้ามาอีกอะเขาไม่อาจจะทำร้ายเศรษฐีโดยตรงได้นะครับจึงลอบเผานาเศรษฐีเผาถึง7ครั้งท่านผู้ฟังมันก็ยังไม่สะใจไม่หายโกรธล
6: รอบตัดเท้าวัวรอบตัดเท้าวัวของเศรษฐีนี่ในคอกตัด7ครั้งเศรษฐีก็ทราบเรื่องนะครับก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่สั่งให้คนหาตัวคนมาทำลงโทษประการใดเมื่อเขาไม่โกรธตัวเองกลับไม่พอใจหนักยิ่งขึ้นนะตามลักษณะของคนพาลซึ่งตกอยู่ในอำนาจของโทสะก็ไปเผาบ้านเศรษฐีอีก7ครั้งแทนที่จะลดความอาฆาตลงได้กลับเพิ่มความทวีเมื่อเขาไม่โต้ตอบคิดหาทางว่าทำยังไงเนาะเศรษฐีนี่มันจะรู้สึกเจ็บแสบโกรธแค้นสืบเสาะดูก็รู้ว่าเศรษฐีนี่เคารพรักในพระพุทธเจ้ามากถึงขนาดสร้างพระคันธกุฏิถวายเป็นที่ประทับสิ่งที่เศรษฐีหวงแหนที่สุดน่าจะเป็นพระคันธกุฏินะครับพอรู้เข้าก็เลยตั้งใจนะตั้งใจว่าจะไปทำลายคันธกุฏิพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวันหนึ่งจึงเข้าไปจุดไฟเผาคันธกุฏิไม่ไปและแทนที่จะหลบหนีไปเสียกลับปะปนฝูงชนเข้ามาดูผลงานของตัวเองดูอาการว่าเศรษฐีจะโกรธไหมคนที่มาห้อมล้อมลุมดูมาดูเป็นยังไงบ้างทีนี้เศรษฐีพอรู้ว่าไฟไหม้พระคันธกุฏิก็รีบมาถึงเห็นคันธกุฏิถูกไฟเผาผลาญในเหลือแต่ซากแทนที่จะโกรธกลับปรบมือมองดูหน้าคนด้วยความพอใจไม่ถูกถามว่าทำไมไม่โกรธไม่เสียใจที่ของรักของแหนวิบัติไปเศรษฐีกลับตอบว่าเราจะเสียใจไปทำไมดีใจซะอีกว่าเราจะได้สร้างพระคันธกุฏิถวายใหม่สร้างให้ใหญ่สร้างให้แข็งแรงสร้างให้ดีกว่านี้ถือโอกาสได้ทำบุญต้องขอบใจคนเผาเสียด้วยซ้ำไปถ้าเขาไม่เผาเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้อีกขอบใจเขาจริงๆแหมคำพูดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันแทงใจดำคนร้ายเหลือเกินผิดหวังก็ผิดหวังโกรธก็โกรธนะหาจะให้เขาโกรธเขาก็ไม่โกรธเอาใหม่หาวิธีใหม่งั้นนอนตายตาไม่หลับมันแค้นเอาชนะเศรษฐีไม่ได้พอเศรษฐีสร้างคันธกุฏิหลังใหม่เสร็จก็ทำการฉลองชายคนนั้นก็หาทางรอบที่จะทำร้ายเศรษฐีและตอนนี้ตอนคนพลุกพล่านเนี่ยฆ่าซะเลยจะได้หายแค้นใจจึงเหน็บมีดปลายแหลมคมไปที่ชายพกปนไปกับฝูงชนเช่นเคยเมื่อท่านเศรษฐีถวายภัตตาหารถวายกุฏิหลังใหม่แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก่อนที่จะกรวดน้ำรับพรพระจึงลุกประกาศแก่ฝูงชนในที่นั้นว่าท่านทั้งหลายมีคนคนหนึ่งโกรธแค้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดรอบเผานาข้าพเจ้า7ครั้งตัดวัว7หนเผาบ้านอีก7หลังมาบัดนี้เขามาเผาพระคันธกุฏิอีกเพราะอาศัยเขาข้าพเจ้าจึงได้ทำบุญใหญ่เห็นปานนี้ในวันนี้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจเขาและขอข้าพเจ้าขอยกบุญส่วนกุศลเนี่ยส่วนบุญส่วนกุศลอันเนี้ยให้เขาเป็นคนแรกท่านผู้ฟังครับคำประกาศของเศรษฐีนี้เหมือนน้ำกรดทิพย์ที่ละลายความอาฆาตบาดร้ายที่ฝังอยู่ในใจของเขาให้มาลายหายสิ้นในพริบตาเขาสำนึกได้แหวกฝูงชนออกมาเผชิญหน้ากับเศรษฐีคุกเข่าแล้วดึงมีดออกมาส่งให้กับเศรษฐีพร้อมกับกล่าวว่าข้าพเจ้าทำผิดต่อท่านมามากโปรดฆ่าข้าพเจ้าเสียเถิดข้าพเจ้าสมควรตายแต่เศรษฐีกลับคุกเข่าลงประคองเขาให้ยืนขึ้นแล้วปลอบประโลมไม่ถือสาไม่เอาโทษทันแต่ประการใดกลับชวนให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยให้ช่วยงานบ้านปลูกบ้านให้อยู่ท่านผู้ฟังครับกรรมดีที่เขาถอดสลักเวรได้ทำให้เขาอยู่สุขสบายในเศรษฐีแต่กรรมชั่วที่เขาทำไว้ก่อนหน้านั้นส่งให้เขาตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปใช้กรรมในนรกเสร็จแล้วเศษกรรมก็ยังให้เขามาเกิดเป็นเปรตอยู่เชิงเขาคิชกูฏถูกไฟไหม้ร่างกายปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดเวลาครับนี่เป็นผลของกรรมเล่าย่อๆนะครับที่เรามาก็เป็นตัวอย่างว่าคนเรานั้นอาจทำผิดได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและอาจผิดได้บ่อยๆด้วยในชั่วชีวิตของแต่ละคนนั้นอาจจะได้ทำความดีกันไว้บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นหากเรามองข้ามความผิดเล็กๆน้อยๆของกันและกันไปเสียมองหาแต่แง่ดีของกันและกันเราก็จะเจอจะพบได้ความจริงชายคนนั้นได้ทำความผิดคิดร้ายต่อเศรษฐีถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้คือให้อภัยกันไม่ได้หลายครั้งแต่ว่าเศรษฐีก็มองหาจุดดีของเขาจนพบจุดดีกลายเป็นจุดเด่นที่ลบล้างจุดด้อยของชายคนนั้นได้ทั้งหมดในสายตาของเศรษฐี ทําให้ท่านอภัยเขาได้ทําให้ท่านไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องก่อเวรก่อภัยกันอีกคนดีมักจะมองคนอื่นในแง่ดีตาจะดีมองเห็นสิ่งที่ดีเสมอคนร้ายตาจะร้ายก็ยังมักจะมองเห็นแต่แง่ร้ายเสมอครับนี่ก็เป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกนะครับฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้พูดเอาไว้นะครับจะมองหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมองดีๆเอาไว้ครับสบายใจมองเป็นแง่บวกเอาไว้นะจะได้ไม่เป็นทุกข์ใจครับท่านผู้ฟังอยู่ที่เราเองนะครับโลกนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรใครไม่ได้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราเครียดตายแต่เราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดครับผม
1: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ปลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: Mino
2: ไลน์07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรามาเจอกันทุกวันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แนะแนวให้เรานั้นมีสติทุกวันอย่างน้อยๆก่อนนอนให้คิดให้นึกให้พิจารณาทุกวันเขาเรียกว่าอภินหปัจเจเวคณธรรมนะครับแปลว่าสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆมีอยู่5อย่างท่านผู้ฟังเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นะถ้าหากว่าหลายท่านที่เข้าวัดนี่ก็คงจะชินนะครับคงจะได้ยินแต่ท่องอยู่เป็นประจำนะครับชราธรรมมหิชรังอนาติโตนะพยาธิธรรมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้นะเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่5ก็คือเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราก็จะได้รับผลของกรรมที่เราทำนี่คืออภินหปัจเจกแปลว่าสิ่งที่เราควรนึกควรคิดพิจารณาเตือนสติตัวเองทุกวันจะได้ไม่ประมาทอายุมากเราก็ต้องยอมรับว่าเราอายุมากแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันเจ็บไข้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีเจ็บไข้มีหายจากเจ็บไข้เจ็บได้ก็หายได้ดูแลตัวเองให้ดีครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: มีหนุ่มเมืองนนท์คนหนึ่งชื่อนายวินัยเกิดมาผิดพี่ผิดน้องคือสูงถึง185เซนติเมตรกำยำล่ำสันแข็งแรงเหมือนวัวกระทิงนิสัยผ่านเกเรชอบความรุนแรงตระกูลของนายวินัยเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายในฐานะลูกชายคนเล็กของตระกูลพ่อแม่ก็รักแล้วก็เอาใจถึงวัยเรียนเขาก็ร่ำเรียนไปตามกฎกติกาของสังคมเท่านั้นเมื่อโตเป็นวัยรุ่นก็เริ่มรู้จักสถานบันเทิงเขาก็เปิดฉากเป็นหัวโจกพาเพื่อนหนีเรียนหนีไปเที่ยวเตร่เฮฮาชายไทยส่วนใหญ่นิยมกินเหล้าสูบบุหรี่ในวินัยก็ฝึกฝนตนเองจนดื่มเหล้าเก่งสูบบุหรี่วันละครึ่งซองพบเจอวัยรุ่นโรงเรียนอื่นก็จะนำพักพวกเพื่อนฝูงไล่ชก

0: ไล่ต่อยทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องเคืองแค้นอะไรทั้งสิ้นพ.ศ.นั้นน่ะเป็นยุคเริ่มต้นของนักเรียนนักเลงแต่ต้องเป็นเด็กอาชีวะเท่านั้นเผอิญเด็กมัธยมอย่างในวินัยมีร่างกายสูงใหญ่และห้าวหาญผิดมนุษย์เด็กอาชีวะทำอะไรเขาไม่ได้เลยมีแต่โดนในวินัยไล่เตะต่อยจนกระเจิดกระเจิงอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนของวินัยเห็นท่าไม่ดีก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของในวินัยมาหารือขอร้องให้ย้ายวินัยไปเรียนที่อื่นเพราะว่าเด็กคนนี้สร้างแต่ความเสื่อมเสียพ่อแม่รู้นิสัยลูกชายก็จำต้องยอมตามที่อาจารย์ใหญ่ขอร้องยังไม่ทันหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกนายวินัยก็ก่อเรื่องขึ้นในบ้านเมื่อผู้ปกครองลงโทษตัดเงินค่าขนมทำให้เขาไปเที่ยวเตร่ไม่ได้วินัยก็ระบายอารมณ์ดิบด้วยการปลุกปล้ำสาวใช้รูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าตัวเล็กนิดเดียวผิดกับนายวินัยที่ตัวใหญ่ยังกระยักวัดแจ้งสาวใช้โดนขืนใจจนต้องหนีออกจากบ้านเจ้านายไปขอลี้ภัยอยู่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจโชคดีที่นายวินัยยังไม่บรรลุนิติภาวะความผิดของเขาไม่ถูกลงโทษถึงเข้าคุกติดตารางเพียงแต่ชดใช้ค่าเสียหายให้เด็กสาวเคราะห์ร้ายเป็นเงินก้อนโตพ่อแม่ก็กล่นด่านายวินัยที่ทำตัวชั่วช้าสารเลวผิดพี่ผิดน้องแทนที่เขาจะรู้สึกสำนึกตัวเขากลับประชดพ่อแม่ด้วยการขโมยแก้วแหวนเงินทองหนีออกจากบ้านไปขออาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดชลบุรีญาติผู้ใหญ่คนนี้มีลูกชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนายวินัยรูปร่างก็สูงใหญ่พอๆกันที่สำคัญก็คือมีนิสัยเกะกะเกเรเช่นเดียวกับนายวินัยมีญาติของวินัยคนหนึ่งชื่องวนพ่อของงวนนี่ค้าขายเป็นอาชีพสุจริตบังหน้าไม่เคยไต่ถามหลานชายว่าเหตุใดจึงหนีออกจากบ้านวินัยกับงวนก็เลยจับมือกันตั้งแก๊งอันธพาลทำตัวเป็นผู้กว้างขวางเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากชาวบ้านร้านตลาดคนเหล่านั้นเกรงบารมีพ่อของงวนก็ยอมจ่ายให้แห่งละ100-200ต่อเดือนรวมกันหลายสิบแห่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทำให้พี่น้องสองเสือมีอิทธิพลทางการเงินสามารถเลี้ยงดูลูกน้องบริวารได้นับ10คนมีชีวิตสุขสบายกินเหล้าเมายาเที่ยวซ่องนางลมได้ทุกค่ำคืนวันหนึ่งที่ชายหาดบางแสนแก๊งของวินัยถูกตำรวจตามล่าสมัยนั้นมีคำขวัญรู้กันทั่วไปว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้สายสืบเขาสืบไม่นานก็รู้หมดว่าแก๊งในวินัยนั้นมีใครบ้างจากนั้นก็ออกติดตามถึงไหนถึงกันดาวร้ายวัยรุ่นส่วนใหญ่ถูกวิสามันฆาตกรรมในที่เกิดเหตุงวนก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่เสียชีวิตแต่ว่าผีป่าซาตานยังคุ้มครองในวินัยบังเอิญได้รับจดหมายเรียกตัวจากทางบ้านที่เมืองนนท์เขาหายเงียบไปร่วม2 ปีทางบ้านนี่เป็นห่วงมากสิ่งที่แล้วมาก็ยินดีอภัยให้ทั้งหมดขออย่างเดียวคือให้กลับไปเรียนต่อถ้ากลับบ้านแล้วทางบ้านจะยกมรดกบางอย่างให้วินัยก็เลยรอดตายอย่างเฉียดฉิวเขาพละจากเมืองชนไปเพียงวันเดียวแก๊งก็ถูกตามไล่ล่าเอาชีวิตสำหรับวินัยนี่เขาหนีออกจากบ้านคราวโน้นพร้อมแก้วแหวนเงินทองเกรงทางบ้านจะแจ้งความก็เลยปกปิดร่องรอยไม่เอ่ยให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตำรวจเข้าใจว่าล้างแก๊งวัยรุ่นเมืองชนสิ้นซากแล้วก็เลยไม่มีใครค้นหาในวินัยอีกย้อนกลับเข้าเรียนรอบ2ผู้ปกครองส่งเข้าโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนยอมทุ่มเงินใต้โต๊ะผลักดันจนวินัยเรียนจบหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงวัยเกณฑ์ทหารในวินัยรูปร่างสูงใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้จับใบดำใบแดงปรากฏว่าได้ใบแดงถูกเกณฑ์เป็นพลทหารผู้ปกครองก็ช่วยได้เพียงฝากฝังให้เขาได้เป็นพลทหารรับใช้ที่บ้านรองเจ้ากรมไม่ต้องอยู่เวรยามเหมือนพลทหารทั่วไปสามารถลากลับบ้านได้เดือนละ4 ครั้งเพราะสมนาคุณทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างงามชีวิตทหารเกณฑ์ทำให้เขากล้าวแกร่งกว่าเก่าเรียนรู้วิธีใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีการต่อสู้แบบทหารวินัยก็เลยกล้าบ้าบินกว่าวินัยคนเดิมสิ่งแรกที่ลงมือทำตอนเป็นทหารรับใช้บ้านรองเจ้ากรมก็คือล้างแค้นจ่าทหารที่เคยฝึกเขาอย่างทารุณสืบจนรู้ว่าจ่าเนี่ยชอบแวะไปกินเหล้าที่ไหนกลับเข้ากรมกองเวลาไหนรู้แน่ชัดแล้วแอบไปดักรอในป่าหญ้าใกล้ร้านเหล้าจ จ่าเดินออกจากร้านมาขึ้นมอเตอร์ไซค์โดยไม่รู้เลยว่ารถของตัวโดนตัดสายเบรกการไม่มีเบรกนี่รถจะชะลอความเร็วไม่ได้ประกอบกับความมึนเมาจ่าเคราะห์ร้ายก็เลยบึ่งรถไปเสยตุ่มเข้ากับเสาไฟฟ้าขณะหักหลบรถบรรทุกคอหักตายอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้ากำจัดศัตรูที่เขาโกรธแค้นเสร็จสับวินัยก็เปิดฉากทำชั่วอีกวาระหนึ่งอาศัยความเป็นคนเรียนสูงกว่าพลทหารรายอื่นเขาตั้งตนเป็นหัวหน้านำลูกน้องออกปล้นจี้หลายหนเจ้าทรัพย์คนไหนบังอาจต่อสู้ขัดขืนก็จะถูกยิงทิ้งอย่างโหดร้ายตำรวจเองก็มืดแปดด้านเพราะว่าพวกโจรทำงานรัดกุมมากสิ่งเดียวที่เป็นเบาะแสก็คือลูกกระสุนปืนในตัวผู้ตายเป็นกระสุนที่ใช้ในราชการทหารแต่พอสอนั้นตำรวจกับทหารไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่การติดตามคนร้ายในค่ายทหารเท่ากับเปิดฉากเผชิญหน้าระหว่างคนมีสีคดีของวินัยก็เลยเป็นความลับดำมืดชั่วคราวคืนหนึ่งวินัยลาพักกลับมานอนที่บ้านเมืองนนท่ามกลางความมึนเมาด้วยฤทธิ์เหล้าเขาฝันไปว่ามีมนุษย์ประหลาดสองคนปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนร่างกายสูงใหญ่มหึมามากกว่าวินัยหลายเท่ามนุษย์ประหลาดนุ่งผ้าขาวม้าหยักรังลำคอมีสิ่งที่คล้ายสายสร้อยแต่แขวนห้อยหัวกะโหลกไว้แทนพระเครื่องคนหนึ่งถือโซ่เหล็กดำมาเมื่อมอีกคนก็ถือหอกปลายแหลมอันยาวใหญ่วินัยมองรูปร่างหน้าตาเขาทั้งสองแล้วตกใจกลัวจนตัวสั่นมนุษย์ประหลาดเดินลิ้วมาที่ข้างเตียงวินัยร้องถามเสียงลั่นว่าพวกเองเป็นใครเข้ามาในห้องข้าได้ยังไงกล้าถามเพราะจำได้ว่าตัวเองมีปืนอยู่ที่ใต้หมอนหนุนหัวกำลังสอดมือเข้าไปหยิบปืนเสียงตะวาดดังสนั่นก็ดังมาจากมนุษย์ร่างยักษ์ที่ถือหอกว่าหยุดนะถ้ามึงบังอาจหยิบปืนกูจะแทงมึงเดี๋ยวนี้เสียงตะวาดดังสนั่นยังกับฟ้าร้องมีพลังอำนาจอย่างลึกลับสะกดวินัยให้นอนตัวแข็งทื่อกระดิกกระเดี้ยไม่ได้มนุษย์ร่างยักษ์ที่ถือโซ่เหล็กยืนเฉยๆแต่โซ่มันเหมือนมีชีวิตมันพุ่งจากมือตวัดปลายข้างหนึ่งมัดคอเขาไว้นั่นวินัยต้องลุกจากเตียงเดินตามชายลึกลับทั้งสองออกจากบ้านเส้นทางที่ผ่านไปสภาพแปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนบนผืนฟ้าไม่มีดาวไม่มีเดือนมีแต่ความสว่างคล้ายๆแสงอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงสุดท้ายขมุกขมัว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรแต่ละตัวกว่าจะนำมาได้นี่คือถ้าหาเองนี่ยากนะโอกาสที่จะครบยากแต่นี้ผมรวมมาให้แล้วอร่อยกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคำสอนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชาสุภัทโธนะผมได้เคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวาสนาท่านผู้ฟังคำสอนของท่านนี้โดนใจคนเยอะมากโดยเฉพาะพระที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็มาสมัครมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยเยอะมากนะครับคำสอนท่านง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งนะครับท่านหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นไม้คล้ายๆกับไม้เนี่ยเขาบอกว่าท่านถามว่าไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่นะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมนะครับไม้เนี่ยโยมเขาก็บอกว่าไม้นี่อันนี้ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันมีเท่านี้มันไม่สั้นมันไม่ยาวความต้องการที่จะให้ไม้นี่มันสั้นมันเข้าหรือว่ายาวออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นนะครับภาษาบาลีเขาเรียกว่าตถาตาหลวงพ่อพุทธทาสบอกมันพันนั้นแหละพันนั้นแหละก็เหมือนเป็นอย่างนี้มาร้อยปีพันปีหมื่นปีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจมันเสียเราก็มีความสุขไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากนี่หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดให้แง่คิดที่ดีกับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากหลวงปู่ชาฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าใครฟังไม่ทันก็จดเบอร์โทรให้ได้โท ุกวันนี้เขามีบริการโทรฟรีส่งฟรีมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรปรึกษาเขาว่าเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมแบบไหนยังไงโทรถามได้เลยโทรได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องออกไปช่วงนี้โควิดเยอะนะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านท่านผู้ฟังดูแลตัวเองรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วีริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่
5: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
5: เม็ดเนี่ยขม
4: ใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอ่ะมากๆซื้อมาสามโลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ัน กับ
4: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
5: เ
4: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
5: ค่ะ
4: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
1: ่มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ผู้ชายคนที่ถือโซ่ไว้ข้างหนึ่งบอกว่านั่นคือปากทางเข้ายมโลกพูดเท่านั้นก็จูงในวินัยเดินผ่านประตูเข้าไปข้างในอีกพักหนึ่งก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่รายล้อมด้วยร่างเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มนับไม่ถ้วนพอชายคนนั้นหันมาทางวินัยโซ่ที่มัดคอก็หลุดออกได้เองทันทีชายร่างยักษ์เจ้าของโซ่ก็ผลักวินัยให้เดินไปหาชายที่ใต้ร่มไม้เมื่อไปถึงหน้าโต๊ะทำงานของชายลึกลับเขาก็มองหน้าวินัยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมึงสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้เยอะเหลือเกินจะเอาชีวิตมึงลงนรกตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะยังไม่หมดอายุไขแต่พอจะลงโทษมึงได้จากการที่มนุษย์มีทางสองแพร่งให้เลือกเดินมึงจะหูมืดตาบอดมองไม่เห็นทางปลอดภัยตกระกำลำบากราวกับว่าชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นถึงตอนนั้นบาปกรรมจะทำหน้าที่บันดาลให้มึงสารภาพสารภาพความชั่วเองโดยไม่มีใครบังคับอายุครบ51ปีเมื่อไหร่กูถึงจะเอาตัวมึงมาลงนรกชายใต้ร่มไม้พูดขาดคำโซ่ลึกลับก็พุ่งมามัดคอวินัยอีกครั้งหนึ่งเดินตามชายเจ้าของโซ่ไปแค่ประเดี๋ยวเดียววินัยก็รู้สึกเหมือนเดินสะดุดรากไม้หัวขมำล้มคว่ำหน้าฟาดพื้นอย่างแรงเขารีบลุกขึ้นนั่งปรากฏว่าที่ที่เขาลุกขึ้นเป็นเตียงนอนในบ้านของเขาเองเรื่องเขย่าขวัญนี่ดูเหมือนจะเป็นเพียงฝันร้ายดูนาฬิกาที่ฝาผนังห้องก็เห็นว่าเพิ่งตีสี่ก็เลยเอนตัวลงนอนต่อก่อนที่จะม้อยหลับไปในที่สุดพอกลับเข้ากรมกองแล้วก็ลืมเรื่องที่ฝันไปหมดเงินทองที่จี้ปล้นมาได้ยังมีเต็มกระเป๋าดื่มเหล้าเที่ยวซ่องนางลมสักกี่ครั้งก็ทำได้ตามสบายระหว่างนั้นเป็นช่วงปิดเทอมลูกสาวเจ้ากรมปิดภาคเรียนแวะมาปฏิบัติดูแลบิดาซึ่งใกล้ปลดเกษียณลูกคนนี้เรียนมหาวิทยาลัยรูปร่างหน้าตาดีเปรียบไปแล้วเหมือนหนึ่งดอกฟ้าส่วนพวกพลทหารก็ไม่ต่างอะไรกับหมาเห็นเครื่องบินอยู่ไกลเกินฝันแต่สำหรับนายวินัยที่แอบชื่นชอบในตัวเธอไกลก็เหมือนใกล้อิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้ากรมนี่เป็นเรื่องขี้ผงคนยังเข้าผ่านมรสุมมามากต่อมากนายวินัยกล้าพูดกล้าจีบกล้าจับมือถือแขนเด็กสาวคนสวยแบบหนุ่มจีบสาวคิดโง่ๆเหมือนกับมารมาสิงใจทำนองว่าคนอย่างเขารูปร่างสง่าสมชายชาตรีแถมลงทุนซื้อของขวัญของฝากให้กับเด็กสาวลูกสาวเจ้ากรมซึ่งก็อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็น่าจะยอมเป็นแฟนด้วยง่ายๆหารู้ไม่ว่าลูกสาวเจ้ากรมน่ะเป็นคนเย่อหยิ่งถือดีในศักดิ์ศรีการถูกล่วงเกินในที่รับตาคนถึงแม้จะโดนเพียงจับมือถือแขนเท่านั้นก็จริงแต่ถือว่าเสียหายมากรู้ถึงไหนอายถึงนั่นก็เลยแอบเล่าให้พี่ชายซึ่งเป็นทหารยศร้อยโทฟังพี่ชายก็บอกเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ำวันหนึ่งนายวินัยออกไปดื่มเหล้าตามลำพังตามประสาคนกำลังมีความรักอยากจะนั่งนึกฝันคนเดียวไม่รู้เลยว่าร้านฝั่งตรงข้ามมีกลุ่มชายชะกันคอยจับตาดูเขาอยู่ดื่มเหล้าเมาได้ที่แล้วจ่ายเงินเดินกลับกรมกองระหว่างเดินผ่านที่เปลี่ยวจู่ๆก็รู้สึกมันโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงที่ท้ายทอยขณะมึนงงอยู่นั้นเขาก็โดนบุคคลลึกลับรุมทำร้ายจนหมดสติต่อมาอีกหลายวันที่วัดในแถบถิ่นชนบทแห่งหนึ่งชายง่อยเปลี่ยเสียขาไม่ทราบชื่อถูกนำตัวมาทิ้งไว้ใต้ถุนกุฏิท่านสมภารวัดแห่งนี้อยู่คนละจังหวัดกับกรมกองที่นายวินัยสังกัดสมภารมีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณเมตตาช่วยดูแลรักษาแผลให้ชายแปลกหน้าจนกระทั่งมือหายดีแต่ว่าที่ขากลายเป็นอัมพาตทั้งสองข้างอาการป่วยที่สำคัญคือเป็นโรคความจำเสื่อมชาวบ้านร้านตลาดก็เห็นชายง่อยเปลี่ยร่างกายสูงใหญ่มากก็เลยพากันเรียกเขาว่านายยักษ์เวลายักษ์ไปไหนมาไหนจะต้องกระโดดร่างไปทีละคืบทีละศอกชาวบ้านที่มีจิตเมตตาก็ทำทานให้อาหารกินกันตายนายยักษ์กินอาหารได้น้อยเพราะแต่ละวันมักจะเกิดเหตุประหลาดขึ้นเสมอกล่าวคือไก่วัดไก่บ้านที่เป็นพันไก่ชนนี่มันแห่กันมาเป็นสิบตัวรุมจิกหน้าจิกหัวชายพิการคนนี้พระเนนได้ยินเข้าก็ช่วยกันไล่มันก็บินพึบหนีไปแต่เผลอไม่นานมันก็แห่มาจิกอีกจนเลือดโซมไปหมดระหว่างนอนสมด้วยพิษบาดแผลชายร่างยักษ์มักจะพร่ำรำพันถึงความชั่วช้าเลวทรามในอดีตเป็นฉากฉาก เหมือนจะประจานตัวเองว่าเคยทำชั่วไว้ที่ไหนใครบ้างที่เดือดร้อนเรื่องที่ชาวบ้านและชาววัดตื่นเต้นอัศจรรย์ใจมากก็คือการถูกเอาตัวไปพิพากษาในเมืองนรกฟังแล้วเป็นจริงเป็นจังจนน่าเชื่อว่าเป็นชีวประวัติส่วนตัวของนายยักษ์เองแต่ไม่รู้ว่าเคหสถานบ้านช่องของเขาอยู่ที่ไหนเพราะนายยักษ์เอ่ยถึงสถานที่แบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแห่งหนตำบลใดประเด็นสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นก็คือระบบสื่อสารสมัยนั้นยังไม่ทันสมัยไอ้เรื่องที่จะส่งตัวคนหายสาบสูญคืนสู่ย่าวง่ายๆอย่างปัจจุบันนี้ลืมไปได้เลยช่วงที่อยู่ในความดูแลของพระเนนปัญหาอีกอย่างของนายยักษ์นอกเหนือจากโดนไก่จิกก็คือพอมืดค่ำแมลงสาบมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นพันๆหมื่นๆตัวมารุมแทะบาดแผลนายยักษ์เต็มไปหมดถึงแม้มือสองข้างจะขยับได้แต่พอปัดมันออกไปแมลงสาบกลุ่มใหญ่ก็แห่มากัดแทะอีกครั้งหมดเรี่ยวหมดแรงปัดไม่ทันมันก็จะพากันมุดเข้าไปกัดถึงในปากในคอประมาณว่ามีจุดไหนที่มันมุดเข้าไปถึงจะโดนมันกัดมันแทะหมดท่านสมภารเป็นพระหมอก็นึกสมเพชเวทนานายยักษ์มากก็เลยปรุงน้ำมันมนขึ้นขวดหนึ่งให้พวกเนนช่วยกันทาตามเนื้อตามตัวนายยักษ์น้ำมันขนาดนี้มีสรรพคุณช่วยให้ตัวลื่นแล้วก็มีกลิ่นที่แมลงสาบไม่ชอบพวกแมลงสาบก็ลดน้อยลงมากต่อมามีชาวบ้านใจดีช่วยต่อห้องใต้ถุนกุฏิทำให้นายยักษ์รอดพ้นจากไก่ชนและแมลงสาบแต่ว่าบาดแผลที่เคยโดนไก่จิกและแมลงสาบกัดแทะไม่ยอมหายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเกลอะกรังคราวนี้ยาแผนโบราณก็เอาไม่อยู่ท่านสมภารต้องสั่งลูกศิษย์วัดให้ตัดใบตองมาเป็นที่นอนให้นายยักษ์นายยักษ์ก็ทรหดเหนือมนุษย์ไม่ยอมสิ้นใจตายทั้งที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ดูโลกได้เลยพวกชาวบ้านและชาววัดก็อยากจะช่วยเหลือก็ทำไม่ถนัดไม่สะดวกใจที่จะทำเนื่องจากประวัติที่หลุดมาจากปากนายยักษ์เองมันฟ้องว่าเขาคือคนคนเดียวกับนายวินัยอสูรร้ายในร่างมนุษย์ผู้ก่อกรรมทำเวรมาหนักหนาสาหัสสากันนักประโยชน์อย่างเดียวที่นายยักษ์พอมีอยู่ก็คือเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวช่วงที่โดนยมทูตฉุดคร่าวิญญาณเข้าไปพบยมพบาลในยมโลกแสดงให้เห็นว่านรกมีจริงสวรรค์ก็ต้องมีจริงใครทำดีย่อมมีสถานที่อันดีงามรอคอยอยู่ในโลกหน้าใครทำชั่วช้าสร้างกรรมเลวร้ายไว้มากๆก็ย่อมมีสถานที่น่าสะพรึงกลัวไว้ลงโทษพระสงฆ์องค์เนนและชาวบ้านเชื่อว่ากรรมที่นายยักษ์สร้างไว้ในชาตินี้เป็นพลังลึกลับบันดาลให้เขาต้องเปิดเผยความชั่วออกมาเองเหมือนถูกพิพากษาให้ประจานความชั่วโดยไม่ต้องมีใครคอยบังคับท่านสมภารกำหนดจิตตรวจดูกรรมเมื่อชาติปางก่อนแล้วบอกญาติโยมว่าเมื่อชาติก่อนเนี้ยนายยักษ์เคยทรมานและทารุณสัตว์ไว้เยอะแต่ก็คงเคยทำบุญไว้พอสมควรศัตรูของเขาในชาตินี้ทุบตีแล้วยังอุตส่าห์หอบหิ้วเข้ามาโยนทิ้งในวัดสำหรับบาดแผลที่มีอยู่ทั่วร่างเป็นแล้วไม่ยอมหายเกิดจากผลกรรมในชาติปัจจุบันที่นายยักษ์ทำตัวเป็นมหันตภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันส่วนเรื่องที่ว่าเคยไปถึงประตูยมโลกนี่จะจริงหรือเท็จก็รอดูก็แล้วกันว่าเขาจะตายตอนอายุ50เศษหรือเปล่าถึงจะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัดนายยักษ์ก็เคยกล่าวถึงวันเดือนปีเกิดตัวเองไว้หลายหนพออนุมานได้ว่าวันตายของเขาจะตรงกับคำพยากรณ์ของยมพบาลหรือเปล่าหลายปีผ่านไปชาวบ้านและพระเนนแก่เฒ่าไปตามๆกันชาวบ้านคนหนึ่งเป็นญาติกับเขาอายุ60กว่าแล้ววันหนึ่งเขาแวะไปที่วัดไม่พบเห็นนายยักษ์ก็กราบนมัสการถามท่านสมภารว่านายยักษ์หายไปไหนก็ทราบว่านายยักษ์ได้ตายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางวัดช่วยอนุเคราะห์ชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วท่านลองนับดูก็ปรากฏว่านายยักษ์ถึงแก่กรรมตอนอายุครบ51ปีพอดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังรสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีโอกาสนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังนะถ้าหากว่าช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนี่คือวิทยุเราก็ต้องเช่าเขา างครั้งถ้ามันแพงเกินมันไม่ไหวก็ต้องงดลงมาบ้างลดลงมาบ้างท่านผู้ฟังเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงก็ว่ากันไปตามสภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็สู้ๆนะครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งเราก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปคือคนบางคนเนี่ยมีของมีเสื้อมีผ้าอยู่เยอะแยะแต่เป็นทุกข์ใจเพราะเสื้อผ้าที่ยังไม่มีไปเห็นห้างแล้วโอ้อันนี้เราไม่มีโอ้อันนี้รองเท้าเราไม่มีเสื้อผ้าเราไม่มีทุกข์ใจทั้งที่เสื้อผ้านั้นเต็มตู้คือมองหาแต่สิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีอยู่บางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปนะครับมีสามีมีภรรยาแล้วก็คิดว่าโอ้ยภรรยาตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สามีตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ติไปเรื่อยตำหนิไปเรื่อยอยากจะหาคนที่สมบูรณ์คนเพอร์เฟกต์ไม่มีหรอกครับท่านผู้ฟังไม่มีปุถุชนมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้นย้อนย้อนอยู่กันไป 50-60% ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้เราก็รับกันไปมันก็มีความสุขนะครับจะหาคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ถูกใจแล้วทุกอย่างอันนี้ก็ดีอันนี้ก็งามอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างนั้นชีวิตมันเครียดเกินไปมันทุกข์เกินไปท่านผู้ฟังปล่อยวางได้มั้งก็สบายย้อนย้อนสบายสบายเอาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ 50% 60% 70% ทำใจให้สบายเราก็มีความสุขนะครับเราอย่าไปมองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีอยู่นั้นมันหายไปน้ำมังคุดมีอยู่แน่นอนนะมีอยู่แน่นอนมีในท้องตลาดมีที่ร้านขายยามีกับคนขายแน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะมองหายาวิเศษตรงนู้นตรงนี้อันนั้นค่อยหายาวิเศษค่อยหานะครับลองดื่มน้ำมังคุดดูก่อนไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ลองดื่มดูก่อนเผื่อว่านะครับผมมั่นใจเลยนะครับไม่ต้องเผื่อลองดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดิน360บาทดื่มสัก3ขวดนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดลำปางไปฟังเสียงของยายเสาแก้วแกเป็นกระดูกพุนแล้วก็ร้อนที่เท้าเวลาเดินเวลายืนออกร้อนดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหล
4: ครับเรียนสายคุณยายเสาแก้วผมพันโทไพโรจน์โทรจากน้ำมังคุดครับคุณยาย
3: เออจ้าว
4: หนาวไหมคุณยายหนาวไหมช่วงนี
3: ้เออตอนกลางคืนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยตอนนี้เช้าเช้าหนาวหน่อย
4: หนาวหน่อยคุณยายผมถามหน่อยเป็นยังไงมั่งดื่มน้ำมังคุด
3: เดินสบายเลย
4: เดินสบายเลยเป็นไรอะถึงมากินนะ
3: เป็นกระดูกพุน
4: โอ้อาการมันเป็นยังไงกระดูกพุน
3: กระดูกพุนเวลาเราเดินมันสมัยก่อนมันร้อน
4: ร้อนตรงไหน
3: ขา
4: ร้อนขาอ๋อ
3: มันร้อนขาเวลาเรานั่งมันก็ไม่ร้อนมันดังกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักนะอาจารย
4: ์มันเป็นมานานยัง
3: อู้หลายปี
4: เป็นมาหลายปีแล้ว
3: เจ้า
4: ครับแล้วไปซื้อน้ำมังคุดที่ไหนมากิน
3: ก็ให้อาจารย์ฉกมาให้ยังไง
4: อ๋อครับผมครับแล้วก็กินมากี่ขวดแล้ว
3: 3
4: ขวดพอใจไหมพอใจไหมมันดีขึ้นไหมถามตรง
3: ดีจ้ะ
4: ดีดีดียังไง
3: อยากกินอีกก็ไม่มีตังค์อ
4: ยากกินอีกไม่มีตังค์เดี๋ยวก็มาอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 75แล้วจ้า
4: อ๋อเงินเดือนแล้วมีเงินเดือนเดือนเท่าไหร่600หรือ700
3: เงินเดือนแล้วก็หลานก็เอาไปอีกอ
4: ่
3: ะ
4: หลานเอาไปหลานบังเกิด9
3: ค่ะอีกปีเดียวจบ
4: อะไรอีกปีเดียว
3: หลานจะจบปีเดียว
4: อ๋อหลานเรียนหนังสืออยู
3: ่เ
4: ออครับผมสู้สู้สู้ไม่เป็นไรกินน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีโอกาสซื้อก็กินอีกเนาะกินทีละนิดก็ยังดี
3: ออ
4: มันช่วยได้ไหมถามจริงมันช่วยได้เยอะป่ะเนี่ย
3: โอ้มันกลัวมันเดินไม่ได้ต้องเอาไม้เท้าเดี๋ยวนี้เอาไม้เท้าทิ้งแล้ว
4: โอ้ดีใจดีใจดีใจด้วย ไอ้คุณยายเสาแก้วอายุเท่าไหร่นะอายุ
3: 75
4: 75บ้านอยู่บ้านอะไรยาย
3: อยู่บ้านเมี่ยง
4: บ้านเมี่ยงตำบล
3: ตำบลนาควาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
4: อ๋อแม่ทะลำปางไม่ผมจะขออนุญาตเอาชื่อยายเสาแก้วออกอากาศนะถ้าหากว่าคนแถวแม่ทะหรือว่าคนแถวใกล้ๆอ่ะเขาสงสัยให้เขาแวะไปถามไปคุยได้นะช่วยแนะนำให้ด้วย
3: ยายก็บอกเขาบางคนเขา ไม่เชื่อมาอยากจะกินบางคน
4: อ
3: ่ะ
4: อ๋อก็แล้วแต่เขาเนาะแต่เราก็บอกด้วย
3: ความปรารถนาดีไม่อยากกิน
4: เราก็ไม่ว่ากัน
3: เพื่อนอยู่บ้านใต้นะเขาก็จะซื้อเหมือนกันรู้ชื่ออะไรเงินเดือนออกก่อนอย่างเงี้ย
4: ครับผมก็แนะนำไปบอกไปขอบคุณมากๆครับคุณยายครับยังไงก็ให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับครับผมสวัสดีครับสาธุ
3: เหมือนกันเจ้า
4: จ้ะ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ092 10 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ที่จังหวัดลพบุรีหลายปีมาแล้วครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงคำอายุแก่50กว่าแล้วแต่แกพิสมัยเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินเหล้าเหล้าที่ว่านี่ไม่ต้องซื้อเสียเงินเสียทองซื้อที่ร้านค้าเพราะว่าแกทำเองครับเป็นเหล้าที่แกต้มเองอาชีพแกคือต้มเหล้าขายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกทุกวันที่แกจะเมาเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของแกลูกหลานแกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถึงว่าแกก็ไม่เชื่อแล้วแกขี้เมาแต่แกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่แกช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งแกได้ช่วยใครแล้วแกก็จะแอบภูมิใจของแกอยู่คนเดียวว่าชีวิตของแกไม่ไร้ค่าแล้วก็สูญเปล่าคืนนั้นหลังจากที่แกเมาได้ที่แกก็หลับที่ตรงโคนต้นตาลซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อจะได้รอดพ้นหูตาของตำรวจแกหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงเรียกลุงคำลุงคำเสียงนั้นหวีดหวิวเหมือนกับสายลมเหมือนกับดังมาแต่ไกลฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังหิวโหยลุงคำลุงคำครับลุงคำแกก็พูดลุกขึ้นนั่งเหลียวซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเอ๊ะแปลกไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยใครวะเอ๊ะหรือหูฝาดไปเองเอ๊ะไม่นะเขาได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะตะกี้เนี่ย
6: ใครอยู่นี่อยู่ข้างๆลุงเนี่ย
0: อยู่ไหนอะทำไมข้ามองไม่เห็น
6: ข้าไม่ให้ลุงเห็นเดี๋ยวกลัวลุงกลัว
0: อ้าวแล้วทำไมข้าจะต้องเองกลัวเองด้วย
6: ข้าเป็นผีอะ
0: โอ้ยไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกข้าไม่กลัวผีหรอก
6: ข้าไม่ได้หลอกข้าเป็นผีจริงๆ
0: แล้วทำไมเขามองไม่เห็นเอง
6: เอาก็บอกแล้วเป็นผี
0: โอ้ถึงจะเป็นผีก็อย่ามาหลอกข้าเสียเวลาแล้วข้าไม่กลัวหรอก
6: ไม่ได้มาหลอกลุงแต่หิวอ่ะข้าหิวเหลือเกินช่วยหน่อยข้าหิว
0: ทำไมหิวอะไร
6: อยากกินขนม
0: เอ็งอยากกินขนมแล้วมาบอกข้าทำไมข้าไม่ใช่พ่อค้าทำขนมนะ
6: ลุงช่วยทำให้ข้ากินหน่อยข้าหิวเหลือเกิน
0: ไม่ได้อ่ะ
6: ทำไมอะลุงช่วยหน่อยสิเอ๊ก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ก็อยากกินนมก็กูทำไม่เป็นเออทำเป็นที่ไหนเราทำเป็นแต่เหล้าคำมีแต่เหล้าอะเอ็งกินเป็นเปล่าอะเหล้าเป็นยังไงอะลุงอ้าวเหล้ามันก็ทำให้เมากินแล้วมีความสุขได้ก็แล้วกันเหรอไหนไหนขอกินหน่อยสิ้นเสียงผีตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆลุงคำร่างนั้นผอมเหลือแต่กระดูกคล้ายๆอดอยากปากแห้งมานานผมเผ่ากระเซิงคล้ายกับไม่เคยโดนหวีมาเลยทั้งชีวิตร่างดูมอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาเป็น10ปีลุงคำก็มองอย่างเวทนาสงสารมากกว่าที่จะกลัวเสร็จแล้วมันก็เอื้อมมือมารับไหเหล้าจากลุงคำด้วยมือสั่นเทาก็ยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายก่อนที่จะคืนไหเหล้าให้ลุงคำอย่างเดิมเสร็จแล้วมันก็นั่งลงข้างๆลุงคำ
7: เออเหล้านี่มันดีจริงๆนะลุงนะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่ามันดีถ้าไม่ดีก็จะกินจนจะแก่ตายแล้วทำไมแล้วเองทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะไปไงมาไงเล่าให้ข้าฟังหน่อย
7: คืออย่างนี้ลุงตอนนั้นข้ายังหนุ่มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความขนองข้าน่ะเห็นผิดเป็นชอบก็ริทำตัวเป็นขโมยออกตระเวนขโมยไปทั่วสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าที่ข้าผ่านไปทั้งวัวทั้งควายข้าเอาหมดไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งลูกใครเมียใครข้าก็ไม่เว้นถ้าใครขัดขืนก็จะฆ่ามันซะเลยหมายเองนี่มันโคตรชั่วเลยพวกข้ามีทั้งหมด4คนก็ล้วนเป็นหนุ่มคึกขนองทั้งนั้นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขพวกข้าต่างไม่มีใครคิดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวลานั้นมือของข้าก็เต็มไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์เต็มไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ชั่วชีวิตต้องข้าบุญกุศลข้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้จักจวบจนกระทั่งข้าตายกรรมมันถึงได้สนองข้าน่ะมีความทุกข์ก็เต็มไปด้วยความหิวโหยเพราะบุญกุศลไม่เคยทำแล้วเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะวันนั้นพวกข้าต้อนควายที่ขโมยมาจากบ้านเหนือต้อนมากลางคืนเพื่อจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะนำไปขายบ้านใต้ข้าต้อนควายมาถึงครึ่งทางชาวบ้านเขาตามมาทันพวกชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาก็เลยขอควายของพวกเขาคืนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขาแล้วไงแต่ข้าไม่ยอมในเมื่อตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กำลังเขาตัดสินแต่ว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเพราะว่าชาวบ้านมีมากกว่าชัยชนะก็เลยเป็นของพวกเขาแล้วก็มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ข้ารู้จักความพ่ายแพ้ไม่แค่แพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ข้าถูกชาวบ้านฆ่าตายที่กลางทุ่งพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนส่วน2คนหนีไปได้ฆ่าตายโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องรู้เห็นตายโดยไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาไม่ได้ยินเพลงสวดจากพระจากเจ้าเลยเพื่อว่าที่จะได้นำทางไปสู่ภพหน้าที่ดีข้ามันบาปหนาเหลือเกินกุศลผลบุญอะไรข้าก็ไม่เคยได้รับก็เลยเป็นผีเร่ร่อนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าก็เร่ร่อนไปด้วยความทรมานมาเป็นร้อยปีจนกระทั่งผ่านมาเจอลุงนี่แหละเอาแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยบ้างก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจหรอกข้ายินดีช่วยถ้าช่วยได้นะอยากจะให้ลุงช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยจะได้อาศัยบุญบารมีของลุงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นผลบุญเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าต่อไปลุงช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเออขอรับปากเดี๋ยวจะทำตามที่เองขอขอบคุณมากลุงไม่เป็นไรหรอกนะที่สำคัญการให้ความช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตที่มีอยู่นะมันไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่าขอบคุณนะลุงนะชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสตอบแทนถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้ตอบแทนก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละว่าจะสำนึกได้ก็สายไปเถอะเดี๋ยวข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงคำแกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านตลอดระยะทางก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงความทุกข์ทรมานที่ผีตัวนี้ได้รับนับร้อยปีจากการก่อกรรมทำเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แกคิดต่อไปว่าตัวแกจะต้องทำบุญให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่ลำบากแล้วแกตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ลูกหลานหันมาทำแต่ความดีเพราะความดีจะตอบสนองแม้ในวันที่ตายไปยิ่งคิดแกก็ยิ่งภูมิใจและมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือผีตนหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแกก็คิดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญไว้
0: แล้วแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงคำครับก่อนจากกันวันนี้ขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังแปลว่าคนรีบทำความเพียรในวันนี้ดีที่สุดเป็นพุทธบริษัทอย่าผลัดเพี้ยนเร่งความเพียรพร้อมกันเสียวันนี้กระทำบุญคุณงามสร้างความดีให้เกิดมีเพียรพอบริบูรณ์ประโยชน์ใดใหญ่น้อยอย่าถอยท้อประกอบก่อเอาไว้ไม่ให้สูญทั้งทรัพย์ในทรัพย์นอกมันพอกพูนบริบูรณ์เพิ่มสุขไม่ทุกข์ใจ
2: ท่านผู้ฟังครับกาลครั้งหนึ่งยังมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระยาทธิวาหนะครองเมืองพาราณสีพระองค์ก็ได้เก็บมะม่วงสุกผลหนึ่งนะครับซึ่งในตำนานบอกว่าเป็นมะม่วงของเทวดาหล่นลอยมาตามน้ำนะครับคือพระองค์พาบริวารไปเล่นน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งมีมะม่วงลอยมานะครับมะม่วงสุกลูกนั้นน่ะเป็นมะม่วงที่หอมหวานงดงามแบบประหลาดพระองค์จึงเสวยอย่างอร่อยชอบใจพอใจมากเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นายอุทยานนำเมล็ดมะม่วงนั้นไปปลูกและให้รดด้วยน้ำนมนะครับเป็นนมสดเจิมด้วยน้ำหอมประดับด้วยดอกไม้หอมนะครับดูแลอย่างดีพอหลายปีเข้าเวลาต้นมะม่วงนั้นให้ผลผลที่ออกมาก็จะเป็นผลงามหอมหวานนะครับเป็นที่เรื่องลือใครๆก็ได้ยินข่าวว่ามะม่วงของพระราชานี่มันหอมมันหวานอยากจะเสวยอยากจะกินนะครับทีนี้เวลาพระองค์จะประทานไปให้เมืองอื่นนะครับก็จะให้ทำลายเมล็ดมะม่วงอันนั้นด้วยเหล็กแหลมคือเอาเหล็กแหลมๆแทงเข้าไปให้ทำลายเม็ดมันก่อนเพื่อไม่ให้เมืองอื่นนี่เอาเม็ดมันไปปลูกทีนี้ก็มีพระราชาอีกองค์หนึ่งแหมอุตส่าห์ได้มะม่วงมาเสวยแล้วแกก็ทำลายเม็ดแค้นใจท่านผู้ฟังอิจฉาอิจฉามะม่วงวิเศษทำยังไงน้อจะเอาชนะได้ก็ได้จ้างคนคนหนึ่งนะครับปรึกษากันเข้าใจกันมามีวิธีทำแบบนี้แบบนี้อาละจ้างปลอมไปเป็นคนดูแลสวนมะม่วงให้พระราชานะครับพอคนนั้นได้มีโอกาสได้ไปทำสวนของพระราชาแล้วนี่ก็ไปปลูกต้นบรเพชรให้พันต้นมะม่วงนะครับต้นไม้ขมที่มีรสขมใกล้ต้นมะม่วงนะครับปลูกใกล้ๆกันต้นสะเดาต้นบรเพชรขั้นปีรุ่งขึ้นเนี่ยมะม่วงออกลูกออกมาเนี่ยมันก็อมขมกินไม่ได้ไม่อร่อยพระราชาจึงไปถามปุโรหิตนะครับปุโรหิตก็พิจารณาด้วยปัญญาที่ปรึกษาจึงกล่าวกับพระราชาว่าต้นมะม่วงต้นนี้มันมีรสขมเพราะถูกล้อมรอบด้วยความขมจากดินจากต้นไม้ที่ขมนะครับบรเพชรสะเดามันอยู่ใกล้จึงทำให้มีรสขมพระราชาจึงให้ถอนต้นบรเพชรออกถอนต้นสะเดาออกรวมทั้งขุดดินขมๆทิ้งแล้วใส่ดินที่บริสุทธิ์รดด้วยน้ำนมสดในที่สุดมะม่วงก็กลับมามีรสหวานอีกครั้งนะครับนิทานเรื่องนี้นี่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ใกล้สิ่งใดมักจะเป็นแบบสิ่งที่เราอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่มีชีวิตพืชไม่มีชีวิตรากพันรากกิ่งพันกิ่งต้นกระทบกันมันยังกลายพันขมขมเหมือนกันคนเนี่ยถึงจะเป็นคนดีขนาดไหนนะครับคนดีขนาดไหนถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรอยู่ใกล้บ่อยๆมันจะชินมีเพื่อนดูดบุหรี่มีเพื่อนกินเหล้าใหม่ๆก็ทำเป็นรับไม่ได้โอ้เหม็นเอามือปิดจมูกนะครับมีเพื่อนกินเหล้ามึงกินไปเถอะกูไม่กินก็นั่งดูไปพอวันดีคืนนี้อ้าวแน่วันนี้วันเกิดพิเศษหน่อยอ้าวนะกึบหนึ่งอ้าวสักหน่อยกึบพอได้กินแล้วคนเราเนี่ยเล่าเข้าปากวันนี้กินของเขากินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์พอวันหลังอ่ะฉันเลี้ยงหน่อยเป็นเจ้าภาพก็เลยต้องกินด้วยมันชินไงกับท่านผู้ฟังนะครับคนอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่มันก็จะชินคนสูบบุหรี่ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นท่านบอกว่าคนพาลต้องอยู่ให้ห่างท่านผู้ฟังครับ
5: ในมงคล38ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวที่เป็นมงคลที่คนควรประพฤติประพฤติแล้วจะเป็นมงคลเนี่ยท่านเอาเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดไว้ข้อที่หนึ่งเลยนะครับอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่านปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตนะครับท่านบอกว่าการคบบัณฑิตเป็นรุ่งอรุณเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างการคบคนชั่วเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วทุกอย่างคนชั่วเราไม่เหยียบย่ำเราไม่ทิ้งเราช่วยเหลือแต่เราอย่าไปคลุกคลีครับท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญครับก็เป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่นำมาใส่นี่ผมมั่นใจว่ามีคุณภาพดีลองอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราอธิบายเป็นหลักเป็นวิชาการเยื่นเย้อเว่นเว้อนะมากเกินไปมันก็เหมือนกับเราโม้มากก็ไม่ดีนะครับผมชอบพูดเป็นกลางว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราพอลองกันได้นะครับชีวิตของเราสังขารของเราหาเงินมาเยอะนะครับหาเงินมาเป็น10ล้าน20ล้านมีบ้านมีรถอ่ะให้รางวัลมันสักหน่อยนะครับให้รางวัลกับสังขารของเราสักหน่อยครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
2: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
7: ๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทาน

0: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริ งจริงนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
4: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำ

ยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกาวบ้างไม้บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรนะแล้วก็คลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาให้ได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับมาฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาและมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วละแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างนะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคโลไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691จ้าชื่อเพลงอนิจจาทิ้งเจอ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรพิกออยล์ไปรับประทานนะฮะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับนะถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยเนี่ย2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกออย0812901691เดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจีงวันจันทร์ช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อกันได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตก็ว่าคุณนะเสียงร้องของโคสิตก็ว่าคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหา
12: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
13: ร่วมข่าวเด่น
14: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
14: ใน
13: เคาะข่าวค่ำ
14: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่12 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1 ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์เพื่อขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีก1 ช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ยังคงติดตามเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชติและสีกาเอ๋นะคะตัวเลขเมื่อเช้าถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยพุ่งไปไม่ใช่แค่100-200 ล้านนะคะตอนนี้เข้า700 กว่าล้านและยังมีที่กำลังรอตรวจสอบอีกเพียบเลยนะคะส่วน2เจ้าหน้าที่ DSI ที่โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ใช้ตำแหน่งราชการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีกรณีของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ในพื้นที่เองก็เลยต้องเร่งติดตามเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดซึ่งรัฐบาลไฟเขียวแล้วนะคะสนับสนุนงบเพิ่มให้จะได้เอาไปจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมีเรื่องของไทยกัมพูชาที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะประชุมอันโคลสครั้งแรกวันที่14-16 กันยายนนี้ที่สิงคโปร์ด้วยรวมถึงจับตาวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ14 กันยายนกับเรื่องหัวสว.กกต.จะมีความเห็นเรื่องหัวสว.อย่างไรจะส่งหรือไม่ส่งฟ้องเดี๋ยวต้องติดตามช่วงนี้เราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวค่ะ
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้เราเริ่มกันที่คดีของสมิโชติกับสีกาเอนะคะหลังจากที่ส่งฝากขังศาลทุจริตภาค1ทางผู้การกองปราบเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทคาดว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายอติโชติหรือสมิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะกับสีกาเอ๋โดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นนะคะส่วนแรกคือกรณีที่นายโชคกระทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดอันนี้ส่วนแรกแต่ส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นเงินค่ะของผู้กระทำความผิดร่วมใครบ้างเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดอีก215ล้านบาทก็คาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะส่วนจะเป็นสีกาหรือเป็นพระภิกษุนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้ทางปปง.เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้นะคะแต่จะทำให้เร็วที่สุดส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามคือคดีทุจริตท้องถิ่นเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกซัดทอดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวกลางในการรับเงินวันนี้ใช้ตำแหน่งประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวจอนุญาตเพราะว่าอยู่ในชั้นสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ6ถึงระดับ7นะคะแล้วก็นายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8ทั้งคู่เนี่ยยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าก็มีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งนะคะจึงอนุญาตสำหรับทั้งคู่นั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3และถูกตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวเนื่องจากว่าไปขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัตน์สกุลหรือนายกเฮงนายกเฮงคืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การซักทอดว่าเขาจ่ายเงินให้ทั้งคู่ค่ะก็คือเหมือนเป็นคนกลางในการรับเงินแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจากการสอบปากคำทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามาต่อกันที่ประเด็นหัวสว.หลายคนลุ้นนะคะวันจันทร์นี้14 กันยายนกกต.จะมีความเห็นว่าอย่างไรวันนี้คุณไอติมค่ะบี้กดดัน7กกต.ให้ลงมติส่ง229ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ให้ศาลพิสูจน์นะคะโดยบอกว่าหลักฐานยังอยู่แล้วก็มองว่ากรณีที่พยานกลับคำเพียงคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปก็คือเหมือนเปรียบเปยว่ายังไงก็ปิดไม่มิดหรอกค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดยกคำร้องเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆนะคะจะเดินหน้าตรวจสอบเลยในทุกช่องทางโดยที่รัฐสภาค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่14กันยายนนี้โดยบอกว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงซึ่งบทบาทของกกต.ต่อคดีดังกล่าวเป็นกรณีสำคัญที่สังคมกำลังจับตาพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลนะคะไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิด แต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างสำหรับคดีหัวสอวอโดยมีการให้เหตุผลนะคะบอกว่าคดีก่อนหน้านี้กกต.เนี่ยเคยส่งฟ้องจากหลักฐานเพียงข้อความสนทนาเรื่องของการจับคู่ลงคะแนนแต่คดีนี้หลักฐานชัดกว่านั้นมากเยอะกว่านั้นมากนะคะเพราะแสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการมีเส้นทางการเงินค่ะมีการนัดแนะมีการนัดหมายมีการนำโพยที่เอาไปใช้ในวันเลือกตั้งด้วยกกต.4ใน7คนมีปัญหาในการขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแหละค่ะจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบของตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลเท่านั้นค่ะส่งให้ศาลพิจารณาแล้วก็ให้ศาลเนี่ยมีความเห็นหรืออย่างน้อยควรจะต้องเป็นความเห็นของกกต.อีก3คนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวไหมที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งถูกเลือกโดยสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าถ้ามติไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นการเรียกข้องครหาหรือว่าผลประโยชน์ที่ขัดกันส่วนข้อสังเกตว่าการจัดกิจกรรมของพรรคประชาชนการเสวนานั้นเป็นการกดดันกกต.ก่อนลงมติหรือไม่คุณพฤทธิ์ยืนยันนะคะบอกว่าการเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของส.ส.ด้วยเมื่อถามถึงเอกสารที่หลุดเกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การคือในเอกสารอ้างว่าถูกบังคับข่มขู่ให้ไปให้การในทางที่เหมือนให้ร้ายกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะที่บอกว่ากลับคำให้การคุณมณิษฐ์บอกว่าเราจะเรียกว่าเอกสารหลุดหรือเอกสารปล่อยครับพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหานั้นบังเอิญตรงกับที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ทางนี้หลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนมีเส้นทางการเงินมีประวัติการติดต่อมีโพยและมีบัตรลงคะแนนคุณปริศใช้คำว่ามันมีช้างทั้งตัวนะครับพยานกลับคำให้การเพียงคนเดียวคงไม่ได้ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปคุณปริศยังบอกอีกว่าสำหรับแนวทางหลังวันที่14กันยาค่ะหากกกต.ยกคำร้องหรือว่าไม่ส่งฟ้องเนี่ยนะคะทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนมากเรื่องนี้คุณพฤทธิ์บอกว่าไม่จบแน่นอนค่ะกกต.ต้องเตรียมตอบคำถามในการพิจารณารายงานประจำปีในสภาสัปดาห์หน้าเลยส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารต้องตอบคำถามในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยขณะที่ในทางกฎหมายยังคงต้องพิจารณาช่องทางดำเนินการต่อรวมถึงการดำเนินคดีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งอาจต้องให้ผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นไม่ใช่พรรคการเมืองโดยตรงยืนยันว่าพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิที่มีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมพร้อมกล่าวว่าหากคดีกงสว.จบลงโดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่จะได้กลับมาคือระบบการเมืองที่สีน้ำเงินทำอะไรก็ไม่ผิดและบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวว่ามีบางสีอยู่เหนือกฎหมายนี่คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์ให้สัมภาษณ์นะคะค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวไปกันที่การประชุมพรรคภูมิใจไทยบรรยากาศคึกคักมากซึ่งจริงๆแล้วบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก่อนประชุมพรรคเป็นประจำเขาเรียกว่าประชุมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะช่วง4โมงครึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเขาก็จะมีการรับประทานอาหารมีอวยพรวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นวันเกิดของคุณอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยก็อายุครบ60ปีในวันที่13กันยายนนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะซึ่งคุณอนุทินก็สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินเดินทางถึงพักตอนบ่ายสามครึ่งท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวจากนั้นก็เลยเดินเข้าไปในที่ทำการพักเพื่อเข้าร่วมประชุมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีสมาชิกของพักภูมิใจไทยที่เป็นส.ส.นะคะแล้วก็มีครม.ในสังกัดพักรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักและผู้บริหารส่วนต่างๆที่ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพักอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมค่ะคุณอนุทินสวมเสื้อหลายคนอาจจะเห็นในสื่อนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษสกรีนเชียร์ทีมไทยของแบรนด์สิริวัณวรีค่ะเดินลงมายังร้านกาแฟด้านล่างของที่ทำการพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวว่ามาตามหาภริยามาตามหาคุณจ๋านะคะก่อนที่จะนัดพบสื่อมวลชนแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่13กันยายนซึ่งจะมีอายุครบ60ปีโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีส.ส.แล้วก็แกนนำพรรคมามอบดอกไม้อวยพรแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะทำบุญที่บ้านแบบเรียบง่ายค่ะไม่มีพิธีรีตองไม่มีงานเลี้ยงแล้วแล้วก็ไม่ได้เชิญพระเกจิเป็นพิเศษด้วยนะคะจะนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาทำบุญแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่อยากขอพรในปีนี้ค่ะสื่อถามคุณอนุทินบอกว่าผมขอพรเป็นประจำทุกปีขอทุกวันแต่วันเกิดปีนี้จะขอแค่2เรื่องคืออยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2 อยากให้คนไทยมีความสุขมากๆ จะขอแค่2เรื่องนี้ค่ะขอให้ประเทศไทยเข้มแข็งกับขอให้คนไทยมีความสุขแล้วบอกว่าผมไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองเลยเพราะหากได้2สิ่งนี้ถือว่ามีค่ามากกว่าของขวัญใดๆนายกยังกล่าวถึงการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ท้อถอยด้วยคุณอนุทินยังย้ำถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะบอกว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากเสียงสนับสนุนในสภาทั้งการผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570และกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเสนอยืนยันว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในกองทัพและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ถูกคุกคามและจะไม่สูญเสียอธิปไตยหรือเสดินแดนอย่างแน่นอนในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะคะคุณทินได้โชว์พระกริ่งจากจังหวัดสุรินทร์อันนี้ห้อยติดตัวในช่วงวันเกิดพร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าหลวงพ่อให้มาก่อนจะกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนความหมายก็คือขอให้มีความสุขครบรอบอายุ60ปีเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างค่ะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เบรกนี้ใครเป็นแฟนคลับของไทยช่วยไทยพลัสบ้างคะเพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีนะคะนายกสั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขยายเดือนนี้คือเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วปรากฏว่าไปเช็คงบแล้วเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทแต่บอกว่ายังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระให้กับประชาชนเรื่องของค่าครองชีพได้ดีซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการดำเนินโครงการแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมานายกบอกว่าได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะในการขยายโครงการออกไปอีก1-2 เดือนกรอบระยะเวลาที่จะต้องขยายต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ส่วนจะสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ทันทีหรือไม่นายกบอกว่าต้องดำเนินการให้ได้ต่อเนื่องค่ะเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเหลือเวลาอีก3เดือนก็คือนับตุลาพฤศจิกาธันวาโดยจะขยายได้1-2 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาวงเงินนะคะที่มีอยู่พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการลดภาระค่าครองชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านรองนายกนิติเอกนิติอ่ะนะคะบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีไทยกัมพูชาค่ะรองนายกศรีศักดิ์เปิดเผยบอกว่าไทยมั่นใจในข้อกฎหมายมากๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์แล้วด้วยต้องพูดถึงในรายการที่หยิบมารายงานกันของท่านรองนายกซึ่งตอบคำถามในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 นะคะเผื่อใครได้ฟังก็ต้องบอกว่ามันจะมีกรณีที่ไทยเราจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกเลย 14-16 กันยายนนี้ที่สิงคโปร์นะคะทีนี้ในวันที่15เนี่ยจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการแต่ละฝ่ายเขาก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงเหมือนแบบเป็นการแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายระยะเวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะรองนายกบอกว่าฝ่ายไทยมีการคุยกันเองแล้วว่าระหว่างหน่วยงานต่างๆในหลายๆรอบเนี่ยเราเนี่ยจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศให้ความพร้อมในเรื่องการหารือด้วยส่วนในประเด็นการกล่าวอ้างตนมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44ซึ่งนั่นก็เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีอีกทั้งกัมพูชาก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีอันคลอสเมื่อเดือนมีนาคมและทั้งสองฝ่ายก็ยังได้พูดคุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นปีด้วยนายศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อคุยกันแล้วไม่มีความคืบหน้าก็ต้องมาพิจารณาว่ามันมีกลไกอื่นๆภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติอีกหรือไม่ที่จริงแล้วก่อนที่จะไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันโดยไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันแต่หากเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ไทยและกัมพูชาก็ต้องร่วมกันตัดสินใจเพื่อไปสู่กลไกอื่นๆซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลแต่ก็มีการเอ่ยว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดค่ะจากเรื่องของไทยกัมพูชาไปที่เรื่องของการเดินรถ Airport Rail Link นะคะหลายคนเป็นกังวลใจเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขมาจากภาคเอกชนแล้วก็ถูกมองว่าตอนนี้มีการนำประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือเปล่า ยังคงมีเสียงติติงนะคะจากทางประธานคณะอนุกรรมการคมนาคมของสภาที่เตือนว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสาร Airport Railing เป็นตัวประกันเลยหลังจากมีการเสนอดีลเดินรถต่ออีก4เดือนแลกกับการไม่ฟ้องคดีที่ยกเลิกสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนะคะโดยบอกว่าปัญหาเนี่ยมันส่อเขาเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่ารัฐบาลยังคงไม่มีแผนในการรับมือเรื่องนี้คุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดทำและติดตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมในกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้กล่าวถึงปัญหาการบริหารจัดการรถไฟฟ้า Airport Railing หรือ ARL ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดอยู่ในเครือ CP ก่อนที่จะบันทึกข้อตกลง MOU เดิมเนี่ยจะหมดลงในวันที่30กันยายนนี้โดยบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดทำหนังสือนะคะเขาทำหนังสือถึงผู้ว่ารฟท.เสนอเงื่อนไขการดำเนินชั่วคราวเป็นเวลา4เดือนก็คือนับตั้งแต่1ตุลา69จนถึง31มกราคม70ต่อมา10กันยายนมีการประชุมบอร์ดรฟท.โดยยังไม่ถือว่าได้ข้อยุติจากนั้นวันที่11กันยายนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรถไฟไทยได้หารือกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเบื้องต้นมีประเด็นที่ต้องเจรจากันต่อแต่ทุกอย่างต้องจบก่อน30กันยายนซึ่ง MOU เดิมจะหมดอายุก็คือ30กันยายนนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นจะกระทบต่อการให้บริการประชาชนเมื่อพิจารณาเนื้อหาในร่างข้อเสนอของเอกชนก็พบว่ามี3เงื่อนไขอันตรายที่อาจทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบและต้องแบกรับภาระทางการคลังโดยไม่จำเป็น3เงื่อนไขที่ว่านะคะคือ1เอกชนเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถให้4เดือนอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่กลับสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนต่างจากรฟท.ในภายหลังอันนี้1ค่ะ2รฟท.ต้องคืนเงินหลักประกันตามข้อตกลงเดิมจำนวนไม่น้อยนะคะ 1,067 ล้านบาทคืนให้แก่เอกชนทันทีที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดแล้วค่อยวางหลักประกันก้อนใหม่ซึ่งยังไม่สามารถตกลงมูลค่ากันได้3เอกชนระบุสิทธิ์ว่าสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีหากรฟท.ยื่นฟ้องหรือดำเนินคดีต่อศาลเกี่ยวกับข้อพิพาทสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือเรียกร้องตามหลักประกันใดๆดังนั้นจึงมองว่า3เงื่อนไขอันตรายที่เอกชนเขาใส่มาเพื่อบอกเลิกการเดินรถหากรัฐใช้สิทธิทางศาลถือเป็นการนำประชาชนผู้ใช้บริการมาเป็นตัวประกันเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ให้รัฐบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายตามสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในข้อตกลงบริการสาธารณะและประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือภาครัฐยังขาดความพร้อมในการเข้ามาบริหารจัดการเดินรถเองทั้งที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าบันทึกข้อตกลงเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนและปัญหาดีลรถไฟเชื่อม3สนามบินก็ส่งสัญญาณว่าจะล่มมานานแล้วแต่กลับไม่มีการเตรียมแผน2ไว้รองรับรัฐบาลต้องตอบให้ชัดว่ามีแผนรองรับอย่างไรที่ไม่ใช่การยอมแลกผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนี่คือสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์กล่าวไว้นะคะสำหรับเรื่องของรถไฟ3สนามบินที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงและยังมีเรื่องของ Airport Railing อีกเดี๋ยวต้องติดตามนะคะส่วนเรื่องของปลาหมอคลังดำมีคนไปพบว่าไปโผล่นู่นค่ะกาฬสินธุ์วันนี้ประมงกาฬสินธุ์ก็เลยเปิดปฏิบัติการด่วนระดมเจ้าหน้าที่ไป5จุดเสี่ยงจัดการปลาหมอคลังดำนั่นแหละค่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะระบาดแล้วก็ทำลายระบบนิเวศแล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจประมงคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละค่ะที่ลักลอบนำเข้ามาปล่อยจู่ๆปลาหมอคลังดำมันไม่น่าจะว่ายไปถึงกาฬสินธุ์ได้เองโดยวันนี้ที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมระดมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดและอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเขื่อนลำปาวและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวเปิดปฏิบัติการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวอย่างเร่งด่วนจุดเริ่มต้นของความกังวลนั้นมาจากการที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาพบปลาหมอคลางดำในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีทำให้เจ้าที่หวั่นเกรงว่าถ้าไม่เร่งควบคุมอาจลุกลามจนทำลายระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อปลาน้ำจืดที่หลงเหลืออยู่ไม่ถึง84ชนิดอาจลามไปถึงการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ุ้งกล้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีปฏิบัติการครั้งนี้นะคะระดมใช้เครื่องมือประมงสุ่มตรวจบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างอย่างละเอียดค่ะโดยการเลือกจุดสุ่มตรวจอ้างอิงจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำที่ชอบอาศัยในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานเนี่ยแหละค่ะปลาหมอเขาตีเลยนี่คือแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้เลยค่ะเหมือนเราที่ตอนนี้ข่าวเรื่องพระนะคะชอบใช้สับไปรุ่นตีเก๊อันนี้เหมือนกันนะคะถ้าจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานตีเลยค่ะเนี่ยแหละแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้ปัจจุบันยังคงพบการระบาดในพื้นที่ตำบลหนองสวงนะคะที่อำเภอหนองกรุงศรีก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนที่น่าตกใจก็คือเจ้าที่มั่นใจว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำเปาในครั้งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่นำเข้ามาขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอของการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำชนิดนี้เข้าสู่พื้นที่นะคะและยังคงต้องติดตามกันต่อว่ามีมาตรการใดเพิ่มเติมอีกอย่างเร่งด่วนค่ะด่วนจริงๆเป็นเล่นไม่ได้นะคะปลาหมอคางดำแพ๊บๆนี่กระจายทั้งบ่อกระจายทั้งเขื่อนได้นะคะขณะที่รัฐบาลเองมีการสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วค่ะ21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำแล้วเตรียมงบกลางให้ด้วยเพื่อสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวทางกระทรวงเกษตรเขาเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมากำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงนะคะและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดเรียกว่า Task Force ใน21จังหวัดให้รายงานการระบาดในแต่ละพื้นที่และให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถประสานระหว่างหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดไปเลยค่ะไอ้พวกขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารตัดออกให้หมดขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านเช่นการไล่ล่าการเร่งล่าการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการบล็อกพื้นที่เสี่ยงทำหลายอย่างแต่การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลก็มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณปี70ไว้ให้อีก 70-90 ล้านบาทนะคะจากสถานการณ์นั้นการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็มีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วอาจจะต้องขอเพิ่มอีก 70-90 ล้านเตรียมไว้ให้ปี70แต่อาจจะไม่พอขอเพิ่มอีกต้องใช้งบกลางค่ะจะขออีกประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมนะคะปิดท้ายที่การรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,520,000 คนนะคะเป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยนายเวททางพ่วงทรัพย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยนะคะยอดล่าสุด11กันยายนอยู่ที่ 1,520,000 คนมีคำสั่งป้อนใช้งานแล้วกว่า 8,700,000 พร้อมนะคะประชาชนก็เริ่มเรียนจนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 1,200,000 คนบทเรียนยูสเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบตามเงื่อนไขแล้ว 139,519 ใบค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

24-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตและไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจัดลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5-9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว่เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกขนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา5:30 นถึง7 นาฬิกาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมมีจำนวน4 รูปเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน10 วัดเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7 วัน 15 วัน 50 วันและ 100 วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีองคมนตรีเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปยังวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายแด่พระราชวชิรอุทาจารย์ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรอุทาจารย์เป็นพระราชวชิรอุทาจารย์ภาวนายานสุนทร
ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัด1พระครูสังครักษ์1พระครูสมุก1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่พลเอกกัปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจซึ่งดำเนินงานบนพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเพื่อการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองจากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จนเกิดเป็นผลสำเร็จได้ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าเป็นการสร้างรายได้และเกิดช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สถานีนิวิจัยดอยปุยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปี2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายโอกาสนี้องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเริ่มถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเริ่มทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฟิร์นต่อไปในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะและสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผายับส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางสาววาสนามาศศรีและนายชนาญพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยและนางวันดีชาวนาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสาก่อนออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงษ์นิทิตกำธรและคณะครอบครัวปั่นสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางสาววาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบนิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนพระราชปณิธานไม่ได้หยุดเพียงแค่พระราชดำริหากพระราชปณิธานนั้นได้แผ่วงกว้างขยายหล่อหลอมพลังแห่งความศรัทธาลงสู่คนไทยทั้งชาติเพื่อร่วมกันตามรอยพระราชปณิธานแห่งการให้และแบ่งปันทั้งแผ่นดิน

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคของประเทศทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรด้วยพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลายพระราชกรณียกิจอาจมิได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่เป็นการทรงงานอย่างเงียบๆพระองค์ทรงติดตามปัญหาพระราชทานแนวทางและความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกด้านเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทรงวางรากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติครบทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงห่วงใยการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและในทุกครั้งที่เกิดเหตุฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆตลอดจนภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำพาประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันมาโดยตลอดพระราชดำริแห่งการทำความดีได้ขยายออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนมีการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นวันนี้ได้หลอมรวมพลังของคนไทยให้ร่วมกันดูแลสังคมช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระปณิธานแห่งการให้ร้อยใจไทยร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ปรากฏเฉพาะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจต่างๆเท่านั้นหากยังส่งต่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วองค์การมหาชนสำนักงานเขตคลองเตยและภาคีเครือข่ายเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2569นี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยนำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยกว่า500คนตรวจคัดกรองโรคตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ตรวจพบโรคต้อกระจกหรือมีความผิดปกติทางสายตาจะได้รับการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมมอบแว่นสายตาและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามองเห็นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทรเกื้อกูลและแบ่งปันเดินตามรอยพระมหากษัตริย์ ้ทรงปิดทองหลังพระเป็นภาพสะท้อนของการสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้
1: ผมมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักเลยพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ผมไปทำที่บนดอยผมทำมาได้20กว่าปีทำดอยทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามจะตำแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวตลอดนะ
2: การไปชายแดนไปโรงเรียนต่างๆหลังคารั่วไม่มีซ่วมไม่มีนาไม่มีทุกอย่างสมาคมก็จะไปนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปชายแดนซึ่งตามรอยพระยุคลบาทนะครับ
3: ผมยังจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเยาวราชนะในวันที่เยาวราชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะ
0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินและนี่คือพลังแห่งการให้ที่ทรงจุดประกายให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจความดีนั้นย่อมส่งผลต่อและงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทย
4: เมื่อพระราชปณิธานกลายเป็นแรงบันดาลใจความดีจึงไม่หยุดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมไทยเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการให้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
10: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตร พืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทรมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
18: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่ค่อยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยฮิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยหยิบเอายอดรักสุนารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่ก็ผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือจะใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังเหลือตะตังกับนี่ทำนาปีเหลือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปรายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคเนี่ยสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วเขาใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มเขาเนี่ยครับนะก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยนะงดได้งดเลยยิ่งก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะเนี่ย2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจ๊หมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศัตโคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยีน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่ฟอร์กัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวธรรมะครับมาวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไทยแขวพัดนะนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบชิจูจานก็เป็นจอยมิกฟูดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกัน
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ย ยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนหลังยังมีงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทพร้อมเผยนานาชาติยังเชื่อมั่นไทยสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการโดยระบุว่ายังมีวงเงินก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยนายอนุทินกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก1หรือ2เดือนโดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่พร้อมยืนยันว่าหากขยายโครงการจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินระบุว่าตนอยู่ข้างประชาชนและหากสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในห่วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างประเทศนอร์เวย์มีโอกาสได้หารือกับผู้นำประเทศหลายประเทศและพบว่าหลายประเทศมีความสนใจและเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรวมถึงต้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านความมั่นคงทางอาหารกับไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรเทคโนโลยีการแปรรูปและต้นทุนการผลิตและคุณค่าทางอาหารนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อกฎหมายของไทยก่อนประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์วันจันทร์นี้คุณยุวธิดาภูคำนนท์รายงานค่ะ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนโดยในวันที่15จะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยกันเองระหว่างหน่วยงานหลายรอบว่าจะเสนอประเด็นอะไรและยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในส่วนของประเด็นกล่าวอ้างนั้นเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะนำเสนอท่าทีของไทยผ่านหลักเหตุผลต่างๆทั้งนี้นายสิงหศักดิ์ระบุว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่างสองประเทศอยู่ดีและย้ำว่าจะคุยเรื่องเกาะกูดของประเทศไทยด้วยโดยหวังว่าจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนบนเส้นแบ่งเขตแดนจะได้ไม่ตามมาซึ่งข้อสงสัยต่างๆอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อ

0: วันซืนสั่งไม่สีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
0: ใช่
4: จริงจริงขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดโสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691

16ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ทักทายคนไทยทั่วประเทศเลยนะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: วันนี้วันเสาร์เราก็อยู่กันที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
1: จังหวัดปราจีนบุรี
0: ชั่วโมงนี้นะครับตำรวจภูธรภาค9
1: ปางการ
0: จังหวัดสตูลขอบคุณลุงต๋อยจากอำเภอละงูด้วยนะครับจังหวัดสตูลบอกเสียงดังฟังชัดเจนดี
1: ลุงต่อยใช่ไหม
0: ครับแล้วขอบคุณพี่ปั้นจากควนกาหลงบอกว่าอร่อยมากโกโก้โกโก้อร่อยมาก
1: รับประทานไปแล้ว
0: ขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงอย่าแปลงยาวนะสั่งเลยเมื่อวานนี้ต้องดื่มให้ได
1: ้
0: ต้องดื่มให้ได
1: ้โกโก้นะ
0: พี่มาปรางพี่มาปรางย้ายจากนนทบุรีไปอยู่นู่นไปอยู่อะไรอะบางขุนเทียน
1: กรุงเทพเนี่ยนะ
0: พอได้ยินข่าวมีโกโก้สั่งเลย
1: สั่งมาแล้ว
0: สั่งแล้วส่งไปแล้ววันนี้น่าจะถึงแต่กระจำที่อยู่ไม่ได้สักที
1: 2กล่อง500
0: ใช่แล้วก็พี่สาวจากมะนังจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: สตูลก็สั่งมาแล้วนะ
0: มาเช้านี้อินเทอร์เน็ตผมหลุดหมดเลยจนเดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตเสียตอนนี้ใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตเอานะมันก็อาจจะหน่วงๆหน่อยอาจจะช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะขอบคุณมากขอบคุณพี่เปียกจากบางเลนด้วยเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมไปเยือนถึงบ้านกันเลยเอาปุ๋ยไปให้เอาฮอร์โมนไปแจกรวมไปถึงเจ้าดึงรวงด้วยเนี่ย
1: เอาไปด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: จะได้ดึงเร็วจะได้ร่ำรวย
1: นั่น
0: ตั้งใจว่าออกจากบางเลนแล้วจะไปวัดดอนเจดีย์ซะหน่อยไม่ได้ไปเลยครับมันค่ำเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว่าขับรถตามภาษาคนแก
1: ่ค่อยๆไปไม่อันตราย
0: ใช่ไปเชื่อ GPS หลงตลอดทาง
1: หลงหรือไง
0: หลงทางยังกลับบ้านได้นี่เนี่ย
1: GPS พาหลง
0: GPS พาหลงแล้วก็กลับถึงบ้านนะ
1: ก็ถึงปลอดภัย
0: ปลอดภัยสบายใจขอบคุณนะขอบคุณทุกๆท่านเลยพี่น้องที่นครนายกเมื่อวานนี้ก็สอบ3ลายนะครับสอบถามเรื่องปุ๋ยเดี๋ยววัดเก็บเกี่ยวรุ่นนี้ใช้ปุ๋ยลุงช้างแน่อย่าเพิ่งเลิกทำซะก่อนปุ๋ยนี่ไม่เลิกทำเพราะว่าเรามีแต่สูตรอย่างเดียวแล้วก็ให้โรงงานเขาทำให้นะครับไม่ต้องลงทุนไม่เหมือนดึงลวงไงดึงลวงก็ลงทุนเยอะ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่คุณภาพก็ดีมากนะ
1: ดึงลวงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดึงเร็วด้วย
0: ร่ำรวยเร็วเหลือเกินนะใช้วันนี้ใช้ทั้งให้ได้เลยนะพี่น้องทางภาคใต้มีทำทุเรียนด้วยนะ มีทำยางพาราด้วยผมแนะนำเลยนะครับทั้งดึงรวงทั้งเม็ดฟู่ใช้ได้เลยแต่ปุ๋ยเนี่ยใช้ปุ๋ยแถวๆบ้านท่านเนี
1: ่
0: ยไปส่งไม่ไหวจริงๆนะครับขอบคุณพี่สาวจากชุมพรด้วยเมื่อวานบอกฟังอยู่ชัดเจนดีผมไม่แน่ใจว่าฟังคลื่นไหนนะ
1: ที่จังหวัดชุมพร
0: นะสั่งยาหญ้าบริ้งมา2กระปุกนะครับไปดูแลสายตานะครับบอกเคยกินดีแคร์แล้วอยากจะลองเปลี่ยนเป็นยายาบิงบ้างเยี่ยมยอดเลยนะฮะขอบพระคุณมากครับ
1: ยายาบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ครับ
1: กระปุกละ800
0: ก่อนจะเป็นเรื่องของข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเรื่องกฐินสามัคคีหน่อยเมื่อวานผมไม่แน่ใจนะว่าวัดหนองแจ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนองแจ้งหรือเปล่าที่เปลี่ยนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ยเมื่อวานมันพอดีผมกำลังขับรถอยู่ไง
1: เดี๋ยวถ้าทางวัดฟังอยู่
0: แจ้งมาเลยแจ้งมาใหม่
1: แล้วจะได้ประกาศกันนะ
0: ครับ
1: ว่า
0: ขับรถแล้วไม่มีอะไรจดไง
1: โอ้
0: จำอย่างเดียว
1: ไม่ได้บันทึกกูไง
0: ไม่ได้บันทึกลื
1: ม
0: ขับรถแล้วรถกำลังเยอะด้วยตอนนั้นน่ะ
1: รถก็ไม่น่าเยอะเลยเนาะ
0: เหลาไม่น่าไปเลยตอนนั้น
1: เอาไปขายปุ๋ยอ่ะ
0: ครับ
1: รองไปเขาสั่งมา
0: เอาเล่าให้เขาฟังหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: วัดเนี่ยนะจะกองละ500กองละ 1,000 หรือกำลังศรัทธาของท่านน่ะนะ
0: ครับ
1: จะออกลงทานก็ติดต่อกันไปกับทางวัดน่ะนะ
0: ครับ
1: ออกลงทานเมื่อไหร่อ่ะ
0: ก็1พฤศจิกาผมอ่ะ
1: ลงทานอะไรอ่ะนะ
0: กาแฟ
1: กาแฟลิซ่า M น่ะ
0: มีกาแฟแล้วก็มียาดมด้วยนะ
1: โอ้
0: เมื่อวานในห้างไทยทิพย์โอสถ
1: ว่าไง
0: คุณหนุ่มธนวัฒน์เดี๋ยวบอกจะใ ไอ้ยาดมอ่ะที่เป็นยาดมน้ําอ่ะ
1: เอามาแจกมาแถมกัน
0: เอามาแจกเลย
1: ทําบุญกันด้วย
0: ครับผม
1: อ้าวได้นะ
0: ประวัติมีแต่คนแก่เข้าอ่ะ พอจะสาวเข้าพุทธพลีร่างซะแล้ว
1: เออ
0: พีร่างให้ชายชมเชิญ
1: เอาวัดเข้าวากันแต่งตัวให้มิดชิดกันหน่อยนะ
0: เออหัวใจถวายวัดยังไงเมื่อกี้เนี่ย เอาแต่หัวใจถวายวัดพออย่าเอากายถวายพระนะ
1: อย่าให้ท่านใจแตกกันนะ
0: เออ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับ
1: กองละ 1,000 บาทวันที่1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: อันนี้ทางทีมเราก็ขายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่นะกระปุกละ300แบ่งให้วัดไป5บาท
1: ก็ทำบุญไป5บาทโดย
0: ไปซื้อที่ดินกัน
1: อัตโนมัติเลย
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ไม่แน่ใจว่าวัดหนองแจ้งหรือเปล่านะ
1: เดี๋ยวถ้าวัดหนองแจ้งฟังอยู่ถ้ามันวันที่31ก็โทรมาใหม่ก็แล้ว
0: เอาวันนี้โทรเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยรู้แต่จำไม่ได้ว่าวัดอะไรนะ
1: ครับ
0: โทรมาใหม่แล้วกันนะ
1: หนึ่งพฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครแปดพฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่เมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลาน อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็จะได้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับคณะกรรมการอย่างนั้นอย่าลืมนะเดี๋ยวยังไงโทรมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งเมื่อวานปกประคมประกาหายหมดไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ฝากไปยังพระนักเทศนะครับหรือว่านักพูดทั้งหลายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับวันนี้ลุงช้างมีเวลาว่างให้25นาทีงานในวสป .711 นะตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกา55นาทีเนี่ยมีทุกวันนะครับถ้ามีหลายวัดแล้วก็แบ่งวันกันไปนะครับแต่วัดไหนอยากจะเผยแผ
1: ่
0: พุทธศาสนาเรียนเชิญนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรหาลุงช้างโดยตรงเลยที
1: ่081-290-1691
0: โทรมาเลยครับหรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้ที่081-924-4377ไม่ลืมเบอร์ตัวเองเร็วจัง
1: บอกบ้า
0: เอานั่งเชิญนั่งครับตอนนี้กำลังออกอากาศสดๆอยู่นะครับใครจะมีธุระอะไรก็เขียนใส่กระดาษไว
1: ้ได้ได
0: ้ครับผมขอบคุณทุกๆท่านเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพี่เปียกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อวาน
1: พี่เปียกง่าย
0: ครับ
1: สั่งปุ๋ยได้นะ
0: สั่งปุ๋ยไปแล้วก็ที่โคกตูมก็ได้รับเรียบร้อยแล้ว
1: โคกตูมลพบุรี
0: วันนี้ใครอยู่แถวแถวตลาดนัดบ้านบ่อสายตำบลสัจแจงบางระจันก
1: ็สิงห์บุรี
0: ก็โทรหาพี่บิดาเขาเลยนะ
1: วันนี้เขาไปที่นู่นไง
0: กระสอบสองกระสอบจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าถึงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของ
1: เรื่องของอะไรอ่ะ
0: อ้าวทำไมอ่ะเรื่องของ ดินฟ้าอากาศอ่ะ
1: อ๋อพยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
0: ครับผมอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยผมนะ
1: เ
0: สียหมดเลยในอินเทอร์เน็ตผมอ่ะนี่ยังดียังมี
1: เ
0: ราเตอร์นะ
1: ครับ
0: เขาจับได้แล้วเนี่ยโจรใจร้ายปล้นธนาคารที่ตลาดไทยอ่ะ
1: กวาดไปทั้งหมดล้านกว่าเนี่ยนะ
0: ประวัตินี่เคยปล้นรถขนเงินมาแล้วด้วยนะ
1: มีประวัติไง
0: ครับจับแล้วครับโจรปล้นธนาคารย่านตลาดไทยกวาดเงินไป 1.5 ล้านบาท
1: 1.5 ล้านกว่าบาทเนี่ย
0: เพราะประวัติเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้วนะ
1: มีประวัติมาแล้ว
0: พ้นโทษออกมาแล้วกระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำอีกแล้วจากคดีคนร้ายใช้อาวุธปืน
1: ใช้อาวุธปืน
0: บุกชิงทรัพย์ธนาคารเนี่ยนะ
1: ย่านตลาดไทยตำบลคลอง1นี่แหละ
0: อำเภอคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไป 1.5 ล้าน
1: แล้วก็จากการสอบสวนพบว่า
0: ผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ170เซนติเมตร
1: สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเนี่ยนะ
0: สวมเสื้อสีแดงแล้วก็ใส่ถุงมือบุกเดี่ยวไปที่ธนาคารนะ
1: เข้าไปในธนาคาร
0: คนร้ายใช้เวลาประมาณ5นาที
1: ก่อนที่ธนาคารจะปิดทำการเนี่ยนะ
0: เมื่อเข้าไปด้านในคนร้ายใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเข้าไว้
1: อ้าว
0: จะมาดมไม่ให้คนอื่นเข้ามาที่เราอ่านข่าววันนี้ประมาณวานเนี้ย
1: ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปด้านใน
0: จากนั้นก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นมีพกมาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ขู่พนักงานขณ
1: ะ
0: นั้นพนักงานเหลืออยู่5คน
1: แล้วก็จากการตรวจสอบอีกคนนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ผู้ตรวจสอบอีก1คนก็รวมทั้งหมด6คนนะ
1: เห็น6คนคนร้ายทำไง
0: บังคับขู่เอาเงินที่เคาน์เตอร์ไปประมาณ 500,000 กว่าบาท
1: ได้ 500,000 กว่าบาทดิ
0: จากนั้นก็บังคับให้พนักงานพาไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินสดไปอีก1ล้านบาท
1: 1.5 ล้าน500,000เนี่ยนะ
0: รวมเป็นเงินที่คนร้ายได้ไปถึง 1.5 ล้าน500,000 บาทครับ
1: หลังก่อเหตุแล้วคนร้ายก็ขับรถเก๋ง
0: ทะเบียนสงขลาครับหลบหนีไป
1: แล้วก็พบว่ารถเก๋งเนี่ย
0: ที่ใช้หลบหนีเนี่ยนะ
1: ถูกไฟเผาทิ้งเอาไว้ที่ลานดิน
0: ริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวงครับ
1: สภาพรถก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งคัน
0: จากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: มีความคืบหน้าครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
1: ได้ทำการจับกุมในสายฟ้าอายุ54ปี
0: ซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นธนาคารล็อกตัวได้คารีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
1: คดีจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนมีร่องรอยถูกไฟลวกครับ
1: ที่ใบหน้าด้วยก็คาดว่าเกิดจากขณะเร่งรีบเนี่ยนะ
0: ขณะเผารถชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็พบรถที่ใช้ในการหลบหนีเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นรถเช่าจากบริษัทเอกชนเช่ามาตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมา
1: เช่ามา
0: จากการตรวจสอบ
1: ประวัติย้อนหลังเนี่ย
0: พบว่าคนร้ายเคยมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้ว
1: แล้วก็พ้นโทษออกมาก
0: ระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารซ้ำอีกครั้ง
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
0: นำตัวไปสอบสวนที่สภ.คลองหลวงปทุมธานี
1: ล็อกตัวแล้วก็นำไปติดคุกนะ
0: ตื่นเช้ามาอย่าลืมนะจ๊ะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
1: ็
0: ดูแลสายตาด้วย
1: ยาย่าบริงนะ
0: กลับเป็นแคปซูลนะ
1: ยาย่าบริงชนิดแคปซูลกระปุกละ800
0: 2เม็ด2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: ครั้งละ2เม็ดกระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนั่นนะซื้อ2กระปุก 1,500 นะ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะรับประทานแบบซอฟต์เยลเรามีดีแคร์ครับ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี30เม็ดซื้อ2กระปุก650บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุกล่ะ
0: 1,300 บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิสออยล
1: ์2กระปุก650เหมือนกัน
0: โปรมิสออยล์นี่ดูแลเรื่องไตนะใครที่เป็นโรคไตหมอก็บอกระวังนะจ๊ะจะได้ฟอกไตแล้วงดอาหารที่เป็นเค็มๆหน่อยปริมาณที่รับประทานไปอ่ะเบาๆหน่อยคือเขาไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อย่าไปกินเยอะ
1: อย่ากินเยอะ
0: กินเยอะได้อย่าไปกินบ่อย
1: มันเค็มเนี่ยนะ
0: เป็นพวกไตเนี่ยไม่ถูกกับของเค็ม
1: เดี๋ยวไตจะพัง
0: โซเดียมพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กถ้วยอะไรเงี้ยนะซอสน้ำปลาอะไรหรอกเกลือพวกเนี้ยถามว่ามีประโยชน์ไม่มีแต่พอริมาณที่พอดีถ้าปริมาณเยอะๆมันก็ไม่ถูกเรื่องเนี่ยวันนี้ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูทั้งไตและตับนะจ๊ะ
1: โปรมิกออย
0: นะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงโกโก้
1: โกโก้มาแล้ว
0: โกโก้ชูมาใหม่แล้วครับหลังที่2มาแล้วจ้า
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: เปิดแล้วด้วยเนี่ย
1: 2กล่องก็500กล่องเดียว300
0: อร่อยต้องถามพี่ปั้นนะพี่ปั้นออกหน้าใหม่หน่อยสิอร่อยมั้ย
1: ฟังอยู่หรือเปล่า
0: ฟังดูที่อยู่ที่เนี่ยบ้านอุดัยเจริญเนี่ยอุดัยเจริญ อำเภอขวนกาหลงเนี่ยนะ
1: โอ้สตูลเนี่ยที่นะ
0: จังหวัดสตูล
1: ขวนกาหลงเนี่ยนะ
0: ครับนี่ที่หลังจากจับได้ตำรวจก็ทำการสอบสวนเจ้าสายฟ้าเนี่ยนะเปิดปากเหตุจริงทรัพย์ธนาคารตำรวจพบว่ามีพิรุษไม่เชื่อเอาไปใช้หนี
1: ้
0: บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ยังตามหาเงินล้านไม่เจอเลย
1: อ้าวยังไม่ได้เงินล้านไง
0: มีการวางแผนอย่างดีเพื่อจะเปลี่ยนรถนะ
1: เอารถคันนึงแล้วก็หนี
0: ล่าสุดยอมเปิดปากแล้ว
1: รับสารภาพเ
0: ลยครับคนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ตลาดไทยนะวางแผนมาอย่างดีเช่ารถไว้เปลี่ยนส่วนคันที่เผาเป็นรถเถื่อนซื้อมา 30,000
1: ซื้อมาร
0: ับพ้นคุกคดีปล้นรถเงินขนเงินไม่มีงานทำครับตำรวจยังตามหาเงินก็อีก1 ล้าน
1: ยังไม่ได้เลยนะ
0: ไม่เชื่อว่าเอาไปใช้นี่ให้ลูกสาวหรอกเพราะมีพิรุธหลายอย่างไงตำรวจเขาเรียนมาเขารู
1: ้ก็ต้องดูแล
0: ดูเขาบอกดูรัดเราแล้วหลายวันนะ
1: ดูรัดเราหลายวันเลย
0: สายฟ้าเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาคนเนี้ย
1: เป็นไง
0: ไอ้คนไม่ดีเนี่ย
1: อายุ54เนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหาคนเนี้ยนะโอ้ไปธนาคารไปชิงธนาคารทหารไทยอ่ะ
1: ธนชาติเนี่ยนะ
0: สาขาตลาดไทยของหนึ่งของหลวงเนี่ย
1: ก็ได้เงินเป็นล้านนะนะ
0: ครับแล้วนำรถไปเผาทิ้งในป่าซื้อรถเถื่อนมาเผาแล้วก็ขับรถที่ไปเช่าเข้ามาเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ขับออกไปดองแดงดองแดงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวรามินทรานะครับ
1: อ๋อขับรถเช่าไป
0: ครับล่าสุดครับตำรวจจาก
1: ของหลวงเนี่ย
0: ปทุมธานีนะครับแกมาจากนู่นเลยนะแกเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรักษาราชการแทนภูมิกับสภ.คลองหลวงแค่ปรากฏสายฟ้านี่นะยอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
1: หลังก่อเหตุก็นำรถไปเผาเนี่ยนะ
0: ระหว่างลงมือก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็แขนซ้าย
1: ตบน้ำหน้า
0: แล้วก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุ
1: แล้วก็ไปซ่อนตัวที่รีสอร์ทย่านรามินทรา
0: ก็ต้องถูกจับกุมส่วนสาเหตุที่ลงมือเพราะว่า
1: หลังจากพ้นโทษมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีงานทำ
1: และกติกาพนันด้วย
0: จนเป็นหนี้เป็นสินส่วนเงินที่ชิงทรัพย์ไปได้นั้นนะ
1: เอาไปไหนอ่ะ
0: ไปใช้หนี้แล้วก็ให้ลูกสาวไปแล้ว
1: ลูกสาวจะยุ่งด้วยรับของโจรเนี่ย
0: เบื้องต้นเพราะว่าสายฟ้าเนี่ย
1: ยังเคยมีประวัติเนี่ย
0: หัวพันคดีอาชญากรรมสำคัญเมื่อปี2555
1: แล้วก็เคยร่วมก่อเหตุปล้นรถธนาคารขนเงินเนี่ยนะ
0: บริเวณห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ได้เงินไปตั้ง16 ล้านตอนก่อนนะ
0: สายฟ้าบอกว่ารถยนต์คันที่เผาทิ้งเนี่ยซื้อมา 30,000
1: ซื้อมาร
0: ถไม่มีเอกสารอะไรนำทะเบียนปลอมไปติดเพื่อจะหลบหนีการจับคุมไงตำรวจโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพคันนี้8930เนี่ยที่ใช้ขับหลบหนีไปซ่อนตัวที่รีสอร์ทเนี่ยนะ
1: เป็นรถอะไรอ่ะ
0: ไปเช่าเข้ามา
1: อ๋อเพื่อเปลี่ยนคันนะ
0: ที่ไปก่อเหตุ
1: อ๋อ
0: ใช้ในการหลบหนีโดยเช่ารถมาจากบริษัทเช่าได้ประมาณสักเดือนนึงแล้วล่ะ
1: เช่ามาเป็นเดือนเนี่ยนะ
0: ท่านตำรวจแต่ก็บอกว่าเบื้องต้นไม่เชื่อมันหรอก
1: ไม่ปากใจเชื่อในการให้ปากคำ
0: เนื่องจากว่าตำรวจไม่สามารถตรวจเส้นทางการเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดตามที่ต้องผู้ต้องหากล่าวได
1: ้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตรวจสอบว่าเงินจำนวน1 ล้านกับ100,000 บาทเนี่ย
0: เอาไปใช้หนี้ให้ลูกสาวจริงหรือเปล่า
1: ตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ย
0: ซึ่งจะใช้ตอบจะได้ตอบสวนอย่างละเอียดตาและขยายผลเพิ่มเติมต่อไป
1: แล้วก็ขณะจับกุมเนี่ยนะ
0: ก็ไม่มีอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วครับ
1: ผู้ต้องหาอ้างว่าไง
0: เป็นปืนพลาสติกปืนปลอมทิ้งไปแล้ว
1: ทิ้งไปแล้ว
0: ผู้ต้องหาได้วางแผนอย่างดีขับรถดูลาดเลาหลายวันนะ
1: แล้วก็ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ก็นำรถเช่าไปจอดทิ้งไว้บริเวณซอยด้านข้างตรงจุดที่เผารถห่างกันประมาณสัก50 เมตร
1: หลังจากนั้นก็ขับหนีไปตามเส้นทางภายในซอยเทพกุญชร10ป่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วผลสุดท้ายก็ไปหลบซ่อนตัวที่รีสอร์ทโดนจับป่ะนะ
0: โดนจับเลยสมน้ำหน้าไบโอดีนะครับเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลบำรุงร่างกาย
1: ด้วยไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับเรากินอะไรเข้าไปในจากเอนไซม์เนี่ยมันก็จะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนบำรุงฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะจะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มทั้งทีต้องดื่มกาแฟที่มีความมั่นใจมีความปลอดภัยต่อร่างกายของเราเพราะไม่มีสารเสพติดไม่มีคาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: ไม่ใส่น้ำตาลใช้ซูคราโลส
1: นะ
0: เหมือนกับโกโก้โกโก้เขาใส่ซูคราโลสแต่ว่าส่วนผสมของโกโก้มันไม่มีของขมไงมันก็ไม่รู้สึกว่าขมไงมันก็เลยหวานแต่หวานแบบซูคราโลสไม่หวานแบบน้ำตาลนะครับ
1: นั่น
0: คือโกโก้ซูที่ดื่มแล้วอร่อยไม่อยากจะพูดเลยขออีกสักแก้วเดี๋ยวไหมเนี่ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับแต่กาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยสมถังเช่าเกากีเห็ดลินจือและ
1: กระชายดำนะ
0: มันขมไง มันขมก็เลยต้องใช้สูคโรสตัดความขมเพราะนั้นความหวานปลาแหลมปลาแหลมจะไม่เกิดขึ้นเลยออกขมด้วยซ้ำไปไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยง่าย
0: ครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวนะส่วนโกโก้เราใช้มะพร้าวนะถ้ากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเราใช้ถั่วขาวครับแถมยังไม่ดับกลิ่นของโสมด้วยสบายใจได้
1: นาน
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวัน
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: วันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มถุงสีแดงๆเนี่ยนะถุงหนึ่ง490บาทมี30แก้วเนี่ย
1: ใช่
0: ซื้อ2ถุง900รับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อนเอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อน
1: 5ถุงเอาไป2ก้อนจ่าย 2,000 บาท
0: ครับถ้าเป็นกาแฟสูตร2หรือว่ากาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งเขามีส่วนผสมเหมือนกันเพียงเพิ่มอะ
1: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ครับเพราะแบบลุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้ว20ซอง
1: สามร้อยแปดสิบบาท
0: ซื้อ2ถุง700ถ้าจะซื้อ1ถุงจ่ายเพียง
1: 380บาทเนี่ย
0: 4ถุงอะ
1: 4ถุงก็ 2,000 พันเดียว
0: เดี๋ยวเหอะ
1: เ
0: ขาจะไล่ออกปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ย อ้าวรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ซื้อ4ถุง 1,000
1: 4ถุง 1,000 นั่นน่ะ
0: ครับ
1: แถมสบู่ก้อนนึง
0: ใช่เอาดื่มกาแฟหมดแก้วจุ๊บไปนะตามด้วยมะระคีนกสัก2เม็ดนะ
1: มะระคีนกนะ
0: เออใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานแหมไม่กล้าดื่มกาแฟดื่มได
1: ้
0: แล้วก็รับประทานมะระคีนกลุงช้างควบคู่ไปด้วย
1: รับประทานได้
0: รับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยใครเป็นเบาหวานหมอให้ยามากินน่ะกินได้เลยกินกาแฟลุงช้างก็ได
1: ้
0: รับประทานเจ้าม
1: ะระคีนกนี่แหละ
0: ก็ได้กระปุกนึง60เม็ดน่ะ300บาท
1: ควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่
0: นะครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะนะ
1: ไปซื้อกัน
0: มะระคีนกนี่ขายราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยนะ
1: ปุกกว่า300เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: 2ปุก600
0: ไม่เสียค่าส่งไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่ต้องเสีย
0: 4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: แถมให้ไป
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: มะระคีนกครับ
1: เนี่ยเหมือนกันนี่แหละ
0: อ้าวสีกาเอเป็นไงรวยอู้ฟู่เลยเหรอเขาว่าร
1: วยแบบไหนอ่ะ
0: ชาวบ้านเขาบอกแม่ออกรถป้ายแดงซื้อบ้านสองหลังนะสีกาเอ
1: มีบ้านสองหลังเลยหรือไง
0: เอาตังค์มาจากไหนไหมนะ
1: อ้าวคนมีตังค์อ่ะ
0: เพื่อนบ้านบอกโอ้ยเอเนี่ยเหรอ
1: เป็นไง
0: มันรวยเหลือเกินออกรถป้ายแดงซื้อบ้านสองหลังสามารถปิดหนี้บ้านภายในระยะเวลา 3-4 ปีเท่านั้นเอง
1: คนมีตัง
0: จากกรณีกองปราบปรามจับกลุ่มทิศโชติหรือสมีโชติต้องเรียกสมีนะไม่ใช่ทิศ
1: อ
0: ดีตเจ้าวาดวัดไม่ต้องไปบอกชื่อวัดดีกว่าเสียชื่อวัดวัดเขาดีอยู่แล้ว
1: ที่อยุธยา
0: แต่คนมันไม่ดีคนมันเลวอ่ะ
1: ตำบลสะพาวล่มเนี่ยนะ
0: ยักยอกยักย้ายถ่ายโอนเบียดเบียงทรัพย์สินของรัฐรวมถึงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวในกุฏิ
1: สีกาน
0: ั่นแหละ
1: ในกุฏิ
0: มันประราชิกนะ
1: บนโต๊ะฉันเนี่ยนะ
0: โต๊ะนี้ดังเลยนะ
1: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะ
0: ทีนี้โต๊ะแต่ละโต๊ะแต่ละวัดนี่ก็ไม่เปลี่ยนเอาไม่เอาสีส้มแล้วนะหาสีฟ้าสีแดงแล้วนะ
1: ตอนนี้ยึดไว้เป็นของกลางอยู่ที่โรงพักแล้วนะ
0: ตอนแรกก็เป็นของกลางอยู่กลางกุฏิตอนนี้ไปอยู่กลางกองปราบแล้ว
1: อยู่ที่โรงพักกันนะ
0: ครับ
1: อ้าว
0: เอนี่อายุ47ปีนะ
1: อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่
0: ชื่อจริงว่าปุญญวีนะครับ
1: อ๋อชื่อเพราะ
0: บ้านก็อยู่ของหลวงปทุมธานีนี่แหละ
1: ผลปทุมบึ้งไง
0: มีทรัพย์สินโอ้มีทั้งพระเครื่องเนื้อทองคำ
1: โอ้โห
0: พระทองคำแท่ง
1: เออ
0: นาทองรูปพรรณ
1: เออ
0: คิดเป็นเงินก็ราวๆเท่าไหร่นะ
1: แหมโอ้โห6ล้านกว่าบาท
0: เลยแล้วมีเงินสดอีก
1: 3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
0: โฉนดที่ดินสลากออมสินนี
1: ่มีพร้อม
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน
1: ชาวบ้าน
0: บอกว่าแม่เคยเห็นสีกาเอแต่มันจะกลับบ้านครับไม่ค่อยดีบ่อยหรอกก่อนหน้านี้สีกาเอใช้รถกระบะเก่าๆ
1: เป
0: ็
1: นรถเก่าเนี่ย
0: แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ Toyota Fortuner สีดำป้ายแดง
1: หลังจากนั้นไม่ทราบ
0: สีกาเอยังซื้อบ้านหลังเก่าก่อนอีกนะแล้วก่อนที่ย้ายมาเมื่อปี62เนี่ยทราบว่าบ้านหลังนี้ซื้อเพิ่มอีก1หลังรวมเป็น2หลังแล้ว
1: ตอนนี้มีบ้าน2หลัง
0: แล้วไม่ค่อยกลับบ้านนะมีบ้านไว้ทำไมไม่รู
1: ้ส่วนพฤติกรรมล่ะ
0: ของเจ้าตัวก็ดูใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรผิดปกติหรอก
1: ชาวบ้านข้างบ้านเอว่างงาน
0: ไม่ผิดสังเกตอะไรนะ ที่พูดที่คุยกับแม่ของศรีกาเอ๋เนี่ยนะ
1: เป็นไงแ
0: ค่ให้ข้อมูลสื่อมวลชนว่าแม่ของศรีกาเอ๋เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่า
1: ว่ายังไง
0: ศรีกาเอ๋เนี่ยถูกอดีตสามีหลอกสูญเงินไปกว่า30ล้านจนกระทั่งล้มละลายหมดสิ้นเนื้อประดาตัว
1: น่าสงสารนะเนี่ย
0: เออฝ่ายชายจะนำเงินไปใช้ชีวิตกับภรรยาใหม
1: ่และปัจจุบันเนี่ย
0: อยู่กับยุทธยาเนี่ยนะมีลูกด้วยกัน3คนเป็นลูกสาว2คนลูกชาย1คนลูกชายอยู่ในการดูแลของพ่อเขา
1: บิดา
0: แล้วก็เคยมาบวชที่วัดพุทธไทยสวัสดิ์นี่แหละแล้วก็ลูกสาว2คนอาศัยอยู่กับแม่ของศรีกาเอ๋
1: อยู่ด้วยกัน
0: นึกถึงหัวอกลูกมั้ยลูกอายเขานั้นน่ะ
1: เด็กเขาไม่เกี่ยวกับเรา
0: เลยอีกทั้งเคยเห็นศรีกาเนี่ยใช้รถกระบะเก่าเปลี่ยนมาใช้ Fortuner เอาตังค์มาจากไหน
1: ป้ายแดงอ่ะนะ
0: แม่เขาบอกว่าลูกสาวนำเงินสดล้านสี่ไปวางซื้อรถคันนี
1: ้
0: ที่ต้องซื้อมาด้วยเงินสดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการถูกฟ้องร้อง
1: อ๋อซื้อเงินสดเลย
0: ผ่อนไม่ได้ติดแบ็คลิสต์ไงอ๋ออ๋ออ๋อ
1: พ
0: อเรื่องเอ๋นี่แย่แล้ว
1: ก็โดนอยู่
0: เป็นเกาป่ะ
1: ไม่รู้นะ
0: แต่เป็นเกาเอายาไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมมาเยี่ยมหน่อยสิ
1: ไปเยี่ยมไง
0: เดี๋ยว
1: เป็นไง
0: ข้อตรงข้อมันแดงมันปวดนะ
1: ปวดเกาทรมานนะ
0: บรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะกล่องหนึ่งก็200บาท
1: ปวดเกาเนี่ยนะ
0: พี่น้องสตูลสั่งซื้อได้เลยนะซื้อสัก3กล่องรู้เรื่อง
1: 3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องเสีย
0: ส่วนพี่น้องภาคกลางก็มีที่ซื้อเยอะแยะ
1: ไปซื้อกัน
0: เวลาไปซื้ออย่าลืมนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
1: ลุงช้าง 100% ข้างกล่องข้างขวดเนี่ยนะ
0: ไม่มีอย่าไปจ่ายตังค์เขาตุ่มสี่ตุ่มห้านะ
1: ต้องมีรูปลุงช้างนะ
0: เมื่อวานนี้โทรมาร้องเรียนผมหลายคนเลยให้ลูกสั่งซื้อในแพลตฟอร์ม
1: อ้าว
0: ไม่มีรูปลุงช้างสักกันหน่อยนี่เออเป็นงั้นได้ไงนะไม่มีก็ไม่ไปจ่ายตังค์เขาแต่ไปซื้อตามร้านนะที่ร้านเขามีอยู่แล้วสบายบือสะดือโบใช่ไห
1: ม
0: นะครับถ้ามันแค่ปวดเมื่อยเต้นตึงปวดเต้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบ
1: ทางด้านชนิดแคปซูลกระปุกกระ300
0: แน่นอนที่สุดมีลูกลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างติดเหมือนกัน
1: มีเหมือนกัน
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุก
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: เมื่อวานบ้านลุงแมวเอากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม5ถุงแล้วก็เอาไทยทิพย์โอสถอีก5ขวด
1: 5ขวดเนี่ยนะ
0: รวมเป็น 3,500ผมแถมของให้เพียบเลยนะ
1: แถมให้เขาไป
0: ทั้งสบู่ทั้งไทยแคลพัดเลยนะ
1: ส
0: บู่อะไรนะ
1: สบู่หาฟูงจากลุงช้าง
0: แต่ปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุนในนี้ก
1: ็ไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัด2กระปุก500บาท
1: เราจะแนะนำให้ซื้อ2กระปุกกันนะ
0: ซื้อ4กระปุกไปเลยแถมให้กระปุก 1,000 เดียว
1: ถ้า4กระปุกก็ 1,000 แถมให้1กระปุกกันนะ
0: ครับผม
1: เกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
0: ครับ
1: ส
0: ักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัส ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ขอบคุณมากๆครับช่วงเบรกโทรเข้ามาขอบคุณกันใหญ่เลยหาของอร่อยอร่อยกินยากเหลือเกินได้กินแล้วนะโกโก้เขาว่ารีบชงดารีบชงดา
1: โกโก้ชู
0: ร้อนร้อนยิ่งร้อนยิ่งอร่อยเลยนะจ๊ะ
1: อร่อยอร่อย
0: ครับผมคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเอาโฟกัสไปกินนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประทานโฟกัสกัน
0: คือพูดถึงฉี่บ่อยเนี่ยไม่ใช่ฉี่ปริมาณเยอะปริมาณปิดปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยนะ
1: รถหัวไปโปไปเท้าเนี่ยนะ
0: ใช่นะครับอย่างนี้แสดงว่าลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเราฉี่ปริมาณเยอะฟองฟอดเบาหวานจะละมังว่าด
1: ู
0: น้ำมดขึ้นอีกอะไรเงี้ยบางคนเป็นโรคไตเนี่ยขุ่นด้วยนะนะครับนี่เขาจะฉี่เยอะมากแต่ถ้าเป็นปิดปั๊บรถวันนี้โปเท้าถูกลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู
1: ่ทำให้เราปัสสาวะสะดุดนะ
0: ครับ
1: รับประทานโฟกัสโฟกัสกัน
0: ใช่
1: โฟกัสเธอขายยังไง
0: กล่องละ390บาท2กล่อง700
1: 3กล่อง
0: 1,000 บาทจ้ะ
1: โฟกัสนะ
0: กรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงว่ามีอดีตผู้ต้องอดีตครูซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: คดีชำเราเด็กเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตละ
1: อ้าว
0: มีอาการป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะ
1: อ้าว
0: เมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์แจ้งกรณีผู้ที่ต้องขังเนี่ย
1: คดีอนาจารเด็กเนี่ย
0: ยืนยันว่าเสียชีวิตขณะรักษาตัวที่ทันสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะ
1: ไม่ใช่เรือนจำนะ
0: กรณีศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์นายวิชัยอดีตข้าราชการครูเนี่ยนะ
1: จำเลยในฐานความผิดเกี่ยวกับการพรากเด็กเนี่ย
0: ไปกระทำอนาจารเด็กเมื่อวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับ
1: ผ่านมาเนี่ยนะ
0: มีการแจ้งต่อศาลว่าจำเลยเสียชีวิตแล้ว
1: เสียชีวิตแล้วนั้น
0: มันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะมันเด็กเสียชีวิตในคุกนะ
1: ที่โรงพยาบาลเ
0: ท่ต้องแจ้งเขาจริงหน่อยเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
1: เกี่ยวกับสถานที่และก็พฤติการ
0: การเสียชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ย
1: นายเนี่ยนะ
0: นายวิชัยถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
1: แล้วก็ถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจำของเปรม
0: ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม69เนื่องจากว่ากำหนดโทษเกินอำนาจการควบคุมของเรือนจำเดิม
1: แล้วก็เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ป่วยครับคุณวิชัยเนี่ยป่วยด้วยอาการปวดรุนแรงนี่แหละ
1: แล้วก็เรือนจำกลางของเปรม
0: ก็เร่งส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันที
1: แล้วก็เข้ารักษาดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้วย
0: ห้อง ICUมีการใส่ท่อแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: รวมทั้ง
0: ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตทั้งนี้บุตรของนายวิชัยได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลแล้วก็แบบประคับประคองนะครับ
1: โดยญาติได้แสดงเจตนา
0: ปฏิเสธการกู้ชีพนะครับCPR เนี่ย
1: เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
0: ถ้าเผื่อว่าพยะภาวะหัวใจมันหยุดเต้นไม่ต้องมาไม่ต้องมี CPR แล้ว
1: ไม่ต้องแล้ว
0: ต่อมาแกก็เสียชีวิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
1: ์ไว้ก็71ปี
0: รุ่นเดียวกับโชเล่เลย
1: รุ่นเดียวกันเลยไงแม่ผมนี่ยังไม่ถึง
0: จากภาวะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับ
1: ติดเชื้อในกระแส
0: ไตวายด้วยไตวายด้วย
1: ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ย
0: ปอดอักเสบด้วย
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
1: ภายหลังจากราชทัณฑ์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ย
0: ได้รับคำสั่งเบิกตัวจากศาลเมื่อ14กรกฎาคม69
1: จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง
0: ศาลไปยังเป็นทางการว่านายวิชัยเสียชีวิตแล้วโดยได้แจ้งต่อศาลวันที่11กันยายนนี่นะครับ
1: คือเมื่อวานเนี่ยดิ
0: กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่านายวิชัยไม่ได้เสียชีวิตในเรือนจำกลางของเปรมนะครับ
1: แต่เสียชีวิตในขณะเข้ารักษาตรวจรักษาพยาบาลที
0: ่ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ภายในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มกำลัง
1: และก็สามารถจนถึงวาระสุดท้ายนะ
0: โดยกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการดูแลผู้ต้องขังด้วยหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญนะเพราะบางคนไปพูดว่าเสียตายในคุกอะดิเขียนไม่ได้ตายในคุก
1: ตายที่โรงพยาบาล
0: เขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
1: ของสถานนุบาลเนี่ยนะ
0: ของ
1: ราชทัณฑ์นี่แหละ
0: ครับโอ้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
1: เรื่องอะไรอะ
0: ตำรวจแฝงตัวไปเป็นลูกศิษย์สมีโชติ
1: มีด้วยง่าย
0: โอ้แกแฝงตัวก็ไปเปิดใจสืบเอง โอ้สายตาเลยหลอกกันไม่ได้หรอกแกดูที่สายตาสนิทถนองกันไม่พิเศษก่อนจะเสพเมถุนเนี่ยกล้องติดไว้รอบวัดหมดทำไมจะไม่ได้เล่า
1: โอ้โหกล้องเยอะนะ
0: เออแกไปติดเองหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี
1: ้
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้าม
2: าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดี
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด ปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม16กันยายนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้

0: ่อฤทธิ์ตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569คุณอิคณิบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569อิทธินินบุญประเสริฐอะไรอย่างครับ
0: อนุทินโต้สนธิชี้หากเคลื่อนไหวจนรัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือประชาชนตั้งคำถามทำไปเพื่ออะไรย้ำรัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและเชื่อประชาชนยังให้โอกาสคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกูลที่นำกลุ่มมวลชนทวงคืนประเทศไทยทั้งนี้นายสนธิระบุว่าไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่อย่างไม่เป็นสุขโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไม่มีวันมีความสุขอยู่แล้วเพราะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนแต่รัฐบาลจำเป็นต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมมองว่าหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนพร้อมตั้งคำถามว่านายสนธิต้องการทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขและทำไปเพื่ออะไรพร้อมกล่าวว่าหากทำไปเพียงเพื่อความสะใจกับนายอนุทินตนเองไม่มีคุณค่ามากพอที่จะต้องนำไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศโดยนายอนุทินย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกวินาทีและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสและเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้เตะ3คู่กับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
3: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีแข่งขัน3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะครับพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ด0-1ครับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในครึ่งหลังพ่ายให้กับปัตตานี FC 1-2และ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเล่นใน True BG Stadium เฉือนเอาชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงทดเวลาครึ่งหลังบุญวิทย์ครับ3-2พรุ่งนี้ไทยลีกมีแข่งขันอีก2คู่นะครับพีทีประจวบจะพบกับสุโขทัยและชลบุรีจะพบกับระยองนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีแข่งขันด้วยกันทั้งหมด7คู่กำลังแข่งขันอยู่5คู่นะครับส่วนคู่เดือดครับ5:30ท่านแอมบอสเปอร์จะพบกับเอเวอร์ตันและ2:00ครับซันเดอร์แลนด์จะพบกับอาร์เซนอลอภินันท์
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: คุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โบเล่ไทยทิพย์โอสดเป็นไง
0: เขาอินเทอร์เน็ตผมอะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะนี่เขาก็มีคำเตือนมาในตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยปัญหาก็คือว่าใช้การไม่ได้เนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณพื้นที่ที่ท่านใช้งานขัดข้อง
1: อ
0: ยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมได้นะครับก็ไม่บอกว่าช่วงกี่โมงที่แรกบอก8นาฬิกา30นาทีมา9นาฬิกากว่าแล้วยังไม่มาเลย
1: ตอนเนี้ยที่เราจัดรายการเนี่ยนะ
0: ผมก็ใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตเอาไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ใช้สายไฟเบอร์นะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยฝนมันแรงมากนะเมื่อคืนเนี้ย
1: ฝนตกเนี่ย
0: ฝนตกหนักออกไปแบกมาเมื่อคืนเนี้ย
1: แบกมาเลยไง
0: โอ้โหเล่นเอาจะต้นไม้ต้นไร่พังสาย
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตสายไฟเบอร์หลุดกระจุยเลย
1: เสียหายกันไปอะนะ
0: ครับผม
1: ซ่อมแซมกันไป
0: เอาที่ไหนฟังได้บ้างเนี่ยที่สตูลฟังได้ไหม
1: ส่งข่าวมาหน่อยสิเล่า
0: ครับ
1: จะได้รู้ได้ฟังกัน
0: ส่งข่าวสิที่กาญจนบุรีฟังได้ไหม
1: กาญจนบุรี 97.75 เนี่ยนะ
0: ครับแต่ที
1: ่ต
0: ทดสปรนครนายกใช้ได้เปล่า
1: 89.75 นครนายกเนี่ยนะ
0: ทุ่งสงใช้ได้ไหม
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมโอ้โหตอนนี้น่าจะสับสนบางคนบางสถานีน่าจะเปิดเพลงไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันหลุดอย่างเงี้ย
1: อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: อินเทอร์เน็ต
1: มันก็เสียหายกันไปอะนะ
0: ครับ
1: จ
0: ะบลอเขาไม่ดังอะนะ
1: ไม่ดังไง
0: ที่ทุ่งสงดังแม
1: ่
0: ทุ่งสงดัง
1: นครศรีธรรมราชนะ
0: ครับผม
1: เอากลับมาฟังเรื่องของข่าวกันต่อดิ
0: มาแล้วทุ่งสงมาแล้ว
1: สงฟังได้นะ
0: เมื่อวานนี้สั่งซื้อไทยทิพย์โอสถไปส่งให้แล้วนะ
1: ส่งไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: สงนครศรีธรรมราชเน
0: ี่ยแล้วก็ที่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: ดังไหมดังไหม
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: มัน
1: ก็เ
0: สียหายกันกาญจนบุรีดังแล้ว
1: ครับ
0: สตูลดังบ่อ โว้ยใจไม่ค่อยดีอ่ะเนาะ
1: นั่น
0: แม
1: ่มันเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะนะ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เน็ตสายเน็ตบ้านนะผมใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปงานถ่ายทอดสดดีนะเมื่อวานไม่ได้ไปไลฟ์สดให้งานสายันสัญญานะนะครับอันนั้นทีมงานช่างตึงเข้าไปลุงช้างไม่ได้ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับ
2: ชัดเจนครับที่สตูล
0: สตูลฟังชัดเจนนะ
2: เองครับ
0: ครับผมขอบคุณ
2: นี่หลุดไปเมื่อกี้ก็นั่นก็เข้ามาต้องนั่งคุมหน้าจอครับ
0: โอเคขอบคุณครับผม
1: สตูล
2: ฟังได้อยู่ครับสตูลฟังได้อยู่ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: สวัสดี
2: คนสวัสดีครับลุงช้างสวัสดีครับลุงชู
1: สวัสดีนะคิดถึงนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: คิดถึงทุกคนนะใครโทรมา
1: แ
0: กขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: จังหวัดสตูลฟังกันได้นะ
0: 91.75
1: เนี่ยนะ
0: ขอบพระคุณฮะ
1: ม
0: ีโกโก้ก็ถึงสตูลแล้ว
1: สั่งมาแล้วส่งไปแล้ว
0: สโกโก้ถึงแล้วแล้วก็ไทยแคร์พัทก็ถึงมะนังไหนน้ำมังมะนัง
1: อ
0: ำเภอมะนังใช่ไหมจังหวัดสตูล
1: เนี่ยนะ
0: อ
1: ำ
0: เภอละงูฟังชัดเจนนะครับถ้าที่แน่ๆเลยภาคกลางหรือทุกจังหวัด
1: ฟังได
0: ้หมดเลยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ลืมไปว่าไม่ได้ออกทีวีสปอร์ตอนกลางวันเนาะไปออกกลางคืนแต่เจ้าภาพงานกฐินที่แจ้งมาผมเมื่อวานเนี่ยว่าเปลี่ยนจากวันที่1พฤศจิกายนไปที่สถานที่เบียดวัดอะไรนะครับช่วยบอกผมหน่อยละกันโทรเข้ามาบอกตอนนี้เลย
1: นาน
0: นะว่าไม่ได้ออกไม่ย้ายจากวันที่1พฤศจิกายนขยับมาเป็น31ธันวาไอ้ตุลาเพิ่งจะทอดกฐินเดี๋ยวจะสับสนกัน
1: วัดไหนที่เลื่อน
0: ไม่แน
1: ่บอกเรา
0: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งหรือป
0: ลาหรือวัดอะไรนะที่หนองมะค่ามงนี่หนองมะค่ามงวัดหนองแจ้งอ่านใหม่เลยดีกว่า ่านใหม่เลยเน
1: า
0: ะ
1: 31ตุลาคมเนาะ
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนถ้าเปลี่ยนแปลงไงบอกมานะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมเบอร์ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เปลี่ยนหรือเปล่าวัดนี้
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: อันนี้ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ไม่ได้เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสายอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ไปมีโรงทานด้วยนะช้างไปเอง
1: เอากาแฟไปทำโรงทานเนี่ยนะ
0: อย่าหม่องอย่าดมไป
1: แจกกันไป
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
0: ไม่เปลี่ยน
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: จ้ะ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาธรรมวัดป่าพานทองตำบลบ่าวพลอยอำเภอบ่าวพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี้งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนะ
0: สาธุไปทำบุญกันครับอย่าเพิ่งเบื
1: ่อ
0: ศาสนาเรายังดีอยู่เหมือนเดิมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทำได้เหมือนเดิมศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไงครับเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเหมือนเดิมแต่คนมันแม่ขอพูดหน่อยคนมันระยำทำไม่ตาตนาดมัวมองเนี่ยสมีเนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี่ผมบอกไปสมีเนี่ยเป็นพระที่ปราชิกขั้นปราชิกแล้วเขาเรียกว่าสมีเรียกทิศไม่ได้นะเรียกไอ้สมีเลยก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงอะไรนะครับเพื่อให้ความรู้หน่อยสมีนะคือก็คนที่ขาดจากความเป็นพระแล้วไม่สามารถกลับมาบวชได้อีก
1: กลับมาบวชไม่ได้นะ
0: สมีเนี่ยนะที่เรารู้ก็คือคนที่ขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติ4ข้อ
1: 4ข้อเลย
0: ไงได้แก่1
1: เสพเมถุนเนี่ยนะ
0: 1เพศสัมพันธ์น่ะ
1: มีเพศ
0: สังวาสเนี่ยนะ2ลักทรัพย์ที่มูลค่าสูงๆเนี่ยนะ
1: รับทรัพย์เนี่ยนี่ได้หมดเลยเนี่ย
0: ฆ่ามนุษย์หรือจ้างวานเนี่ยเขาไปฆ่ากันและอันที่สี่ก็อดตุลิอดตุลิมนุษยธรรมที่ไม่มีจริงเหาะเหินเดินอากาศได้อะไรพวกนี
1: ้อุตลิเนี่ยนะ
0: ครับพวกนี้ถือว่าต้องปราชิกเรียกว่าสมีครับขาดจากความเป็นพระไปแล้ว
1: มาบวชใหม่ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วบวชซ้ำต้องผู้ที่ต้องอาบัติปาราชิกและจะถูกบังคับให้ลาสิกขาหรือสึกและไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรได้อีกตลอดชีวิตนะครับ
1: ว่ากันไป
0: ท่านไปเจอที่ไหนแล้วถ่ายรูปมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เขาเออยังไงอ่ะนักข่าวยังยอมชาวบ้านเลยนะชาวบ้านไวกว่านะ
1: รู้จริงก็แจ้งกันไป
0: ครับผม
1: จะได้รักษาศาสนาของเราไว้
0: ใช
1: ่
0: นี่เดี๋ยวนั้นมาคราวที่แล้วเราตั้งเขาไว้นิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับตำรวจที่ไปสืบแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสมีโชติ
1: อ๋อไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะ
0: ที่ไหนได้
1: เป็นไงอ่ะเป็นตำรวจไง
0: สืบซะเลยเองจัดการด้วยเองเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วข่าวเนี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวในหนังสือพิมพ์ก็สงสัยแล้วต้องซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีโฆษณาเยอะโฆษณาอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเราจะอ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆมีโฆษณาก็มาขวางกั้นละหมดไหมจอดำเลยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยจอดำเลยเอาข่าวที่เขาไม่ได้เซ็นเซอร์กันนี่มั้งดีกว่ามั้ง นี่ไงหมวดสมภพที่ประกาศหาคู
1: ่
0: ที่ว่าเมียมีชู้กับครูสอนขับรถอ่ะ
1: โอ้
0: ปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นการเข้าใจผิดกันแกมาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับผิดหลังกล่าวหาอดีตภรรยาไปมีสัมพันธ์กับครูสอนขับรถอ้างเชื่อข้อมูลจากลูกสาวจนจ้างนักสืบและทนายเตรียมฟ้องแต่สุดท้ายไม่มีหลักฐานตามที่กล่าวเผยเสียใจและยอมรับผลจากการกระทำพร้อมขอโทษอดีตภรรยาครูสอนรถยนต์คนขับรถยนต์ด้วยและขอโทษสังคมด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่นะพี่พบพี่สมภพไปทำเรื่องใหญ่แล้วนะ
1: นาน
0: นี่ถึงก็ประกาศนะมีสาวๆเยอะแยะเลยนะจะมาขอเป็นภรรยาหมดสมภพอ่ะ
1: ได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่น
0: สามหมื่น
1: ม
0: ีรถหนึ่งคัน
1: มีรถให
0: ้ครับนี่ไปกล่าวหาก็เสียผู้เสียคนมีโรงพยาบาลส่งเสริมความงานจะไปทำหน้าให้ด้วยนะล่าสุดแกมาเปิดใจแจ้งต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เคยกล่าวหาอดีตภรรยา
1: ว่ามีความสัมพันธ์ฉันสู้สาว
0: กับครูสอนขับรถเนี่ยนะ
1: โดยยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
0: มันไม่เป็นความจริงและขอโทษอดีตภรรยาร
1: วมถึงครูสอนขับรถ
0: ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับหมวดสมภพเนี่ยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
1: เป็นยังไง
0: ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตภรรยากับคุณอ๊อฟจากลูกสาว
1: ลูกสาวมาบอกพ่อ
0: ทำให้เชื่อว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริง
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: จ้างนักสืบและทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐาน
1: แล้วก็เตรียมดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะ
0: เจ้าตัวระบุว่าทนายความเคยแจ้งว่ามีหลักฐานอยู่ในมือและสามารถดำเนินการฟ้องร้องได
1: ้แต่ว่าตนเองเนี่ย
0: ไม่เคยเห็นหลักฐานดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายว่าเกรงหากว่ามอบหลักฐานให้อาจทำให้ตนเองได้เกิดอารมณ์และไปก่อเหตุร้ายกับภรรยาแล้วก็ครูสอนขับรถได
1: ้หมดพบว่างาน
0: ครับที่ผ่านมาเชื่อตลอดว่าข้อมูลได้รับเป็นเรื่องจริง
1: แล้วก็
0: ได้เสียค่าใช้จ่ายให้ค่าจ้างนักสืบและทนายความไปมาก
1: จนกระทั่งขนาดเนี้ย
0: กลับไม่สามารถได้รับหลักฐานที่ยืนยันข้อมูลต่างๆได
1: ้ก็เริ่มสงสัยตนเองว่าถูกหลอกกันนะ
0: จะตัวกล่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจมาก
1: เสียใจแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยนะ
0: มีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองสอบความจริงให้รอบคอบ
1: จนทำให้เกิดผลกระทบตามมา
0: พร้อมยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
1: แล้วถือว่าเป็นผลการกระทำของตนเอง
0: จากนี้จะตั้งใจเดินหน้าใช้ชีวิตและกลับไปทำงานต่อทางนี้หมวดสมภพก็ขอโทษอดีตภรรยา
1: แล้วก็ครูสอนขับรถ
0: รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว
1: พร้อมก็ขอให้สังคมอภัยด้วย
0: โดยย้ำจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความคิดที่ผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณบุรี
1: ถึงเมืองการเนี่ยนะ
0: เอ้าพี่พบเอ้ย
1: น่าเห็นใจ
0: ไม่น่าเลยนะครับก็น่าเห็นใจแกแหละถ้าเป็นมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะภรรยาเคยอยู่ด้วยกันตั้ง20กว่าปี
1: อ
0: ะแล้วอยู่ๆมาภรรยาเป็นคนนอกใจซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่า
1: ว่ากันไปเลยนะ
0: เอานี่เห็นไหมเนี่ยข่าวนี้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม
1: นาน
0: ข่าวผมหมดเลยนะเนี่ย
1: หาไม่ได
0: ้
1: เอาเดี๋ยวเข้าอีเนี่ยไปกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: อ่ะว่ากันไปนะ
0: เอาวันนี้4โมงเย็นนะตลาดนัดบ้านบ่อทรายครับ
1: ตำบลตะแจง
0: อำเภอบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปที่นั่นนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผม
1: ท่านที่จะสั่งปุ๋ยนะ
0: ก็ได้เลยครับ
1: ให้เขาติดต่อไป
0: เอากระสอบ2กระสอบโทรหาคุณบิดาเขา
1: เขาจะได
0: ้หรือโทรหาลุงช้างก็ได้
1: เขาจะได้ติดรถไป
0: ถ้าเอายกตันโทรหาลุงช้างนะ
1: มันนานสิ
0: เมื่อวานนครนายกบอกแม่สัก 4-5 ลูกไม่ได้เหรอแม่ออกค่าน้ำมันรถเองละกัน ออกค่าแบกเองละกันผมจะเอาไปให้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยๆก็สักครึ่งตัน
1: ครึ่งตันสิ
0: แต่ครึ่งตันนี่ออกค่ารถอยู่แล้ว1,000ค่าแบกผมออกให้อยู่แล้วล่ะ
1: โอ้
0: นะครับก็ขอค่าน้ำมันรถ1,000สำหรับท่านที่สั่งครึ่งตันนะ
1: ครึ่งตันแล้วไปส่งนะ
0: แต่ของแถมเขาพอมีแต่ไม่เยอะแต่ซื้อ1ตันนี่แถมเยอะเลยนะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานพี่เปียกอยู่สองพี่น้องอ่ะสองพี่น้องหรืออะไรนะ
1: สองพี่น้
0: องบางเลน
1: บางเลนนครปฐมอ่ะนะ
0: ครับ
1: โอ้เมืองการหรือว่าบางเลนเนี่ย
0: บางเลนเนี่ยมันก็เมืองการแต่มันติดกับ สองพี่น้องไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ม
0: ันผมก็ลืมถามกันมันพี่อยู่จังหวัดอะไรแน่เนี่ยถ้ามันอยู่ติดกับสองพี่น้องบางตะเถนเนี่ยคนละฝั่งคนละฝั่งแม่น้ำคนละฝั่งถนนนี่ไงครับผม
1: ต่างปุ๋ยกันมาส่งกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อวานเนี่ยส่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ตันหนึ่งตัน
0: ครับผม
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะ
0: เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชลบุรีครับ
1: เป็นยังไงอะ
0: โรงงานนีโอรับเบอร์ชลบุรีนี่รับเบอร์เป็นโรงงานพวกยางอะไรสักอย่างนึง
1: เนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้มาตอนตีหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยครับ
1: ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: เพลิงไหม้โรงงานนีโอรับเบอร์อยู่หมู่2ตำบลบ่อกวางทองอำเภอเบ่อทอง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับ
1: ก็ไประงับเหตุดับไฟกัน
0: ดับเพลิงกันที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งดำเนินการควบคุมเพลิง
0: โดยเทศบาลตำบลบ่อกวางนำโดยท่านภูเบศพงชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง
1: พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็สมาชิกของเทศบาล
0: ผู้นำท้องที่และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองงานบรรเทาสาธารณภัย
1: สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: เจ้าหน้าที่เทศบาลไปบัญชาการด้วยตัวเองเพราะรถดับเพลิงครับ
1: รถดับเพลิงเข้าไปที่เกิดเหตุเพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงเนี่ย
0: เทศบาลตำบลบ่อกวางทองได้ประสานขอรับการสนับสนุนรับรถดับเพลิงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆนะทั้งตำรวจเอกชนกู้ภัยปะช่วยผมหน่อยเถอะ
1: ช่วยกันดับเพลิงนะ
0: ครับไปกันอย่างเต็มกำลังเลยครับ
1: หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนภารกิจประกอบด้วย
0: เทศบาลตำบลหมอนนางเทศบาลตำบลธาตุทองเทศบาลตำบลทุ่งขวางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีเทศบาลตำบลท่าบุญมีชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกเทศบาลตำบลปรกฟ้าน
1: าน
0: โอ้ยลูกค้าเราเยอะทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะ
0: ฟัง AM 855ทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: ฟังก็ได้
0: ฟังจอสอนหนึ่งก็มีอย่างบอกวางทองเนี่ยพี
1: ่
0: พี่อะไรนิสัยสุขเนี่ยเดี๋ยวลืมละ
1: นาน
0: ครับถือถ่ายทิปโอดสดทีละ1,000สุดดั้งเดิม
1: ขอบคุณที่สั่งซื้อกันมา
0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
1: แล้วก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะ
0: อย่างไรก็ตามครับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลในพื้นที่ภายในโรงงาน
1: ได้รับความเสียหาย
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้
0: ดีแล้วไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
1: แต่มันก็เสียหายข้าวของพังหมดนะ
0: ใช่
1: เสียหายไหม้หมดเนี่ย
0: ครับอ่ะดื่มเช้ากันมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะดูแลสายตาด้วยยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: 2เม็ดเลยครับ
1: เป็นแบบแคปซูลเนี่ย2เม็ดรับประทานกันแล้วก็กระปุกละ800
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: ครับส่วนใครอยากซื้อแบบดีแคร
1: ์ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเจลนะ
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยรีแซบ้านมีแล้วก็ร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคร์ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทส่งไปแล้วนะครับสำหรับดีแคร์แล้วก็เจ๊หมูด้วยนะ
1: เจมูอ่ะ
0: เจมูที่ป่าโมกเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยส่งดีแคร์ไปให้เยอะเลยครับ
1: นาน
0: สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทด้วย
1: ส่งไป
0: แล้วก็ร้านนพรัตน์นี่ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้เจ้าแรกเลยนะ
1: เจ้าแรกของลพบุรีด้วย
0: ของประเทศไทยเลย
1: ของประเทศไทยด้วย
0: โกโก้ชู
1: ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
0: ย้ำเลยว่ามันอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โ
0: กโก้ดีๆจะมีที่ไหน
1: โกโก้
0: นอกจากรายการลุงช้างกับน้ำหมูเขายังไงซื้อโกโก้ของไทยไปดื่มร่างกายจะได้แข็งแรง
1: โกโก้ให้ผ
0: มให้ผมพูดใหม่ไหม
1: พูดได้ไหมล่ะ
0: ลืมไปแล้ว
1: ลืมแล้วไง ลืมไวเหมือนกันนะ
0: ผมคิดหลงคิดลืม
1: อ
0: ่ะ0812916091 0812916091วันนี้วิทยุมาแล้วครับใครที่สั่งไว้พร้อมรับได้เลยเดี๋ยวมาวันนี้เย็นใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าผมเริ่มส่งให้แล้ว
1: เราก็จะส่งไปให้ที่สั่งวิทยุนะ
0: ใครสั่งวิทยุไว้มาเร็วมาเร็ว
1: เรื่องละ600บาทถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียวเนี่ย
0: ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยเหลือ500บาทซื้ออะไรก็ได
1: ้ไอทิปโอสดสัก5กระปุกก็เหลือวิทยุ500
0: โกโก้สัก2กล่อง
1: โกโก้ก็600เหลือ500นะ
0: ครับผมแต่ถ้าท่านซื้อครบ 5,000 บาทวิทยุไม่ต้องจ่ายครับฟรีเลย
1: แถมให้ไง
0: แถมไม่ฟรีเลยไม่รู้ในห้างจะยอมไม่ป่าไม่รู้แหละถ้าในห้างไม่ยอมผมก็ควักเนื้อเองเลยนะ
1: นาน
0: ห้าร้อยบาทพิธียุมาแล้วนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อก็ได้
0: ส
1: ั่
0: งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยจ้ะ
1: จะได้ไปฟังข่าวช้างกับหมูกันนี่แหละ
0: มีวิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวละของเราสองคนนี่นะ
1: ช้างกับหมูนี่แหละ
0: ครับตำรวจไปรวบลุงหรือบิ๊กแบ๊กหลานเนี่ยแจ้งจับปมกันแกล้งยัดยาบ้าใต้ท้องรถ
1: แล้วก็
0: ทำให้ติดคุกกว่า60วันเนี่ย
1: ติดคุกด้วย
0: ลุงไปแกล้งลูกหลานเขาได้ยังไงล่ะลุง
1: เขาว่าอย่างนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ยัดยาแกล้งหลานทั้งนั้นแหละที่แม่จันเนอะเมื่อวานนี้ตำรวจได้ไปทำการใช้หมายสารเนี่ยนะของจังหวัดเชียงรายไปควบคุมตัวในกอ
1: นามสมมติ
0: สมมตินามตามท้องเรื่องชื่อว่านายกอ
1: จับได้ที่ไหนล่ะ
0: ตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะสายตำบลแม่สาย
1: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
0: ครับนี่ก็คณะกำลังขุดกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าบิ๊กแบ๊กอะ
1: บิ๊กแบ๊กก็ควบคุมตัว
0: มันจะเตรียมตัวที่จะขึ้นหลังนั่นแหละนายเอกหลานชายข้าไปแจ้งความดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่านายกเนี่ย
1: มีพฤติกรรมการแกล้งให้นายเอก
0: ต้องรับโทษทางอาญาเกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
1: เรื่องของยาบ้าเหตุการณ์เนี่ยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
0: ทางธุรกิจระหว่างนายกกับบิดาของนายเอกซึ่งมีปัญหากันตั้งแต่ปี64
1: ต่อมาวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เอกก็เดินทางมาที่อำเภอแม่สายมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองเชียงราย
1: แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกขอตรวจค้นหน่อยครับต
0: าม
1: ด่านตรวจอยู่เนี่ย
0: ด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันเนี่ยนะ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่าร
0: ถดังกล่าวเนี่ยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
1: มียาเสพติด
0: ทีนี้จากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พบยาบ้า400เม็ด
1: อ้าวเยอะอะนะ
0: ถูกติดไว้บริเวณใต้ท้องรถของนายเอก
1: นายเอกก็บริษัทนะผมไม่เกี่ยวไม่ต้องเนี่ย
0: เกี่ยวข้องมาจากไหนแล้ว
1: พร้อมยืนยันว่า
0: จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามครับ
1: ระหว่างที่ดำเนินคดีเนี่ย
0: นายเอกต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนานกว่า60วัน
1: อ๋อติดคุกอยู่60วัน
0: แล้ว2เดือนเลยเอกก็ต่อสู้และก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนได้รับอิสรภาพ
1: จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายก
0: โดยพนักงานสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูลเข้าข่ายการกระทำเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ
1: หรือรับโทษหนักขึ้นเนี่ยนะ
0: จึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนจะควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงราย
1: ทางนี้ทางด้านของนายกนี่ยังเป็นบุคคลที
0: ่รู้จักในสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นโดยมีการกล่าวถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการขุดหรือเจาะถุงบิ๊กไบค์บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงหลายครั้ง
1: อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปก็เรื่องของที่น้ำท่วมบ่อยๆที่แม่สายเนี่ยมันจะอินตาลุงคนนี้หรือเปล่า
1: ไปเอาบิ๊กแบ็กออก
0: ไปเอาบิ๊กแบ็กออกแล้วก็ขอเตือนสำหรับคนคุณผู้ฟังที่นะขับรถไปแล้วก็ชอบเข้าห้องน้ำคนเดียวอ่ะไปคนเดียวแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: แล้วไง
0: ระมัดระวังนะมิดเนี่ยนะมิดฉาชีพพวกเนี้ย
1: ที่ปั๊มเนี่ยนะ
0: ที่ปั๊มน้ำมันน่ะ
1: ทุกปั๊มเนี่ยนะ
0: ทุกปั๊มเลย
1: ต้องระวังเนี่ยนะ
0: ระวังพวกจะเอายาบ้ามาแขวนใต้ท้องรถบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้อันนี้ต้องระวังนะ
0: นะ
1: ไปเข้าห้องน้ำบางทีขับรถหนีเรา
0: สวัสดีครับ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ได้ยินไหมเนี่ย
0: เอาได้ยินที่กำลังออกกำลังออกอากาศอยู
3: ่ที่ไหน
0: เอาแล้วโทรมาจากไหนเล่า
3: ผมโทรมาจากอนุท่าสามครับสั่งยานะครับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเล่า
3: คร
0: ับ
3: ได
0: ้
3: คร
0: ับ กำลังออกอากาศอยู่วสป.711เดี๋ยวโทรกลับนะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมคนกรุงเทพนะ
1: อ่อนนุชนะนะ
0: อ่อนนุชนะแถวบ้านพี่นุช
1: นุชไหนอ่ะ
0: ก็อ่อนนุชไง
1: อ๋อ
0: บ้านยายอ่อนกับยายนุชอ่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: ตอนนั้นน่ะยายอ่อนกับยายนุชก็อยู่ด้วยกันเค้าเรียกอ่อนนุชอ่อนนุชก็เหมือนนี่ไงนี่เหมือนชันสูตรตรงที่ลุงโชเล่ก็ว่าแหละอยากชันสูตรไม่มีชื่อหรอกทีแรกอ่ะ
1: มันไม่มีไฟแดงเขาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: ตำรวจก็ไปชันสูตร
1: ชันสูตรพลิกศพไปก็ถามที่นี่ที่ไหน
0: ชันสูตร
1: แถวนั้นไม่มีคนรู้จักเลย
0: พันควายแต่พันควาย
1: เออ
0: สะพานควายกับเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็แถวนั้นก็ผูกควายไว้กับที่สะพานเนี่ยอยู่ในสะพานควายนะ
1: สะพานควายนะ
0: เกี่ยวกันไหม
1: กรุงเทพอ่ะนะ
0: ครับระมัดระวังหน่อยนะฮะการเดินทางกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเดินทางคนเดียวในจอดรถเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับ
1: พวกจะกันแกล้งเอายาบ้าไปใส่รถเอาไปซ่อนไว้เจ จ้งตำรวจมาจับก็ได้
0: ใช่
1: ข
0: ่
1: าวนี้ต้องระวังกัน
0: ครับผม
1: อืม
0: หมดเลยเนี่ยลุงเฉลยหมดเลยนะเนี่ยข่าวเราจอดำหมดเลยนะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงเนาะขออนุญาตช่วงนี้ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ
1: นะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ครับ
1: นี่ไงตำรวจที่เราค้างไว้เมื่อกี้เนี้ย
0: ที่ว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะ
1: เออเปิดใจสืบเองพบสายตาหลอกกันไม่ได้หรอกโยมสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยเนี่ยหลังจากได้ไปก่อเหตุเสพและเสพเมถุนใช่ไหม
0: เสพเมถุนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: กองปราบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จับกุมกัน
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
0: ไม
1: ่ถามนะจากที่ไหน
0: เดี๋ยวโทรกลับไป
1: จากกรณีตำรวจไปจับกุมสมีโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย
1: ักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทพร้อมกับจับศรีกาเอนะหญิงสาวที่ติดสนมกันเนี่ยยึดเงินสดทองคำได้ทั้งเยอะแยะเลย
0: จำนวนมากความคืบหน้าเมื่อวานเนี่ย
1: ทางด้านตำรวจเปิดเผยเบื้องหลังการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: นี่แหละ
1: เริ่มมาจากมีหนังสือร้องเรียน
0: มีคนร้องเรียนไป
1: มีบัตรสนเทศกองปราบได้รับครั้งแรกเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
0: จากนั้นก็ได้รับการมอบหมาย
1: จากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือร้องเรียน
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
1: ระหว่างที่ตรวจสอบมีบัตรสนเทศส่งมาอีกหนึ่งฉบับ
0: มีมาอีกนะ
1: เมื่อวันที่25สิงหาคมเนี่ย
0: จากนั้น
1: ไม่มีคนเปิดเผยนะครับก็เรียกว่าผู้ที่ไม่เปิดเผยนามคนเดิมนั่นแหละถ้
0: า
1: ฉบับที่2มาพร้อมกับแฟดได้ที่มีภาพและข้อมูลที่สอดรับกับข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบตามหนังสือร้องเรียนฉบับแรก
0: ปรากฏว่า
1: พบภาพพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม2ประเด็นก็คือ
0: พฤติกรรมในทางชู้สาว
1: และประเด็นในเรื่องของการทุจริต
0: ยักยอกเงินวัดเนี่ยนะ
1: ทางด้านตำรวจบอกว่า2ประเด็นต้องแยกให้ส่วนของพระธรรมวินัยสงฆ์นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการของผู้บัญชาของสงฆ์กับสำนักพุทธครับ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไง
1: ในส่วนของคดีต้องเจาะลึกลงไปว่าตามหนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตเงินวัดอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม
0: ่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่และสุดท้ายเพราะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
0: โดยพบข้อมูลความเสียหายเบื้องต
1: ้นประมาณ100ล้านบาทครับ
0: เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะ
1: จากนั้นรายงานผู้บัญชาทราบและนำเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษ
0: แล้วก็เสนอ
1: คำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลครับซึ่งนี้เป็นการมาในการปฏิบัติจับกลุ่มตัวนะ
0: เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ทางด้านตำรวจบอกว่าสำหรับความยากในการทำคดีแบบนี้นะ
0: เป็นยังไง
1: มันทำแบบลับๆมันยากเสมอเพราะตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาเจ้าหน้าที่รู้กันประมาณ 4-5 คนเท่านั้นแหละ
0: เนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยต้องเป็นการประสานกัน
1: ข้อมูลกันนะประสานข้อมูลแล้วต้องขอหรือการสืบสวนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
0: และก็ละเอียดอ่อนด้วย
1: จึงเป็นเรื่องของพระภิกษุที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
0: ก็ยิ่งเป็น
1: ต้องละเอียดอ่อนครับอีก
0: เพิ่มขึ้นไป
1: ทางด้านรองผู้บังคับการปราบปรามให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย
0: ์
1: ที
0: ่
1: เคยไปกราบไหว้สมีโชตินี่แหละ
0: ไปกราบไหว้นะ
1: แล้วก็เป็นตำรวจผู้บังคับบัญชาผู้บังคับใช้กฎหมายตนเคยเข้าไปกราบประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะ
0: ไปเข้าไป
1: แล้วก็ไปบ่อยนะเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราช
0: แล้วก็มีการนับถือ
1: องค์จตุคามรามเทพก็จึงพยายามหาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้ววัดนี้ก็มีชื่อเสียง
0: มีชื่อมีเสียงโด่งดัง
1: ก็เข้าไปกราบไหว้
0: ไปแล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อโชติ
1: ในขณะนั้นนะซึ่งท่านก็มีคนมากราบไหว้กันเยอะนะ
0: ก็คิดว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ผมก็เข้าไปกราบกับภรรยาเกือบทุกๆ2เดือน
0: แล้วก็ช่วงหลังเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วล่ะ
0: ช่วงหลังไม่ค่อยได้เข้า
1: ไปก็ยอมรับนะหลังจากนั้นก็เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกรู้สึกก็ส่วนตัวไม่เชื่อนะ
0: ตัวแรกก็ไม่เชื่อ
1: เพราะว่าเราเคยไปเห็นมาแล้วไงท่านก็เป็นคนคนนิ่งๆจึงไม่เชื่อไง
0: ไม่เชื่อ
1: พยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเอง
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าเคสเนี้ย
0: เป็นไง
1: เป็นชั้นความลับรู้กันแค่ 5-6 คน
0: มาให้รู้มากแค่ 5-6 คน
1: จึงดำเนินการสืบสวนด้วยตัวเองไง
0: แล้วก็
1: ใช้วิธีการของตำรวจแล้วก็ได้ข้อมูลมาซึ่งสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2มีแฟดได้ด้วย
0: มีแฟดได
1: ้เอาคลิปมาจึงเชื่อได้ว่า
0: เสพเมถุนจริงเนี่ยนะ
1: ทางท่านก็บอกว่าตนก็ไม่ได้ถึงเข้าขั้นถึงเป็นแฝงตัวหรอกเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเรียกว่าแฝงตัวเลยการสืบสวนด้วยตัวเองก็พบพฤติกรรมของสมีเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: สิ่งที่บ่งบอกก็คือพฤติกรรมของพระเมื่อเราเข้าไปเราก็จะเห็นหากสังเกตดูดีๆนะ
0: เป็นยังไง
1: เราจะเห็นว่าพระกับศรีกาเนี่ยสนิทสนมชิดเชื้อเป็นพิเศษส่งสายตาหากัน
0: ทำตา
1: หวานเยิ้มปิ้งปิ้งเหมือนจะลูกชายเย้ากับรถถังนะเห็นผู้หญิงไม่ได้ปิ้งปิ้งนะเจ้าอะไรนะ
0: เจ้าสลาตันเนี่ยนะ
1: ซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติอ่ะ
0: มันแหม
1: มันไม่ใช่สายตาปกติส่งหากันไง
0: ใช่
1: เ มันเป็นสายตาที่เราเป็นนักสืบอะ
0: เราเป็นนักสืบรู
1: ้มีเส้นว่าผิดปกติแล้วเราก็พยายามหาหลักฐานตัวอื่นมาด้วย
0: จ
1: ะมีอยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้มันจะได้แมทกันด้วยนะและถึงออกมาว่ามีการเสพมีถุนจริง
0: แล้วก็พบเหตุแรงจูงใจเลยนะ
1: มีต้องยักยอกเงินเพราะว่าพระเนี่ยถ
0: ้
1: าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทถ้าเป็นพระที่มีสีกาจะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขา
0: เลี้ยงดูสีกาเนี่ยนะ
1: ปากเขาเพื่อไม่ให้เขาพูดนะรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันหรือเปล่า ถามถึงประเด็นคลิปภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดหรือการตั้งกล้องแอบถ่ายท่านพันตำรวจโทกิตติดาบอกว่าไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะที่ตำรวจได้รับมันมี2คลิป
0: ได้รับมา
1: ซึ่งจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ในโซเชียลนะ
0: โซเชียลเนี่ยมีคลิปอะไร
1: เยอะมาก
0: เยอะแยะหมดหนูกระตาแฉะเนี่ยนะ
1: อย่าไปพูดจ
0: ะไปว่าบอกมีแค่2คลิปตำรวจนะ
1: ตำรวจมีแค่2คลิปแต่มันเลยแต่มันจ๋งคลึ่มเลยที่ตัวเห็นในโซเชียลเลยนะครับ
0: เอา
1: เชื่อว่าการทำบาปแบบเนี้ยเพราะว่าตัวสีกาอยู่ที่วัดมาเกือบ20ปีแล้วนะนะเมื่อสอบถามว่าสีการูปมีสีการูปอื่นมาเกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอถ้าเจอก็จะดำเนินคดีครับ
0: ส่วนการพบเส้นการเงินอื่นๆล่ะ
1: นอกจากนี้สีกาเอ๋เนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ถ้าบอกว่าเส้นเงินพบคนเดียวมันก็แปลกเพราะว่ามันพบเยอะแต่ของสีกาเอมีคลิปมาประกอบและนี่เป็นข้อมูลเหตุว่าทำไมพระถึงต้องยักยอกเงินวัดเพราะต้องเอาไปเลี้ยงดูสีกานั่นเอง
0: มีสีกาเนี่ยนะ
1: เอวังไปแล้วหลายรูปแล้วเนี่ยลุงพี
0: ่
1: นะไม่เรียกลุงพี่ไม่ได้แล้ว
0: เรียกอะไรอ่ะ
1: เรียกสมีนี่แหละ
0: สมีโชตเนี่ยนะ
1: สมีโชตเนี่ยนะ
0: ว่ากันไป
1: ว่ากันไปนะครับใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะ
0: ประทานฟอกัสนะ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: เยี่ยวคล่องเลย
1: ครับผ
0: ม
1: กินไม่ได้นอนไม่หลับเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันนี่เอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: บำรุงไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
0: ์บำรุงไตได้นะ
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับไม่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกกันเป็นยาย
0: โปรบิกออย
1: ครับดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ้มี2สูตรด้วยกันนะ
1: ครับ
0: กาแฟ
1: เดี๋ยววันนี้ไปซื้อได้ที่ตลาดนัดบ้านบอสตลาดนัดอะไรนะ
0: ที่บอสซ้ายเนี่ยนะ
1: บอสซ้ายครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ดูเวลาไล่หลังมาแล้วได้อีกสักข่าวหนึ่งนะ
0: ได้ไหม
1: นี่เขาให้ออกจากราชการทันที 2DSI ครับ
0: ธุรกิจอะไร
1: โยงธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงยุติธรรมยันไม่ปกป้องจ่อฟันวินัยด้วยอาญาด้วย
0: มีแค่2คนไง
1: อันนี้เขาจับได
0: ้2คนเองไง
1: ออกราชการไว้ก่อน
0: ออกไว้ก่อนด้วยไง
1: เจ้าหน้าที่ DSI โยงทุจริตสอบท้องถิ่น
0: ปรากฏข้อมูลและหลักฐาน
1: กระทรวงยุติธรรมไม่ปกป้องแล้วครับเอาไปเลยทั้งวินัยทั้งอาญาเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบของจริงนะ
0: ยังอ่ะ
1: แต่เขากล่าวหาไง
0: 2คนเนี่ยนะ
1: ถ้ามันเป็นจริงไม่ละเว้นนะ
0: ปฏิบัติการ
1: ตอนนี้ทนายอั๋นก็กำลังฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่นี
0: ่ทำไมอ่ะนะ
1: ไม่รู
0: ้
1: ไปว่าเขาลูกคนขี้คุกอะไรเงี้ยนะ
0: ฟ้องกันอยู่เนี่ยนะ
1: ทนายอั๋นก็จะฟ้องนี
0: ่เอาอีกแล้ว
1: อะไรนโยบายแล้วกูไม่กลัวมึงอะไรอีกแล้วจากการติดตามผู้กระทำความผิดในส่วนการเชื่อมโยงการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: โดยปรากฏข้อมูลและก็หลักฐานว่า
1: บอกมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2ราย
0: มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะเป็น
1: ตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายนายหน้า
0: ก่อนที่จะควบคุมตัว
1: นะครับล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้กระทรวงยุติธรรมเนี่ย
1: ได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันที
0: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะ
1: ทั้ง2รายดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษระดับชำนาญการเนี่ยนะ
0: โดยให้พิจารณาดำเนินการ
1: ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ตามระเบียบของเจ้าหน้าที่นะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
0: จทล.1197กันนะ
1: ครับ
0: ข่าวคนคู่หมูกับช้างนี่แหละ
1: ตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมกำลังมีปัญหาอยู
0: ่
1: เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตรีเซ็ตเราเตอร์ใหม่ว่าจะโอเคไหม
0: นะ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: ั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริ ง
4: จริ
5: งนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901691 0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่ง

0: 16ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
4: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
4: เพชรลิ้นจืดสม
5: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
4: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย์
0: โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: กลับมาชั่วโมงที่3แล้วนะจ๊ะ
1: มาพบกันที่จอทล1197จังหวัดลพบุรี
0: จอทลอยังอยู่ด้วยกันนะครับจอสอหนึ่งยังไม่อยู่จอสอหนึ่งบางคืนแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นครนายก
1: 89.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 เนี่ย
0: อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะ
1: ฟังกัน
0: ครับผมพอวันอาทิตย์เราจะเหงา
1: เหงาไง
0: พอจะเหลือแต่จอทลอกับวทปแค่นั้นเอง
1: ฟังก็ได
0: ้แต่วันนี้วันเสาร์สบายสบายอยู่แล้วล่ะ
1: ฟังกัน
0: ครับเมื่อคืนก็ฝนตกมาพอสมควรสมควรไหม
1: ก็ฝนตกก็ใช้ได้นะ
0: ครับขอบคุณมากๆเมื่อวานก็บุกไปลุยกันถึงบางเลนสองพี่น้องบางตะเถนกันเลย
1: ปุ๋ยปลายส่งมาเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: สั่งเป็นตันส่งให
0: ้แล้วก็ที่โคกตูมก็ลงพร้อมกันเลย
1: ไปซื้อกันได้ที่โคกตูมแล้วก็มีนะ
0: วานเล่น6ล้อวิ่งตะลุยกันเลยนะเนี่ยวันนี้ภาคเหนือ140นะฝนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ภาคกลางเยอะเลยนะ
1: 170ของพื้นที่เนี่ย
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
1: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: แล้ววันนี้เขาจะไปตลาดนัดบ้านบ่อทรายสิงห์บุรีจะมีไหม
1: ตำบลสะแจงบารจันสิงห์บุรีนะ
0: ไม่มี
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: จะไปดูเขาขนของหนีฝนก็ไปกันนะเย็นนี้นะ
1: ไม่ตกก็น่าไปซื้อกันได
0: ้ภาคตะวันออกฟังตอนนี้ฟังอยู่ที่นครนายกด้วยเนาะ
1: นี่ก็170ของพื้นที่เนี่ย
0: นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง
1: จันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก170ครับเพชรบุรีสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชพัทลุงนะ
0: ครับจะหนักมากที่ประจวบแล้วก็ชุมพรนะจ๊ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฟังอยู่ที่สตูลวันนี้นะ 70% ของพื้นที
1: ่มีตกที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลด้วย
0: กรุงเทพและปริมณฑล170ครับ
1: อันนี้ก็พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผมประจำวันนี้แหละนะครับเราจะได้ดูข่าวไปเนี่ยหน้ามันจะมึนอยู่เลยแล้วเนี่ยบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 พุ่งเหินสะพานข้ามคลองคนขับรถ
1: เสียชีวิตสลดนะ
0: ครับผม
1: ข่าวเกิดขึ้นวันเนี้ย
0: เมื่อเช้ามืด 1:30 เนี่ยตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งรถบิ๊กไบค์เสียหลักคว่ำ
1: บนสะพานข้ามคลองหลุมไผ่เนี่ยนะ
0: หลุมไผ่นะ
1: ไผ่เนี่ยนะ
0: ใกล้แยกถนนพลาสินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน
1: ก็กรุงเทพมหานครก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเท่
0: ครับผม
1: ผู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองหลุมไผ่พบรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ
1: ทะเบียนจังหวัดกทมล้มคว่ำอยู่
0: ถังน้ำมันนี่ยุบเสียหายส่วนผู้ขับขี่ร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: นอนหมดสติอยู่กับพื้นใกล้กับเชิงสะพานเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
1: แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่านัทวุฒิ
1: อายุ32ปี
0: สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบและใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงยีนขายาว
1: ตามร่างกายนี่คอหักแล้วก็แขนด้านขวานี่หักผิดรูป
0: ใบหน้ามีบาดแผลอาบเลือดครับเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: คราวนี้จากการสอบถามพยานให้การบอกว่า
0: ได้ยินเสียงบิ๊กไบค์เดี๋ยวจะมึงปลื้น
1: เร่งเครื่องเนี่ยนะ
0: นวลวิ่งมาจากถนนประเสริฐมนุกิจก่อนจะมีเสียงรถความโคลมบนสะพานหลุมไผ
1: ่แล้วก็เมื่อออกไปดูก็เห็นรถบิ๊กไบค์ล้มคว่ำอยู
0: ่แต่ไม่พบคนขับขี่จักรยานยนต์คันนี้ละครับ
1: ก็ไปเดินตามหาใช้เวลา10นาที
0: ก็ไปพบร่างของเขาหมดสติอยู่บนพื้นใกล้เชิงสะพาน
1: แล้วก็จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการช่วยเหลือแล้วก็ปั๊มหัวใจ
0: ก่อนที่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์จะเสียชีวิตดังกล่าว
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
0: บิ๊กไบค์คงขับขี่ไม่ช้าละครับคงมาอย่างเร็วแหละ
1: ขับมาด้วยความเร
0: ็
1: ว
0: แล้วก็พุ่งเหินสะพานก่อนจะเสียหลักล้มคว่ำถลายไปฟาดกับขอบคอนกรีตอย่างแรง
1: ทำให้ร่างผู้ขับขี่กระเด็นตกลงไปที่พื้นจนเสียชีวิต
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานนะครับตรวจร่างของผู้เสียชีวิต
1: ก็นำไปที่โรงพยาบาลภูมิพลนะ
0: แล้วก็ได้แจ้งให้ญาติดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนา
1: เอาไปทำการชันสูตรพิศพกันก่อน
0: ครับผม
1: เอาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะ
0: เอาใครจะไปทอดกฐินทอดพระป่าในคุกกับสมีโชติก็ไปนะเมื่อคืนนี้นอนแบบเครียดอ่ะเขาไม่ให้ประกันไง
1: มันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะ
0: เขาไม่ให้ประกันเพราะว่าแม่คดีนี้อัตราโทษสูงอ่ะดูหมวกใบนี้ 5-6,000 น่ะใครอ่ะรองเท้าแตะคู่ละ 30,000
1: 30,000 กว่าบาทในรองเท้าแตะเนี่ยนะ
0: สมน้ำหน้าคนไปถวาย
1: มีตังค์เยอะนะ
0: ครับ
1: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
0: ต้องให้พวกลิเกยังได้ประโยชน์กว่า
1: พ
0: วกลิเกในคณะช้างศิลปินการบันเทิงเนี่ยนะผมตั้งคณะแล้วนะผมครับเอาไปกับปีดาเนี่ย
1: นาน
0: ลิเกโคศกตลกปีดาวันนี้จะไปปะทะกับแชแลมดาวรุ่งที
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: บ้านบ่อทรายไงเรา
1: แจงบรรจันสิงห์บุรีนะ
0: แชแลมมาแล้วแชแลมมาแล้วจ้า
1: หนุนไปซื้อสินค้ากันได้นะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะเมื่อวานนี้นะมีคุณผู้ฟังผมจำไม่ได้ว่าวัดอะไรบอกขอเลื่อนวันกฐินจากพฤษ1พฤศจิกาเป็น31ตุลาโทรมาเลยครับโทรมาตอนนี้เลยสดๆเลยเนี่ย
1: จะได้รู้ว่าวัดไหนเขาเลื่อนเหนือลุงช้างเขาจำไม่ได้
0: จำไม่ได้กำลังขับรถเมื่อวานไปบ้านพี่เปี๊ยกกันสิเอาปุ๋ยไปให้เขาอ่ะแม่แล้วก็ขับไปคุยไปแล้วก็ไม่เด็ดจดถามไปดูน้องแช่มอยู่ข้างอะนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหมีความสุขอยู่คนเดียว
1: นั่งดูรถคนขับไงเป็นไง
0: นั่งคำนับผมนี่ไม่รู้เป็นนายหันธัญบัตร
1: เรียกสับพงกเลยนะ
0: โค้งอยู่นั่นเนี่ยหันไปดูทีโค้งทำความมาลบอะไรเรานักด่าไว้นะ
1: คงจะง่วงอะนะ
0: ง่วงไม่ง่วงแค่ก็หลับยังไม่ทันใส่เกียร์สองเลย
1: พอรถออกก็ไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: หลับ
0: เอาไม่รู้วัดไหนนะจำไม่ได้วัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: หนองแจ้งหรือเปล่าโทรมาหน่อยทีละ
0: โทรมาสิเนี่ยให้โทรมาไม่โทรมา
1: ฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: อ้าววันนี้เริ่มตั้งแต่วัดบางพึ่งเลย
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช
1: ่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนถิ่นสามัคคีวัดวิมุตตยารามตำบลวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ครับผมครับผม
2: วัดมะปางหวานประกาศให้หน่อย
0: วัดมะปางหวานเมื่อไหร่อ่ะ
2: วันที่22พฤศจิกา
0: วัน22พฤศจิกาเหรอ
2: คร
0: ับ วัดมะปางหวานนะ
2: ครับคร
0: ับ อ๋อมะปางหวานไกลจังเลยเราจะไปไหวไม่ได้ทันแล้วเราเนี่ยไกลมากเลยนะ
2: ไกลมากคร
0: ับวันมะปางหวานนะ
2: ที่22พฤศจิกา
0: ตำบลพม่านะจ๊ะ
2: ครับครับครับ
0: ใครจะด้วยสิบ้านอยู่บางขันหมากแค่นั้นเองเราโอเคครับผม
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณมากสวัสดีคร
0: ับ ครับต่อ
1: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: มาอีกวัดนึงแล้วสวัสดีครับ
3: เนี่ยกำลังฟังว่าประกาศเนี่ยช่วยประกาศกฐินวัดบางซอให้หน่อย
0: วัดอะไรนะ
3: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ทีเดียวใจเย็นๆอยู่กระลิงเลยยังจดไม่ทันเลย
3: อยู่กระลิงก็ถึงได้ว่าเดี๋ยวเมื่อวานมาบางตะเคียนได้ไหมเมื่อกี้โฆษณาอยู่เนี่ย
0: ไปบางตะเถนไปเจอบางตะเถนด้วย
1: วัดอะไรนะ
0: วัดชื่อวัดอะไรนะ
3: วัดบางซอ
0: วัดบางซอ
3: ใช
0: ่ตำบล
3: ตำบลบางตะเคียน
0: ตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้อง
3: ใช่
0: วัดทอดกฐินวันที่เท่าไหร่
3: 22พฤศจิกา
0: อ้าวเราจะไปวัดไหนดีวะเนี่ยมาปางหวานก็ทอด
3: มาวัดนี้สิวัดนี้เจ้าว่าอะไรอ่ะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยบ้านบางโตด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลหนองบ่อเนี่ย
0: เอาที่วัดอ๋ออยู่วัดหนองบ่อเนี่ยล่ะ
3: ไม่ใช่วัดบางโซเนี่ยแต่เขาเป็นเจ้าคณะตำบลครอบคลุมมันเลย
0: อ๋อที่วัดมีโต๊ะกลมสีส้มไหมล่ะ
3: ไม่มีอ่ะ
1: หุ่นเงินเหรอ
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: อ่ะโต๊ะกลมแย่ทั้งตลกอีกแล
0: ้
3: วล
0: ่
3: ะ
0: ไม่รู้จะแย่ใครแล้วผมแย่พระอีกแล้ว
3: ตลกเนี่ยฟังทุกวันพี่สาวก็ฟังกันทานหมดเมื่อวานต้องไปซื้อเข้าใจไหมเน
0: ี่
3: ย
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: โอเคร
0: ู้
3: เรื่อง
1: โอ้วัดไหนแล้ววัดวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญ
0: ครับ
1: ตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้า
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
0: ครับ
1: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: วันที่22พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สาธุ
1: 22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: วันที่15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดโตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สรุปแล้วผมยังไม่รู้วัดไหนนะไม่รู้วัดวัดหนองแจ้งหรือเปล่าไม่รู้นะที่เขาเลื่อนเป็น3ดิเบต
1: ไม่รู้
0: เพราะว่าเจ้าภาพตัวเจ้าภาพตัวกฐินใหญ
1: ่
0: ไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งไ
1: ง
0: ถ้าไม่สะดวกมาวันที่หนึ่งที่วัดหนองแจ้งก็นิมนต์เลยนะไปเนี่ยตำนักสงฆ์ทับยำปาเนี่ยไปออกลงทานกับลุงช้างหนึ่งซื้อไทยทิพย์โอสถหนึ่งกระปุก300บาทเนี่ยถวายวัด5บาทไปซื้อที่ดินที่เหลือก็คืนบริษัทเข้าไปนะจ๊ะอ้าวสามีโชติไปไหนอ่ะสามีโชติเนี่ยไปปากขังศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่สระบุรีนะ
1: อ๋อไปไว้สระบุรี
0: เลยน้องสระบุรีไปต้อนรับกันหน่อย
1: อ
0: ไปถวายสังฆทานสักคนละโบ๊ะสองโบ๊ะอะไรเงี้ยนะ
1: กันไปนะ
0: อย่าเพิ่งไปเบื่อศาสนาพี่น้องครับศาสนายังเป็นของที่เรียกว่าเรายังต้องนับถืออยู่เพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคำสอนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแต่คนไปประพฤติปฏิบัติมันไม่เหมือนเดิมไงใช่ไหมล่ะนะครับมีก็เรียกว่ามีการขายดอกไม้เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในวัดอะไรต่างๆเนอะผมขออนุญาตเปลี่ยนได้ไห
1: ม
0: นะถ้าผมเป็นสำนักพุทธนะผมจะเปลี่ยนเลย
1: เปลี่ยนยังไง
0: ไม่เอาผู้หญิงไปขายเอาผู้ชายล้วน
1: ๆกรรมการก็ต้องมีบ้างผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิงต้องเอาขนาดเคี้ยวหมากจัดๆเลย
1: โอ้จะยกของเข้าไหวไหมเล่า
0: ผมเลยเอาผู้ชายไปช่วยดิ
1: มันก็อยู่ที่ท่านเนี่ยปฏิบัติดีนะ
0: ปฏิบัติดีในสายตาเราไง
1: ยุกหนอพองหนอกันไว
0: ้
1: เออ
0: เนี่ยวัดบางวัดเนี่ยโอ้โหจีวรไม่มีจะใส
1: ่
0: สบงไม่มีจะนุ่ง
1: นาน
0: นะครับ
1: ไ
0: ปทำบุญกันอย่างเงี้ยวัดเล็กๆเนี่ย
1: วัดเล็กๆกันนะ
0: ครับ
1: เงินทองก็ไม่ค่อยมีนะ
0: เงินทองก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเดี๋ยวผมอยากปีนี้เนี่ยผมอยากให้วัดบางพึ่งเสร็จเร็วๆอย่างเลยนะ
1: สร้างสะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ทำไมอยากให้เสร็จไว
0: กรรมการเขาบอกว่าพอเสร็จปุ๊บจะหาลิเกโชเล่ไปฉลอง
1: โอ้ครับพูดจริงหรือเปล่า
0: พูดจริง
1: จริงไงนะ
0: ใช
1: ่ขอบคุณล่วงหน้านะอาจารย์เจ้ากรรมการเนี่ยนะ
0: พี่ทัน
1: พี่ทันเนี่ย
0: พี่ทันนะพี่ทัน
1: คิดถึงนะพี่ทัน
0: นั่นแหละพอเดี๋ยวฉลองปั๊บพอกำหนดวันเสร็จปั๊บนะถ้าโชเล่ไม่ว่างเดี๋ยวผมหาสอรามไปเล่นแทนนะ
1: สอรามเลยนี่เขาจะมาเล่นงานไหว้ครูด้วยสอนรามในปีหน้าเนี่ย
0: ของเราอะเหรอ
1: ของเรานี่แหละ
0: แน่ใจ
1: คุยกันแล้ว
0: รู้กำหนดวันให้เขาหรือยัง
1: ลงไว้แล้วน่าจะเป็นวันที่10อ่ะ
0: 10มิถุนา
1: ใช่
0: โอ้โหผมว่าจะไม่ไปปีนี้ต้องไปซะแล้ว
1: วันเทพเปิดงานอย่างง
0: ี้โอ้โห
1: ลงลบลุเกลบบุรีปีหน้าเนี่ย
0: ผมว่าจะไม่ไปต้องไปแล้วเนี่ย ผมจะไปหาน้องป
1: อจะตัวเล็กกันที่อะไรนะ น้องปอเหรอ
0: น้องปอไอ้ตาหนังเอกตาสะละเอีย
1: อ๋อ
0: เมื่อกี้ไอ้บิ๊กเอ็ม
1: บิ๊ก เอเป็นตัวเล็กก็ได
0: ้เออมันเรียกน้ำมันไอ้เบลเมื่อกี้เนี่ยนะอ่ะไทยช่วยไทยพลัดเฟส2เอกนิติแย้มว่า
1: ว่าไง
0: เงินยังมีอยู่รอเคาะได้1หรือ2เดือนนะ
1: ได้1หรือ2เดือน
0: ของเก่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้ว
1: หมดสิ้นเดือนเนี่ยกันยาเนี่ย
0: ใช้กันหรือยังไปใช้กันซะ
1: เหลือ78บาทเนี่ย
0: นะผมเหลือ92บาทของประแชมของผมไม่มีผมไม่ได
1: ้คุณไม่ได้เหรออ
0: ื้
1: อคนไม่มีดวง
0: ไม่มีวาสนา
1: อื้อ
0: นี่สมีโชคนี่ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินก่อนจะยักยอกเข้าบัญชีตัวเองยึดทรัพย์สินถึง720ล้านน่ะนะ
1: เงินเยอะนะ
0: ใช่
1: วัดดังวัดรวยเนี่ยนะ
0: โอ้ยของผมได้ทั้ง720บาทก็ดีใจแล้ว
1: อยากแกมาทอดกฐินที่เราประกาศนี่หลาย
0: วัด
1: เนี่ย
0: ผมอยากถ้าใครมาเห็นสำนักสงฆ์ถ้ำยำปาเนี่ยจะสงสารมีพระอยู่2รูปเพิ่นนั่นเอง
1: อย่างนี้น่าสงสารนะวัดจนๆเนี่ยนะ
0: ครับบอกฝนตกแดดออกก็ยังมาหนาบิณฑบาตมาแถวบ้านผมเนี่ยนะก็หมอภาคที่วีรบุรุษของ13หมู่ป่
1: า
0: แกก็ยังมาทำที่นี่เลยนะ
1: ทำนางนอดเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่แกก็มาที่นี่มายกฐานเจดมเจดีย์อีกแล้วเออมันไม่ได้เป็นที่เน็ตนะเนี่ยมันเป็นที่อะไรเนี่ยมันไม่ข่าวมันอ่านไม่ได้เลยมันติดโฆษณาหมดเลยคุณผู้ฟัง
1: ก็การใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นธรรมดา
0: ครับ
1: เอาทีละข่าวไว้ดิ
0: เอาทีละข่าวไม่ต้องไปอะไร
1: มากเมื่อกี้เนี่ยข่าวเนี่ยเห็นอยู่นะ
0: เดี๋ยวสิข่าวอะไรอ่ะข่าวเรื่องโชเล
1: ่
0: อันนี้ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วพวกจับตาเป็นในพลเนี่ยคำสั่งออกแล้วเมื่อวานเนี่ยพวกเป็นในพลเนี่ยจะได้เป็นในพลกันแล้วเนี่ย
1: ว่ากันไป
0: หลายที่ก็จะย้ายกันบ้างแล้วเนี่ยนะครับนี่หมดเลยนะเนี่ยตลาดพระที่อุดรธานีครับ
1: เป็นไงอะเนี่ย
0: เหรียญเหนือดวงราคาตกครับ
1: ตก
0: จากหลักล้านเหลือหลักหมื่นเนี่ย
1: หลักหมื่นจะมีคนจองคนเช่าหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนายกก็คล้องอยู่นะ
1: เอาคล้องด้วยก็ได
0: ้คล้องนายกย้องคล้องรุ่นเนี้ย
1: โอ้
0: นะครับ
1: เอา
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องโดยเฉพาะที่ตลาดพระเครื่องจังหวัดอุดรเนี่ยนะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสมีโชติผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวง
1: ดังนะเหรียญรุ่นเนี่ย
0: ส่งผลให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และจับตาถึงสถานการณ์ราคาซื้อขาย
1: ในท้องตลาดพระเครื่องเนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามดิ
1: เป็นไงสอบถาม
0: โอ้โหเมื่อก่อน
1: เป็นรถพระเครื่องบรรเลื่อมมานะ
0: เออ
1: เป็นไง
0: ร่วงหรือกระหน่ำเลย
1: ตกลงมาแล้ว
0: ครับท่านประธานชมรมบอกว่ามาซื้อขายเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะจากเป็นล้านตอนนี้เหลือหลักหมื่นเลยนะ
1: เหลือหลักหมื่นเลยไง
0: นะครับจะได้ราคาจากเหนือทองคำกับเหนือเงินเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ราคาสูงถึงระดับหลายล้านนะ
1: นาน
0: หลังเกิดกระแสแล้วราคาเหรียญเหนือดวงกับลดลงเหลือเพียงระดับหลักหมื่นเท่านั้น
1: หลักหมื่นเนี่ยนะ
0: ขึ้นอยู่กับเนื้อแล้วก็สภาพด้วยนะครับ
1: สภาพด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาว่ากันไป
0: หลวงพ่อช้างหลวงพ่อหมูนี่ยังอยู่นะราคาปกติครับ
1: ราคาปกตินะ
0: ไทยทิพย์โอสถที่เขายังกล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมฟรีกล่องนึงนะเอาโกโก้โกโก
1: ้โกโก้โกโก้ชู
0: มาแล้วครับมาวานหลังบ้านล่มเลยหลังแรกหมดไปแล้ว50กล่องหลังนี้100กล่องบอกลุงช้างเอาให้หมดนะบอกหมดแน่นอนเพราะเขากินแล้วเขาชอบเดี๋ยวเขาสั่งซื้อซ้ำกันเองอ่ะ
1: โกโก้ชูเดียนะ
0: ดื่มแล้วนอกจากจะเบาหวานไม่ขึ้นแล้วนะยังบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อด้วยนะครับ
1: สูงอายุแล้วก็แจ๋วเลยนะ
0: วิทยุมาแล้วครับสั่งการได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ส่งให้นะ
1: วิทยุนะ
0: มีเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนเนี่ย
1: สั่งอย่างเดียวนี่600นะวิทยุอ
0: ่
1: ะ
0: จะเอา500ต้องสั่งอะไรด้วย
1: สินค้าในรายการของเราเนี่ย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สั่งโกโก้หน่อยค
0: ่
4: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
4: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จัดรายการอยู่นะ
0: ครับผม
1: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีฟังอยู่855แต่ว่าที่จบลเราในความผิดเท่าไหร่นะ
1: จบลเนี่ยนะ
0: 89.75 ก็ดังถึงนะ
1: นครนายกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปราจีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจจะถึงมัน FM เนี่ยนะ
0: FM ก็ดังไกลฟังชัดด้วย
1: ฟังกัน
0: ครับสักครู่เดี๋ยวมาเนี่ยผมขออนุญาตปรับอินเทอร์เน็ต

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: เบรกแป๊บเดียวโกโก้ไปไม่รู้กี่สิบกล่องแล้วนะ
1: สั่ง
0: คนละ
1: สองสองกล่อง
0: คนละสอง
1: ร้อยห้าร้อย
0: นะใช่
1: อ้าวว
0: ิทยุวิทยุก็อีกสองเครื่องแล้ววิทยุสั่งได้เลยนะครับมาแค่สิบเครื่องนะจ๊ะ
1: วิทยุเครื่องละ600
0: ไปแล้ว4จองไว้เก่า2วันนี้มาอีก2ครับ
1: อ้าวเดี๋ยวส่งไปให้
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ใจล่มๆนะครับ
1: นั่น
0: แล้วก็เรื่องราวของโปรมิกออยเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องอยากให้ซื้อ1คาราเบลอ่ะเพราะว่า4กระปุกมันแถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: ใช่
0: ดีแค่ดูแลสายตาก็ซื้อ4แถม1
1: เหมือนกันเลย
0: นะครับไทยแคลพัดก็4แถม1กระดูกและข้อเนี่ยนะ
1: ไทยแคลพัด
0: มันพุนเนี่ยใช
1: ่
0: น้ำมันงาดำอันนี้ซื้อ4แถม1เหมือนกันแต่เวลาสั่งซื้อถ้าจะซื้อกระปุกเดียวผมแนะนำให้ซื้อมาละถ้ากระปุกหนึ่งจะได้ไม่เสียค่าส่งแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็
1: ม
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเนี่ยซื้อ4ถุงนะ1คาราเบลก็นะ
1: ครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยรับทันที
1: ตาโบหาฟองจากลุงทาง ไปเลยไปฟอกให้สบาย
0: ถ้าเป็นกาแฟสูตรดั้งเดิมนะลุงพี่พระอาจารย์เสมออยู่ที่สิงห์บุรีมั้ง
1: สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิม
0: เอาสูตรดั้งเดิมไป3กล่องเมื่อกี้เนี่ย3กล่องก็ 1,300 รับไปอีก1ก้อนอะไรนะ
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: หอมฟุ้งนะจ๊ะ
1: 1ก้อน1ก้อน
0: มีคนมาถามว่าเมื่อไหร่ลุงช้างจะทำสบู่แก้คันบ้างไม่อยากไปทำสบู่แก้คันหรอกเดี๋ยวคุณปีดาออกตลาดนัดไม่ได้
1: วันนี้ไปไหนเนี่ย
0: วันนี้ไปบ่อทราย
1: ตำบลสาแจงบรรจันทร์สิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: ม
0: าเรื่องข่าวหน่อยที่เนี่ย
1: ข่าวไหน
0: เนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมได้
1: ไหม
0: รถตุ๊ก
1: สองตุ๊กเนี่ย
0: รถสองตุ๊กนี่ครับทั้งวันเนี่ยนะมันปวดหลังปวดเมื่อยก็เอาไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลไปรับประทานนะตุ๊กๆในกรุงเทพเยอะนะครับ
1: แล้วตุ๊กๆนี่เป็นยังไง
0: ไปชนคนปั่นจักรยานทั้งหมดสติระบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
1: อ้าว
0: เมื่อตอน 3 ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: 3 ทุ่มเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถจักรยานเนี่ยนะ
1: จักรยานปั่นเนี่ยนะ
0: ถูก3ล้อเฉี่ยวชน
1: มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: บริเวณถนนแบริ่งซอย22สำลงเหนือสมุทรปราการ
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบมีคนเจ็บ2คนเนี่ย
0: คนแรกเป็นคนขับ3ล้อเครื่องทราบชื่อว่าสุทธิพล
1: อายุ61ปี
0: มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณแขนซ้ายแล้วก็บาดแตกแผลแตกที่บนศีรษะ
1: แล้วก็ยังมีสติสามารถพูดคุยได้
0: พูดคุยโต้ตอบได้เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: แล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
0: ผู้บาดเจ็บอีกรายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ปั่นจักรยาน3ล้อ2ล้ออ
1: ันนี้หมดสติอาการสาหัสด้วย
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยทำการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจต่อเนื่อง20นาที
1: แล้วก็ไม่มีชีพขจร
0: แล้วก็เร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลสำรองการแพทย์
1: เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
0: นายไตทศผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดรถจักรยานนี่ก็ปั่นมาอีกเลนหนึ่ง
1: ปั่นมา
0: จากสำรองกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
1: ขณะที่3ล้อเครื่องเนี่ย
0: กำลังมุ่งหน้าไปสำรองรถ3ล้อมาจากขับชิดซ้าย
1: เขาทางเร็วอะนะ
0: 61ยังขับเร็วเลยนะไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: เฮ้ยอีกแล้วได้ข่าวว่าคล้องพระอันนี้มันเนี่ยเหนือดวงเนี่ยต้องใส่เปลี่ยนแล้วมั้ง
1: ท่านก็มีขั้นมั่งอ่ะนะ
0: เนื้อทองคำมาได้ตังค์ไหมนะใครมีเนื้อทองคำนะผมรับซื้อนะเหรียญละพันนะ
1: เหรียญละพัน
0: เ
1: นี่ยบุญไปประมูลโต๊ะดีกว่า
0: เอาโต๊ะก็ประมูลเนี่ย
1: โต๊ะของกลางเนี่ยนะ
0: 50บาทก็ไม่มีคนใช้ซื้อนะ
1: โอ้แพงอ่ะนะ
0: ครับคนขับรถ3ล้อให้ข้อมูลว่าขณะเกิดเหตุตนก็ขับมาทางตรงนี่แหละ
1: ขับมาร
0: ถจักรยานก็ขี่ตามมาเลนมากันจู่ๆเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วเป็นไง
0: จักรยานเลี้ยวตัดหน้าทั้งนั้นแหละ
1: ทำให้ตนไม่สามารถหักหลบได้ทันก็
0: ก็หลบไม่ทันแน
1: ่ๆไม่ทัน
0: ก็เฉี่ยวชนกันใน3ล้อเครื่องก็เสียหลัก
1: พุ่งไปบนทางเท้าแล้วก็พลิกตะแคงเลย
0: 3ล้อมันไม่มีอะไรเลยนะใส่เบลก็ไม่อยู่หรอกครับ
1: ครับ
0: คนขับ3ล้อตุ๊กๆกับคนใส่หมวกกันน็อกด้วยนะจริงๆนะเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
1: แล้วก็สอบพยานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุกันต่อไปด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: หญิงวัย51ปีล้มหัวกระแทกโอ่งน้ำแตก
1: อ้าว
0: สุดยื้อนะครับ
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เสียชีวิตเลย
1: โอ้
0: ช่วยไงไม่เหลือเลยนะเนี่ย
1: องน้ำก็แตกด้วย
0: ครับผม
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ครับที่พนัสนิคมชลบุรีนู่นน่ะ
1: เมืองชลบุรีเนี่ยนะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนี
1: ่เอาลำลากันแล้วนะ
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้พบกันใหม
0: ่พรุ่งนี้คุณพี่ที่สั่งปุ๋ยไว้นะครับที่ไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร
1: ์
0: วันจันทร์ที่หายสี่หูนะ
1: ครับ
0: ครับก็ไปพบกันได้นะพี่บิดาก็เอาไปด้วยเมื่อวานลงไว้ตันหนึ่งละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ๋อ
0: ขายกลิ้งไงกะ
1: เอาล่ำล้านะ
0: อ้าวขอบคุณทุกการวันนี้ต้องขุกขักนิดนึงว่าอินเทอร์เน็ตผมล่มตั้งแต่ตีสี่กว่าละ
1: โอ้
0: นะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกโยทินเลยช่วงนี
1: ้
0: อันนี้ใช้เราเตอร์ซิมไปก่อนนะทางสายยังใช้ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะบอกว่าจะทำเสร็จประมาณ2โมงเช้าจนป่าชนีย่างไม่เสร็จเลย
1: อ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ

0: แน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดี
4: จริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้ขอบคุณผู้ประถมรายการลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและขอบคุณมารวยทีวีเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกลีนอัพเป็นผู้สนับสนุนรายการให้ลุงดอนได้จัดเพลงให้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียอ่ะก็ว่ากันไปที่จริงไม่ได้รักหรอกครับหยิบไปเฉยๆก็เมียวางเงินเกะกะไว้ตรงนั้นตรงนี้กันแอบไปหยิบไปซื้อกาแฟกาแฟพอเป็นกระสายยามั่งนะไปนั่งดูในโลตัสบิ๊กซีดูสาวๆผ่านไปผ่านมาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอากาศร้อนนะเขาจะบอกมีฝนอยู่เหมือนกันเนี่ยกรมอุตุก็บอกตกหนักถึงหนักมากเหมือนกันโกหกไปอีกแล้วแต่ก็ไม่อยากเชื่อหรอกบางทีมันก็อาจจะจริงก็ได้เนาะแต่ว่ารบบุรีเราแรงมากๆเลยนะครับปีนี้จะเข้าพรรษาอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้มาจัดรายการนะครับติดภารกิจที่วัดมีงานบวชนะครับก็จะเข้าพรรษาแล้วครับลูกหลานก็เข้าไปบวชแล้วเข้ารายการมาใหม่ๆฟังก่อน2เพลงครับมอบเพลงให้กับคุณยายล้อมสาวสวยจากร้านนพรัตน์อยากฆ่าผู้ชายเจ้าชู้เสียงร้องของนวลละอองรุ้งเพชรครับและอยากฆ่าผมเลยเสียงร้องของศักดิ์โกศลครับมอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมพระอ่อนคุณยายนุชพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองรอสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกายกคลื่นไปเลยครับเซิร์นชอบครับ

ะฆ่าอย่าฆ่าผมเลยครับผมรักคุณจริงๆไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าหลงลืมอะไรหรอกครับแต่เงินผมยังมีไม่พอ

จะฆ่าโถคุณนวลละอองอย่าฆ่าผมเลยครับผมรักคุณจริงๆไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าหลงลืมอะไรหรอกครับแต่ว่าเงินผมยังมีไม่พอ

0: อันเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปอยากฆ่าผู้ชายเจ้าชู้ครับเสียงร้องของนวลละอองรุ้งเพชรนะครับและอยากฆ่าผมเลยเสียงร้องของศักดิ์โกศลครับ คุณยายล้อมสาวสวยรานนพรัตน์เป็นผู้ขอมาครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์สดโดยลุงช้างไทยทิพย์นะครับยาย่าบริงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลยาย่าบริงครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนงาดำสกัดเย็นบำรุงร่างกายบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านสุภาพสตรีที่วัยหมดประจำเดือนโรคกระดูกรุนจะถามหานะผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็อย่าให้ล้มนะถ้าล้มก็กระดูกหักเป็นหลายหลายคนเห็นมาอยู่ประจำก็ซื้อมารับประทานเลยครับมีอย.เอนไซม์ไบโอร่างกายขาดเอนไซม์ครับเป็นโรคภูมิแพ้เป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันในเลือดเยอะเนี่ยเขาก็จะปรับเองปรับให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในความมีสมดุลครับไขมันก็จะลดลงความดันก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติเบาหวานน้ำตาลลดนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติมีอย.นะครับก็มีวางจำหน่ายนะลพบุรีไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกเนี่ยตามที่คุณยายล้อมยายนุชเขาเสาะขอมานี่แหละแล้วก็ร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองก็ร้านลูกสาวสมบัตินะครับสระบุรีร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีไปเลือกซื้อเลือกหากันใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ081-290-1691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณนะครับขอทูลทองใจไว้บอกเพลงอะไรก็ได้ผมจัดให้นะครับในฝันก็แล้วกันและมอบให้พี่รังคนหน้าตาดีสักเพลงหนึ่งปองปรีดาครับปองอนงครับเซิร์นแซบปานล่า

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับในฝันครับเสียงร้องของเทพบุตรเสียงกังสดานทูลทองใจครับและปองอนงปองปรีดาครับมอบไปกับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณและให้กับลุงหลังคนหน้าตาดีด้วยนะอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับการทานอาหาร2วัน3วันเข้าไปบางคนไม่ถ่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นต้องถ่ายให้เป็นเวลาครับตื่นมาต้องเข้าห้องน้ำให้ได้ให้มันขับถ่ายนะครับเราทานอาหารเข้าไปกากมันเหลือมันไปไหนล่ะครับถ้าไม่ถ่ายแล้วเรื่องใหญ่นะครับบางคนเบ่งจนเส้นเลือดดำอยู่ในขอบทวารมันแตกครับสุดท้ายก็กลายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็กลายพันเป็นมะเร็งยุ่งไปเลยนะครับโปรมิกออยบำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตดูแลไตเนี่ยก็ต้องถึงโปรมิกออยมระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายนะครับซื้อมาติดตู้ยาประจำบ้านไว้อันนี้ไม่ใช่ยานะครับเป็นอาหารเสริมทั้งหมดเลยนะครับมีอย.อย่างถูกต้องไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับสาวสวยจากตลาดโกโก้นะครับพองศรีวรนุชและวงจันทร์ไพโรจน์ครับให้กับป้าจันเทียมด้วยพองศรีวรนุชมันเรื่องของฉันสมน้ำหน้านะของวงจันทร์ไพโรจน์ครับมอบให้กับแฟนเพลงด้วยทุกท่านเชิญแซ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับขอบคุณหลายๆแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับเอาไปผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเข้าไปพืชผักของท่านรับรองว่างามครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสืออันนี้ก็รับรองผสมในดินของท่านเลยนะครับดินขาดสารอาหารดินแข็งกระด้างนะครับไม่มีสารอาหารในดินดินเป็นกรดเป็นด่างนี่นะครับฟื้นฟูดินต้องปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับพองศรีวรนุชครับเรื่องมันเรื่องของฉันวงจันทร์ไพโรจน์นะครับศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดสมน้ำหน้านะพี่ชายจากตำบลช่องเสยกาถามว่าพองศรีกับวงจันทร์เนี่ยวงจันทร์เป็นนักร้องก่อนนะครับร้องเพลงก่อนแต่ผ่องสีก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปซะก่อนแล้วเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับพี่อัมพรสาวสวยหนองเขครับกินตลาภูลาภครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมอบให้กับพี่อัมพรยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายทองหล่อแฟนเพลงทุกท่านเซิร์นแซบปานลาบเลยครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 081-290-1691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 2-1691691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเก๋ากี้กระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกพอกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 วสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะเผลอป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บจะครึ่งเดือนแล้วไหมล่ะนะวันเวลาไวเวอร์ไปจริงอะไรจริงนะคะเดี๋ยวก็ครึ่งเดือนนะเดี๋ยวก็หวยออกอีกแล้วเนาะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนอีกแล้วแหมไวมากเผลอแป๊บๆนะคะกันยาเดือน9ไปแล้วนะ10 11 12ใกล้จะหมดปีแล้วเร็วจริงอะไรจริงนะคะและสำหรับโปรโมชั่นเดือนวันนี้ค่ะเดือนนี้และวันนี้นะคะก็คืออาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้ซื้อรวมกันได้นะคะซื้อแยกได้รวมได้แล้วแต่ถ้าคุณรวมกันได้ถึง 2,000 นะคะดูยอดที่สั่งซื้อก่อนรวมกันปั๊บถึง 2,000 ปุ๊บส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 นะคะเพิ่มไปอีกแค่500เท่านั้นคุณจะได้รับของแถมเป็น CE COVID 1ขวดและคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะรอบนี้มีแถม2ชิ้นด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1นะคะอันนี้ซื้อตัวเดียวกัน4ชิ้นรับเป็นชิ้นที่5ฟรีนะคะซื้อ4ได้5นะคะหมดเขตวันที่30กันยายนนี้เนาะตัวเองเมื่อสักครู่นี้แม่ต้องสารภาพนะคะมีการแบบมันจะไอหรือกระแอมหรืออะไรไม่รู้นะสำลักเลยนะคะเสียงจะแหบๆนิดนึงนะเมื่อกี้ก็ดีๆอยู่ อยู่ๆยังไงแอนยังงงเมื่อแอนจิบกาแฟแล้วแอนแบบแอนกำลังจะแอนกลืนนะคะแล้วอยู่ๆมันอึกขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนสำลักอะเหมือนสะอึกอะหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอนก็เลยไอนะเสียงแอนเลยแหบนิดนึงคุณผู้ฟังสักครู่คงจะเข้าที่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะคอเคิมเป็นไงไปแล้วก็ไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันของ DJ แอนนะคะวันนี้13กันยายนเนาะแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่เท่าไหร่17วันนะคะโปรโมชั่นของเราส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะ1ลังเนี่ยลังละ 8,000 บาทเนาะแล้วก็มีทั้งหมด60กล่องนะคะหารออกมาแล้วเหลือกล่องละ133ไงมันก็จากปกติ165แล้วต้องมีค่าส่งนะต้องซื้อขั้นต่ำ4กล่องแต่ว่าพอซื้อตามโปรเนี่ยลังนึงก็มีหารออกมาแล้วเหลือ133แล้วก็ส่งฟรีแบบ EMS นะคะถ้าใครสั่ง1ลังเป็นต้นไปเนาะจะสั่งไปกินไปขายใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางท่านสั่งเป็นลังเขาก็หารกันหารกี่กล่องกี่กล่องก็แล้วแต่สะดวกแอนก็ส่งให้แต่ว่าส่งฟรีแบบ EMS เท่านั้นนะคะสำหรับสั่งตั้งแต่1ลังเป็นต้นไปเนาะเบอร์โทรศัพท์ของแอนนะคะ0819474708081-947-4708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันบ้างค่ะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเอาเริ่มกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันแล้วก็ขอเริ่มที่สภาพอากาศก่อนเลยดีไหมนะเพราะว่าเขาก็เตือนกันมาเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเตือนกันมาเป็นฉบับที่12แล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่12แล้วนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะหลายจังหวัดก็ยังมีฝนฟ้าตกอยู่นะคะวันนี้วันที่13อ่ะลองไปดูนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะเดี๋ยวมันมีตกหนักมากด้วยอันนี้เอาตกหนักก่อนนะคะตกหนักเนี่ยสำหรับวันที่13นี้นะคะภาคเหนือก็จะมีพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคอีสานจะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีโคราชมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะ ส่วนภาคกลางจะมีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะรวมทั้งสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกจะมีที่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้จะมีที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันนี้คือตกหนักเฉยๆนะคะแต่ถ้าตกหนักมากจะมีเฉพาะภาคตะวันออกกับภาคใต้นะคะตกหนักมากจะมีที่จันทบุรีตราดแล้วก็ระนองพังงานะคะตกหนักมากจะมีแค่4จังหวัดค่ะลพบุรีวันนี้ตกหนักเฉยๆนะจะหนักแค่ไหนยังไงจะมาหนักอำเภอเมืองหรือว่าจะไปหนักอำเภอไหนนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่ารอดูไม่ไหวขอดูที่หน้าจอก่อนนะเขาพยากรณ์อะไรยังไงวันนี้เช้านี้26องศาค่ะอุ้ยปลอดโปร่งนะอำเภอเมืองลพบุรีตายและโปร่งไปทั้งวันยันพรุ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะไม่มีฝนไม่มีฟ้าเอาละนะเตรียมรดน้ำต้นไม้อำเภอเมืองลพบุรีมีเมฆมากนะคะสำหรับเช้าวันนี้แล้วจะไปตกอำเภอไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะดีไปตกกับพี่น้องเกษตรกรบ้างก็แล้วกันนะคะตกลงมาก็ให้มันเป็นประโยชน์เยอะๆไม่ใช่ไหลทิ้งลงคลองลงไหนไปหมดเนาะอยากให้ไปตกกับพี่น้องเกษตรกรนะคะอ่ะและนี่ก็คือสภาพอากาศวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ13กันยายนค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะกรมทะเลและชายฝั่งเร่งช่วยชีวิตเต่าหญ้าโตเต็มวัยเกยตื้นหาดในยางจังหวัดภูเก็ตนะคะโอ้มีหนองในช่องปากด้วยนะเต่าหญ้านะคะแล้วใต้ผิวหนังที่ต้นคอก็มีลักษณะแข็งต้องพาไปฟื้นฟูก่อนเนาะปรับดูแลสุขภาพก่อนที่จะปล่อยกลับคืนนะคะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะเต่าทะเลเกยตื้นที่หาดในยางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประสานไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิริธารนะคะเพื่อตรวจสุขภาพแล้วก็ให้การดูแลรักษาค่ะสรุปแล้วว่าน้องเป็นเต่าหญ้านะคะเต่าหญ้าแบบต้นหญ้านะไม่ใช่ยาอย่างนั้นนะเต่าหญ้าเป็นเพศเมียโตเต็มวัยด้วยนะขนาดกระดองเนี่ยกว้าง67เซนยาว66เซนหนัก33กิโลมีสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายแต่ว่าผอมนะคะมีเพียงมีสาหร่ายเกาะปกคลุมที่ลำตัวที่กระดองแล้วก็ใต้ผิวหนังต้นคอเนี่ยแข็งในปากมีหนองด้วยต้องรักษากันก่อนโอ้โหสัตวแพทย์ก็ตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคนะคะส่งไปที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเพื่อรักษาเพื่อฟื้นฟูติดตามอาการแล้วก็ประเมินความพร้อมนะคะของร่างกายเป็นระยะก่อนจะพิจารณาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะก็โชคดีนะคะโชคดีที่มีคนไปเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าใครไปเจอนะแจ้งได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมง1362ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พร้อมมาทันทีนะคะร่วมด้วยช่วยกันเนาะไปเที่ยวทะลงทะเลแล้วไปเจออะไรลักษณะแบบนี้อย่ามองข้ามนะคะรีบไปดูแลช่วยเหลือกันค่ะ1ชีวิตเต่านี่เนาะกว่าจะเต่าเนี่ยแอนเคยดูสารคดีของเขานะโอ้น่าสงสารนะคุณผู้ฟังเห็นมาออกไข่กันจังนั่นน่ะรอดจริงๆไม่กี่ตัวหรอกพอออกจากไข่ปั๊บก็ดุยลงทะเลกันเลยนะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะกว่าจะโตมาได้ถึงวันนี้นะคะบางทีเขาบอกว่าปล่อยนะคะลงไปสัก100ตัวเนี่ยอาจจะรอดชีวิตแค่2นอกนั้นก็เป็นเหยื่อเขาหมดง่ำง่ำง่ำเรียบร้อยเลยกระดองอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเต่าแล้วแบบโอ้โหตัวใหญ่ตัวโตนะคะลอยมาหงายท้องอยู่อะไรต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกให้รีบช่วยเลยนะตอนนี้ถึงมือแพทย์และเต่าหญ้านะคะเต่าหญ้าก็คงจะปลอดภัยดีวันดีคืนเนาะเรื่องของไฟไหม้นะคะวันนี้มีข่าวไฟไหม้เห็นหลายข่าวเลยเอาข่าวแรกไปก่อนนะคะไฟไหม้ที่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เมื่อวานตอนเย็น 17:30 น.ตำรวจสภ.หนองพอกได้รับแจ้งเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่หมู่3บ้านปลาโดตำบลหนองพอกอำเภอที่จังหวัด101นะคะบ้านปลาโดตำบลหนองพอกจังหวัด101ไม่รู้อยู่อำเภออะไรพร้อมกับรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหนองพอกแล้วก็อบต.หนองพอกอบต.รอบเมืองแล้วก็ใกล้ๆนั่นแหละเข้าไประงับเหตุบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่เนื่องจากว่าบ้านอยู่ในซอยแคบรถดับเพลิงก็เข้าไม่ถึงสักทีเจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเข้าไปฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็คุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยข้าวของเครื่องใช้ใดๆในบ้านก็ถูกเผาทำลายจำนวนมากนะคะเด็กหญิงละพัฒนีน้องอายุ14ปีเรียนม.2บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนไม้หักที่ชั้น2แล้วก็ได้กลิ่นควันไฟก็รีบพานายชาลีพันศิลาอายุ84ปีตาทวดและน้องชายวัย11ขวบออกจากบ้านสิ่งที่น้องคว้าออกมาได้มีกระเป๋านักเรียนกับชุดนักเรียน1ชุดเพราะกลัวว่าจะไม่มีชุดใส่ไปโรงเรียนวันจันทร์โถนะคะแสดงว่ารักการเรียนมากนะคะในวัยของเขานึกได้แค่นี้เนาะเอากระเป๋ากับชุดนักเรียนมาก่อนไฟไหม้บ้านก็ยังต้องไปโรงเรียนแสดงว่าน้องเนี่ยรักเรียนมากเลยนะนางสาวพัชรินทร์พันศิลาซึ่งเป็นยายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปทำธุระนอกบ้านได้ยินเสียงคนร้องเอะอะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้านก็รีบกลับแล้วก็ประสานรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงดังที่ชั้น2ก่อนจะเกิดเพลิงไหม้นะคะตำรวจตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วก็จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะซึ่งเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าไฟฟ้าลัดวงจรแล้วทีนี้ก็เป็นบ้านไม้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือให้เป็นอุทาหรณ์เตือนเจ้าของบ้านว่าขอให้มันตรวจสอบนะสายไฟปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าพบความผิดปกติควรหยุดใช้งานแล้วก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนแล้วก็ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือนำไปสู่ความสูญเสียนะคะคิดในแง่บวกก็คือเด็กๆ2คนนะคะแล้วก็คุณตาทวดนะคะก็ปลอดภัย มีทุกวันนะคะไฟไหม้บ้านไหม้รถไหม้โรงงานร้านค้าใดๆเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังกันค่ะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชตนะคะสมีโชตอ่ะลองดูกันนิดหนึ่งนะคะจากไทยรัฐนะสำหรับไทยรัฐเขาก็บอกว่าหลังจากที่ตำรวจเอาตัวสมีโชตกับสีกาเอนะไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสระบุรีหลังพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดและฟอกเงินก็มีรายงานความเสียหายนะคะหลายล้านนะเป็นหลักร้อยกันเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาอยู่2ชั่วโมงแล้วศาลไม่ให้ประกันแล้วก็ไม่มีญาติมาขอประกันตัวเช่นกันนะคะรถเรือแล้วก็รถของเรือนจำสระบุรีก็พาทั้งคู่เนี่ยไปคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ไปที่เรือนจำสระบุรีไปสอบถามข้อมูลของสมีโชตกับสีกาเอเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็พฤติการในการถูกคุมขังอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงในวันแรกก็ได้ข้อมูลว่าทั้งคู่ก็มีอาการอ่อนเพลียตรวจร่างกายปกติดีโดยทางเรือนจำจังหวัดสระบุรีเขาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนนักโทษทั่วไปแยกกักกันโรคทั้ง2คนเป็นเวลา14วันงดเยี่ยมสำหรับทิชโชตนี่ก็อยู่กักกันโรคในห้องควบคุมรวมกับนักโทษชายอีก30คนด้านนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอก็กักกันโรครวมกับนักโทษหญิงอีก3คนทั้งคู่ก็มีอาการอ่อนเพลียกินข้าวเช้าได้เล็กน้อยนะคะ แล้วก็มีเมื่อวันก่อนก็มีผู้ชายอายุ40เอายารักษาโรคมาให้ทิดโชตไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยารักษาโรคอะไรมีฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำสระบุรีเป็นผู้ตรวจรับนะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องของข่าวเช้าเนี่ยข่าวเช้าของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้กระทบแรงศรัทธาของประชาชนนะทุกคนเดินสายทำบุญตามวัดที่จังหวัดอยุธยานะคะก็บรรยากาศวันหยุดวัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดพนัญเชิงนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดเก่าแก่ของจังหวัดอยุธยาเนี่ยประชาชนเขาก็หลั่งไหลเข้ามาไหว้พระทําบุญวันหยุดกันจำนวนมากหลังจากมีข่าวจับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบกับความศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่เขาแยกแยะกันออกแล้วนะคะระหว่างบุญกับบุคคลเนาะก็มีการสอบถามไปที่พี่ปุ๊นี่แกขับรถตุ๊กๆบริการนักท่องเที่ยวไหว้พระทําบุญในพื้นที่อยุธยาเปิดเผยว่าขับรถตุ๊กๆมา10กว่าปีนักท่องเที่ยวที่สัมผัสได้เนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับวัดหรอกถ้าวันธรรมดาคนก็น้อยวันหยุดคนก็เยอะเป็นปกติไม่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าประชาชนเขาตั้งใจมาทําบุญไหว้พระเขาก็แยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะวัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่กระทบความศรัทธาส่วนการทำบุญด้วยเงินสดหรือจะเป็น QR code ก็มีมานานแล้วก็ต้องแยกว่าเป็นกลุ่มไหนถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ใช้เงินสดเพราะเขาไม่ถนัดเทคโนโลยีส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาก็ใช้ QR code แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าเขาสะดวกเพราะตนเองสังเกตผู้สูงอายุก็ยังต้องพกเงินสดก็ต้องแยกกลุ่มทำบุญว่าเป็นกลุ่มรุ่นอายุเท่าไหร่ด้วยก็นะคะเขาแยกแยะกันได้เนาะความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่โดยเฉพาะวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็นะพุทธศาสนิกชนอย่างเราก็รู้อยู่เต็มอกความศรัทธานี่มันท่วมท้นบุคคลไม่ดีนะก็ถือโอกาสเลยไอ้พวกไม่ดีเนี่ยดีดออกไปให้หมดจะได้เหลือแต่คนดีพระดีนะคะวัดดีๆอะไรแบบนี้เนาะถือว่าเป็นมารนะแต่คนพวกนี้ก็อยู่ไม่นานละค่ะดูดิคือคนไม่ดีอ่ะนะจะมาทำหลอกว่าเป็นคนดีคนเราก็อาจจะถูกหลอกได้แต่ว่าสักวันหนึ่งความจริงมันก็ต้องถูกเปิดเผยออกไม่ช้าก็เร็วนะคะคนชั่วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เก็บความชั่วของตัวเองไม่มิดอ่ะนะต่อให้เอาความดีมาบังเดี๋ยวสักพักความชั่วที่มันมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันแผลมออกมาให้เห็นจนได้นี่แหละนะคะเพียงแต่ว่ามันจะออกมาวันไหนแค่นั้นเองเนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพข่าวเดี๋ยวลองไปดูในคอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์ในกระแสวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องของน้องวัย1ขวบที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลจะไปตัดสก็อตเทปยังไงไม่รู้ดันทุรังมักง่ายเล่นสนิ้วน้องขาดเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะขอมาที่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันนิดหนึ่งนะคะคุณหมอเขาออกมาเตือนค่ะเราทาสหมานะคะไม่รู้ว่าทาสหมาทาสแมวของแอนก็หลายทาสเลยเกินทาสหมาเนี่ยค่ะเรื่องของเห็บสุนัขนะคะหลังจากจีนเข้าไปพบไวรัสใหม่ทำให้เกิดอาการคล้ายกันขึ้นมาหมอยงก็มาเตือนเลยนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความเรื่องโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำหรือไข้เห็บสุนัขพบได้ในประเทศไทยแล้วในจีนพบไวรัสอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นอีกที่ทำให้เกิดโรคอาการเดียวกันโดยระบุว่าโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำนะคะหรือ SFTS มีสาเหตุจากเห็บโดยเฉพาะในบ้านเราเป็นเห็บหมาไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่นะรู้จักกันมา15ปีแล้วพบมากที่จีนที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มีสาเหตุหลักมาจากเห็บในประเทศจีนเนี่ยเกิดจากเห็บเขายาว เป็นเห็บของกวางหรือสัตว์ป่าแต่บ้านเราในประเทศไทยสาเหตุสำคัญคือเห็บสีน้ำตาลที่รู้จักกันดีนะคะทีมของเราที่ศูนย์เนี่ยได้ทำการศึกษามา7ปีกว่ามีรายงานมากที่สุดในประเทศไทยขณะเนี้ยในประเทศไทยพบผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย53รายนะคะจากโรคนี้นะแล้วก็ตายไปแล้ว5รายนะคะที่เกิดจากไวรัสและพบได้ทุกภาคของประเทศไทยก็หมามันมีทั่วไปอะเนาะแล้วก็เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำและโรคเรื้อรังอาการสำคัญของโรคเนี่ยมันจะคล้ายกับไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำในรายที่รุนแรงจะมีการทำงานของอวัยวะภายในเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้โรคเนี้ยนำมาโดยเห็บสีน้ำตาลที่พบได้ทั่วไปในสุนัขของประเทศไทยสิ่งที่สำคัญการติดต่อมายังคนนอกจากเกิดจากเห็บกัดโดยตรงแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในการจับเห็บของจะออกจากตัวหมาเราได้เห็บมาเอามาบี้มากดให้ตายด้วยมือเปล่าเราก็จะสัมผัสโรคได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและในการเลี้ยงหมาต้องหมั่นดูว่ามีเห็บหรือให้ยาป้องกันเห็บอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงหมากันเยอะหมาอยู่ในบ้านบางรายนอนกับหมาด้วยผู้ป่วยที่วินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็นโรค SFTS เนี่ยมากกว่าร้อยละ30ตรวจไม่พบ DBV ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะมีเชื้อก่อโรคชนิดอื่นที่ทำให้เกิดอาการคล้ายกันมีรายงานจากประเทศจีนว่ามีการพบไวรัสอุบัติใหม่ที่มีอาการคล้ายกันเป็นที่น่าสนใจมากไวรัสนี้อยู่ในครอบครัวเป็นไวรัสที่พบใหม่อุบัติใหม่ในกลุ่มอาการของโรคนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีอาการคล้ายกันโดยพบในผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำและตรวจไม่พบไวรัสที่รู้จักกันดีมาก่อนและมีการตรวจจากเห็บก็พบได้ในเห็บจึงเป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มของโรคไข้รุนแรงเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยไม่ได้เกิดจากไวรัสตัวเดียวอย่างที่รู้จักกันมาก่อนอาจจะมีไวรัสอุบัติใหม่ที่เราไม่เคยพบกันมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในประเทศไทยการพบไวรัสทั้ง2ชนิดในพื้นที่เดียวกันและมีพาหะเป็นเห็บชนิดเดียวกันก็ตอกย้ำความจำเป็นในการพัฒนาวิธีวินิจฉัยแยกโรคระหว่างการติดเชื้อทั้ง2ชนิดในพื้นที่ที่ SFTS เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศไทยเนี่ยจากศูนย์เนี่ยได้ตรวจคนไข้ที่มีอาการไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำและไม่พบเชื้อไข้เลือดออกและตรวจไม่พบไวรัสที่รู้จักกันดี SFTSV ก็อาจจะเป็นไวรัสตัวนี้ก็ได้มีแนวทางนะคะที่จะพัฒนาตรวจวินิจฉัยเพราะถ้ารู้ว่าเป็นไวรัสอะไรแล้วเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมในตัวอย่างที่มีอยู่แล้วและถูกเก็บไว้ก็ไม่น่ายากว่ามีไวรัสตัวใหม่ในประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่มากน้อยแค่ไหนจะได้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็วนะคะเอาเป็นว่าเลี้ยงหมาเอาง่ายๆเลี้ยงหมาดูเห็บก่อนนะคะอย่าให้มีเห็บแล้วต่อให้มีเห็บถามว่ามันแปลกไหมหมามีเห็บมันก็ไม่ได้แปลกแต่วิธีการที่จะกำจัดเห็บพวกนั้นนะก็คือเนาะมีหยอดยาใดๆสารพัดนะปรึกษาสัตวแพทย์ได้แล้วถ้าเกิดเราเจอเราจะดึงเห็บออกมาสมัยก่อนนี่บี้กันด้วยความมันเลยนะโอ้อะไรอย่างนี้วิธีการง่ายๆนะคะเขาก็เอาใส่ขวดนะใส่น้ำลงไปก็ได้บางคนแอนก็เห็นเขามีแบบหยอดน้ำมันก๊าซอะไรต่างๆไม่รู้นะก็คือของบ้านแอนก็ใช้วิธีการหยอดยานะคะหยดยาปรึกษาหมอเขาก็มีสารพัดนะก็แทบจะไม่เคยเจอเห็บเลยอ่ะเพราะว่าหมาแอนก็ไม่ได้ออกไปนอกบ้านเห็บนะมันมีบางทีมันอยู่กับหมาจรจัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมาเทศอ่ะบางทีมันมาทำตกทำหล่นเราพาหมาเราไปเดินเล่นนอกบ้านเลยกลับมาต้องมาสำรวจนะคะต้องดูแลนิดนึงเนาะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายนะคะติดมาจากคนติดสู่คนได้วิธีการกำจัดเห็บใดๆก็อย่างที่เขาบอกอย่าไปบี้อะไรให้มันเลือดมันแตกตัวน่ะเชื้อโรคมันจะติดมากับนิ้วกับอะไรเราได้นะคะวิธีการเนาะมีแหนบก็ได้นะค่อยๆดึงนะคะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่เนาะเมื่อก่อนแอนก็ดูแลเป็นประจำค่ะก็เลี้ยงอ่ะนะคะแล้วก็แอนก็อย่างที่บอกแอนเลี้ยงอยู่นอนด้วยกันด้วย ก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะแต่สมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินโรคอะไรพวกนี้เนาะอาจจะได้ยินแต่ไม่มีการยืนยันแต่ว่าเนี่ยเขายืนยันมาแล้วไอ้เห็บตัวสีน้ำตาลมันจะมีตัวผอมกับตัวอ้วนใช่ไหมไอ้ตัวผอมเนี่ยแหละนะคะที่ว่าเป็นพาหะเนี่ยนะเออไอ้ตัวผอมอะตัวผอมนี่เขาบอกมันเป็นตัวผู้ใช่ไหมไอ้ตัวป่องๆอะเป็นตัวเมียเขาบอกเห็นมันตัวเล็กๆแค่นั้นน่ะไข่เห็บไม่รู้เท่าไหร่นะอยู่ในท้องตัวเมียแล้วใหญ่อุ้ยนะแอนเห็นนี่ไม่ได้นะคะโกรธมากมีความรู้สึกไอ้ตัวเนี้ยทำร้ายลูกแอนอยู่นะคะโกรธมากเพราะฉะนั้นดูแลแบบกำจัดต้องกำจัดมันความคิดขนาดนั้นเกลียดมันนะคะมันมาทำร้ายลูกเรากลัวป่วยกลัวอะไรยิ่งสมัยก่อนเลี้ยงหมาขนยาวันๆนะคะเสร็จงานไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเลี้ยงหมาขนยาวเมื่อก่อนเนี่ยหมาขนยาวเยอะ10กว่าตัวก็เลี้ยงอยู่ในห้องตัวน้อยๆเหมือนตุ๊กตานะคะไซส์ทีคัพทีคัพก็คือไซส์แก้วกาแฟก็แค่นั้นเองดูเปรียบเทียบลำตัวเท่าแก้วกาแฟทุกตัวน้องเน่งน้องเน่งตัวเล็กตัวน้อยยอร์คชายเทอเรียมอนทีสพุดเดิ้ลนะคะแล้วก็ปอมเมอเรเนียนนะคะไซมินิทั้งหมดเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะคือใครเห็นต้องตกตะลึงเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรจิ๋วหลิวเท่าของแอนนะคะโดยเฉพาะอย่างปอมเนี่ยนะคะบางคนบอกเขาเลี้ยงไซจิ๋วโอ้โหนะคะจิ๋วของเขากับจิ๋วของแอนนี่คนละเรื่องเลยนะของแอนน่ะจิ๋วจริงๆแอนยังไม่เคยเห็นปอมของใครจิ๋วเท่าของแอนเลยค่ะอันนี้พูดจริงนะสำหรับคนที่เลี้ยงปอมนะแต่ว่าเขาก็คงจะเป็นจิ๋วที่ผิดมาตรฐานตัวสีส้มน่ารักนะคะตั้งชื่อว่าน้องขนมน้องนะคะเรียกยันยันน้องโอ้ยดึกดึกดึกดึกดึกดึกนะคะแต่น้องหนมก็จากแอนไปไวเกินเนื่องจากว่าความที่เขาตัวเล็กเขาดีใจเขาดีใจที่แอนกลับบ้านแล้วเขาก็กระโดดนะคะเขากระโดดความที่เขาตัวเล็กเหมือนหายใจไม่ทันอ่ะเหมือนหายใจไม่ทันเป็นลมล้มแปะไปต่อหน้าแอนโอ้ยปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นคือไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยนะอยู่ๆก็ไปอย่างนั้นเลยบอกโถลูกเอ้ยดีใจเจอหน้าแม่เหมือนกับดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงใกล้ชิดมากนะเขาก็รักเรามากเขารอแต่เราอะอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเห็นน่ะดีใจแบบไม่รู้ว่ามันขนาดไหนหมอบอกก็สุขภาพแข็งแรงดีพี่แอนทำไมบอกก็เออพี่แอนเพิ่งกลับมาแล้วน้องดีใจแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดกระโดดเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยเราก็กำลังไขประตูบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองเห็นแล้วก็น้อมน้อมแม่มาแล้วอะไรเงี้ยน้องน้องน้องน้องน้องน้องตึ้งลงไปเลยนะคะตกใจมือไม้สั่นไปหมดแล้วก็ไปง่ายๆเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเล็กตัวน้อยนะไปแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวจริงๆอ้าวจากไวรัสไปเรื่องหมาเฉยเลยนะคะอ่ะคุณผู้ฟัง SFTS นะเรื่องของเห็บนะคะทาสหมาดูแลอย่างดีเนาะแล้วก็ทีนี้ทางกองระบาดวิทยานะคะเขาก็บอกว่าเฝ้าระวังโรคเนี้ยพาหะก็คือเห็บนะคะประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงระบาดนะคะที่จะเกิดกับผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็ปัจจุบันผู้ป่วยเนี่ยก็กระจายตัวอยู่ทั้งหมดเนี่ย6จังหวัดด้วยกันตอนนี้นะเอาสำหรับเจ้าเชื้อนี้นะคะสำหรับเชื้อนี้ SFTS เนี่ยนะคะมันเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งไวรัสตัวเนี้ยชื่อย่อมันว่า SFTSV นะคะเป็นไวรัสที่มาจากเห็บนะคะเป็นไวรัสที่อยู่ในเห็บมีเห็บเป็นพาหะระยะฟักตัว 4-15 วันโดยเฉลี่ย9วันผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีอาการไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำและเม็ดเลือดขาวต่ำอาการแทรกซ้อนที่จะตามมาแล้วทำให้ตุยเนี่ยคือไตวายเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบและเลือดออกที่เยื่อบุเป็นต้นจะพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอัตราการตายเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ร้อยละ2จนถึงร้อยละ55เลยนะประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยโรคเนี้ยครั้งแรกเมื่อปี62แล้วก็มีรายงานผู้ป่วยล่าสุดนะคะเพิ่งสำรวจล่าสุดได้แค่ปีที่แล้วก็คือปี68มีผู้ป่วยสะสม6รายใน6จังหวัดกรุงเทพ2เพชรบูรณ์2นครปฐม1ฉะเชิงเทรา1 ประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านที่อาจจะเอื้อต่อการแพร่กระจายของโรคด้วยคือสภาพแวดล้อมมันเหมาะต่อการเผยแพร่ของเห็บนะคะต่อการเผยแพร่พันธุ์ของเห็บการสัมผัสสัตว์เลี้ยงการนำสัตว์เข้ามาจากต่างประเทศการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดดังนั้นประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายใหม่หรือการระบาดในระดับพื้นที่ก็ควรจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบและเฝ้าระวังตรวจจับโรคในระดับพื้นที่นะคะรวมถึงความเตรียมพร้อมด้านการสอบสวนควบคุมป้องกันโรคที่มันอาจจะแพร่กระจายแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอ่ะทาสหมานะคะพร้อมนะดูแลลูกเต้าเราอย่างดีนะคะลูกสี่ขาของเรานี่นะคะให้ปลอดเห็บเอาง่ายๆให้ปลอดเห็บก่อนอันดับแรกแล้วก็ต่อให้มีเห็บก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเห็บกับหมามันก็ของคู่กันกำจัดให้หมดแล้วถ้าเจอวิธีการกำจัดเห็บก็ทำดีๆนะคะหาอะไรน่ะหย่อนใส่น้ำใส่อะไรก็ว่ากันไปในขวดนะคะอย่าไปบี้เป็นการแพร่เชื้อออกไปที่อื่นแล้วก็กับตัวเราด้วยค่ะขอให้หมาทุกตัวนะคะอ่ะอย่าเอาเห็บมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะแต่ว่าหมาเทศนี่ก็ต้องระวังด้วยเนาะคนที่ดูแลหมาที่อะไรก็น่าเป็นห่วงเขาอยู่นะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกจากคอลัมน์ในกระแสก็ไม่มีแล้วเนาะคอลัมน์ในกระแสนะคะแล้วก็ลองไปดูที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดนึงค่ะคอลัมน์อาชญากรรมก็ของไทยรัฐไม่มีแล้วนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสดในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยนี่ไงนะก็อ่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของเด็กน้อยวัย1ขวบนะคะโดนผู้ช่วยพยาบาลนะคะเอากรรไกรจะตัดสก็อตเทปนะคะตัดไม่เข้าก็ย้ำนะคะจนกลายเป็นตัดนิ้วน้องเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็มอบเงินเยียวยาอันดับแรกก่อน 4,000 บาทนะคะจากกรณีที่ผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายใช้กรรไกรตัดเทปกาวแล้วก็ผ้าก๊อซเพื่อถอดสายน้ำเกลือให้เด็กชายวัย1ขวบที่โรงพยาบาลในจังหวัดยะโสธรจนทำให้ปลายนิ้วชี้ข้างขวาของน้องขาดเลยเหตุเกิดเช้าวันที่11ต้องผ่าตัดถึง2ครั้งนะคะแม่นี่ใจสลายเลยทีเดียวค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยคณะแพทย์สัญญกรรมเฉพาะทางมือและข้อมือของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ระดมกำลังผ่าตัดต่อนิ้วชี้ท่อนปลายให้กับน้องจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาใช้ความพยายามผ่าตัดถึง2รอบเนื่องจากว่าเส้นเลือดของน้องขวบเดียวมันมีขนาดเล็กมากๆนะคะแล้วแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้องมีอาการระบมนะคะแล้วน้องก็ร้องไห้นะคะมีผลข้างเคียงจากการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยนางสาววิภาพรอายุ24แม่ของน้องบอกว่าลูกรักษาอาการไข้หวัดหายดีจนหมอให้กลับบ้านแล้วเนี่ยแค่อยู่ระหว่างการถอดสายน้ำเกลือแค่นั้นเองผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายที่แสนจะมักง่ายก็เอากรรไกรตัดกระดาษแล้วไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ด้วยนะสอดนะคะสอดตัดเทปกาวไม่ระวังนะคะพยายามจะตัดให้ขาดก็เลยย้ำหลายครั้งจนไปโดนนิ้วลูกหลุดออกมาเลือดนี่พุ่งเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลรายเนี่ยหายแซบหายสอยเลยไม่แสดงตัวไม่แสดงความรับผิดชอบไม่กล่าวคำขอโทษใดๆแม้แต่คำเดียวทางด้านมาตรการการเยียวยาเบื้องต้นตัวแทนผู้บริหารเดินทางมาพร้อมกับกระเช้าผลไม้มอบเงินเบื้องต้น 4,000 ให้กับครอบครัวก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักว่ามันคุ้มค่าอะไรนะว่ามันคุ้มค่าอะไรกับความสูญเสีย นะคะหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงไปตรวจสอบที่อาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลดังกล่าวก็พบว่าอาคารปิดไฟเงียบสนิทไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำการไม่มีการออกแถลงการชี้แจงมาตรการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่หรือแผนการเยียวยาอะไรให้กับครอบครัวแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพจดังกลุ่มวิชาชีพแพทย์ก็ออกมาตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมโรงพยาบาลปล่อยให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ทำการถอดสายน้ำเกลือซึ่งตามมาตรฐานสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพเว้นแต่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพฤติกรรมนี้เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ครอบครัวได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยและเตรียมร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและค่าชดเชยเยียวยาในระยะยาวต่อไปโอ้ประมาทมักง่ายตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาลคนทำแล้วก็นะผิดกติกามาตรฐานของเขาด้วยเนี่ยดูสิคะเนี่ยแล้วก็ทางสสจ.ยโสธรก็ได้มีการสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลคนนี้นะคะและตัวคุณแม่ก็ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็เตรียมตั้งข้อหาว่ากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เตรียมเรียกตัวผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้เข้ามาสอบปากคำอย่างเป็นทางการบทลงโทษทางวินัยแพทย์สาธารณสุขยโสธรสั่งด่วนพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีโทษสูงสุดคือไล่ออกหรือให้ออกจากราชการต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็ออกหนังสือยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวโดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลได้ดูแลส่งตัวน้องไปผ่าตัดต่อ นิ้วเร่งด่วนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมมือที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีและการผ่าตัดรอบ2ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดในส่วนของมาตรการเยียวยาสสจ.ยโสธรย้ำว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมและได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นนี้ซ้ำรอยอีกนะคะแล้วทำไมถึงได้เกิดขึ้นเนาะกรรไกรก็ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ช่วยแพทย์อะไรต่อมีอะไรผิดพลาดมาตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยขอให้น้องหายวันหายคืนโอ้ยสงสารนะคะขวบเดียวเนาะเป็นหวัดก็แย่แล้วนะหายจากหวัดจะกลับบ้านอยู่แล้วนะนิ้วแหว่งไปเนี่ยเขานะคะบอกว่าปลายนิ้วเนาะแต่ว่าคุณหมอก็ผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะคะเป็นเด็กได้แต่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นอายุ1ขวบขอให้หายวันหายคืนแผลก็หายสนิทนะ1ขวบก็อาจจะจำโตขึ้นก็อาจจะจำอะไรไม่ได้นะคะถ้าแผลเป็นหายก็คงจะดีนะคะขอให้ปลอดภัยไม่มีเกิดติดชงติดเชื้อใดๆ1ขวบเท่านั้นนะคะอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะส่วนตอนนี้ตี 5:51 นาทีค่ะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะสำหรับประกันเบอร์โทรศัพท์0806264419และ087993426ค่ะ วันนี้ป้าการก็ยังมีนัดนะคะจากพี่น้องเกษตรกรค่ะหนองจอกมีนบุรีบางบัวทองบางใหญ่นครนายกสุพรรณบุรีนะคะนัดกันมาเอาตัวย่อยเข้าดีดทั้งนั้นเลยป้าการบอกแสดงว่ามีกันให้พรึบไปหมดนะคะแต่เอาเถอะมาถึงมือป้าการแล้วแล้วก็นะไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้เกิดปัญหาเหล่านี้หมักสักที2ที3ทีแล้วแต่นะคะยิ่งหมักบ่อยยิ่งดีคือเข้าดีดก็ยิ่งยุบนะคะจากครั้งแรกเนี่ย 80-90% หมักอยู่เป็นระยะเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งหมดไปหมดไปแล้วทุกครั้งที่หมักอย่านึกว่าหมดไปแต่เข้าดีดนะดินก็จะดีขึ้นนะคะดินก็ดีขึ้นยิ่งหมักเข้าดีดก็หมดไปดินก็ยิ่งดีขึ้นเนี่ยมันนะคะคือดีซ้ำดีซ้อนเลยนะคะดินดีก็ประหยัดปุ๋ยไป 50% ได้ปุ๋ยก็แพงใช่ไหมต้นทุนก็ลดอ่ะประหยัดปุ๋ยต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มสวนทางกันโอ้โหเหลือยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะอ่ะติดต่อประการไปใครอยากได้ตัวย่อยเข้าดีดนะคะจะมารับเองจะให้ประการไปส่งนะคะหรือว่าเก็บเงินปลายทางอะไรก็เรามีกติกาอยู่นะคะต้องการแบบไหนแจ้งได้เลยโทรหาประการ0806264419และ0879934626มี2เบอร์นะคะคนรับอาจจะเป็นน้องนุ๊กเกอร์อาจจะเป็นน้องนัทก็ได้ที่เขาจะรับโทรศัพท์กันเป็นประจำหรือจะเป็นประการก็แล้วแต่คุยได้หมดนะคะเหมือนของแอนน่ะบางทีโทรมาเจอผู้จัดการวางหูเฉยผู้จัดการรีบบอกผมผู้จัดการครับแบบโทรมาเจอผู้จัดการก็คุยได้นะคะไม่บางทีแอนไม่ว่างก็คุยสั่งได้เลยไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเนาะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะไม่ใช่ call center ใดๆนะเพราะว่าคุณเป็นคนโทรมาเองนะคะบางท่านอาจจะโอ้ยนึกว่าโทรผิดเห็นเป็นผู้ชายรับผู้จัดการก็ดูเบอร์กดเบอร์ให้ถูกต้องเป็นเบอร์ของแอนผู้จัดการก็รับให้0806264419นะคะ0806264419ขออภัยเบอร์โทรของแอน0819474708 0819474708นะคะอันนี้เบอร์ของแอนโทรเบอร์เนี้ยมีแอนกับผู้จัดการช่วยรับนะคะหรือบางทีก็เป็นน้องตินตินนะคะช่วงนี้ก็จะฝึกให้น้องตินตินรับโทรศัพท์รับออเดอร์ด้วยนะคะก็มี3คนนี่แหละพ่อแม่ลูกนะคะคุยได้ค่ะอ่ะตอนนี้ 5:55 ฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: สวยจนล้นไป
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับได้ผล
9: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
7: ใช่จริงจริง
11: นะขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
14: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสรรพากรเดินหน้าลุยเก็บภาษีหุ้นชินคอปตามกฎหมายยืนยันคดีหมดอายุความปี2578สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม3คนและเมื่อเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนประชุมตามระเบียบข้อบังคับครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระบรรจุทั้งหมด193วาระโดยเป็นวาระเร่งด่วนตามกฎหมายจำนวน82วาระทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้กำหนดวันประชุมถัดไปในวันที่10 16 17และ23กันยายน2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับสำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้กสทช.ได้พิจารณาวาระสำคัญตามหน้าที่ต่อไปครับ
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมสรรพากรยืนยันคดีภาษีหุ้นชินคอปหมดอายุความปี2578ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขภาระภาษีที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์คุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษีกรณีหุ้นชินคอปว่ากรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นการสืบทรัพย์การสอบสวนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกรายทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาระภาษีหรือมูลค่าการสืบทรัพย์นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีทางที่ตัวเลขจะลดลงมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของอายุความของคดีซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในปี2568ท่านสมศักดิ์ระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาและบรรทัดฐานยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าการนับอายุความ10ปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในปี2568ดังนั้นการนับอายุความ10ปีจึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2568ไปสิ้นสุดปี2578อิทธินินบุตรประเสริฐอะไรกันครับ
1: นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดได้ต้องออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติและเข้าข่ายทุจริตสอบแข่งขันแล้วทั้ง150คนส่วนสถานะของผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทุจริตเนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังตรวจพบความผิดพลาดไม่ตรงกันของคะแนนหรือกระบวนการสอบที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นผู้ร่วมทุจริตจนกว่าผลการสอบสวนทางวินัยหรือกระบวนการไต่สวนของปปช.และกระบวนการพิสูจน์ความผิดทางศาลอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

ค่ะย้ำโปรโมชั่นกันสักหน่อยนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะซื้อรวมกันได้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 นะคะส่งฟรีแถม CE

0: โควิดแล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยอีก1ขวดนะคะรวมเป็น2นะแถม2เลยรอบนี้แล้วก็โปรโมชั่นที่3นะคะซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1อ่ะอันนี้หมดเขตวันที่30กันยายนนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะทักทายกันสักหน่อยเนาะสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์ตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านะเมื่อคืนก็ฝันดีเช้าก็สวัสดีขอบคุณมากคุณวิทย์นะคะคุณกะระเวกค่ะวันนี้กำลังดูแลเด็กๆคุณกะระเวกดูแลลูกหลานเราเนาะบรรดาสี่ขาทั้งหลายนะคะเรื่องของเห็บพิษภัยเมื่อสักครู่นี้ฝนฟ้าตกเนี่ยเห็บเนี่ยบางทีมันอยู่ตามถนนเนี่ยแหละค่ะเด็กๆไปวิ่งเล่นนะคะก็ติดกลับบ้านมาอะไรมาเมื่อก่อนก็มีเป็นประจำเนาะเพราะฉะนั้นดูแลกันนะคะขอให้เด็กๆก็ปลอดโรคปลอดภัยคุณประดิษฐ์สวัสดีค่ะบอกที่บ้านก็26องศาเห็นว่าจะมีฝนตกตอน 4:15 โอ้นะคะคงจะมีแหละแต่ว่าเวลาจะตรงหรือเปล่าวันนี้อีกเรื่องนึงเนาะคุณประดิษฐ์เนาะคุณทิพวรรณสวัสดีวันอาทิตย์พี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณออนอนงด้วยนะคะบอกสวัสดียามเช้าพี่แอนวันนี้น้องเป๊ปซี่กับน้องหมูเด้งมาเฝ้าตาทำกุ้ยช่ายแต่เช้าเลยแหมนะคะเป๊ปซี่ไหนดูสิลูกนะสีดำดำดีจังนะดำเงาใช่นั่งเฝ้านอนเฝ้ากันเนาะแสดงว่าหลานรักของตานะเนี่ยนะคุณกนกวันค่ะคุณพยาวด้วยนะคะคุณพันนิตาคุณวิโรธค่ะแล้วก็ลุงทับนะคะสวัสดีค่ะลุงคุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณพงจันทร์สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้สีแดงสดใสคุณรุจิราด้วยนะคะบอกตื่นไปคุยกันที่สวน ดังทุกคลื่นแหมขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณประยูนนะคะคุณประยูนค่ะคุณสิริพรด้วยนะคะน้องน้ำแดงด้วยนะคะบอกว่าพี่แอนเมื่อวานฝนบ้านหนูก็ไม่ตกนะนะคะตกบ้างไม่ตกบ้างช่วงนี้บางทีพี่แอนก็ลืมบางทีตกก็ลืมไปว่านึกว่าไม่ตกสลับวันไปมางงไปหมดนะคะแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งช่วงที่เขาเตือนมานะคะของกรมอุตุเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าเขาจะเตือนเราไปถึงไหนเนาะช่วงแรกเนี่ยเขาเตือนเราถึงวันที่13ก็คือวันนี้นะแล้วรู้สึกจะมีเตือนต่อไป14-18หรือไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะแล้วก็ทางไลน์นะคะทางไลน์นิดหนึ่งก่อนคุณหน่อยหวัดดีค่ะกุหลาบแดงนะวันนี้นะสวยมากแล้วก็น้องหมวยนะคะน้องหมวยคุณศรีรัตน์ค่ะคุณจำเป็นนะคะเมื่อวานคุณจำเป็นขอดูน้องเปเป้บอกพูดชัดดีจังเลยเนาะพี่แอนใช่ค่ะชัดทุกคลิปเสียงหวานบ้างสั้นบ้างยาวบ้างอะไรนะมีคลิปเต้นตกคอนอีกอะไรอีกโอ้เนาะนะน้องเปเป้น่ารักมากนะคะคุณยุพินสวัสดีค่ะเช้านี้ฟัง711ชัดเจนขอบคุณนะคะพี่มานะบอกว่าโอ้กล้วยไม้สวยมากเลยค่ะบอกว่าเสียงแอนชัดแจ่มแสชัดแจ่มแล้วนะคะขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยผ่านปัญหาต่างๆฉลุยขอบคุณนะคะพี่เช่นเดียวกันค่ะคุณมาลีนะคะคุณชมแล้วก็คุณวิเชียนนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณอ้อนคุณประดับนะคะแล้วก็คุณจิราพรค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นกันนะคะคุณสำอางนะคะคุณนพดลด้วยค่ะแล้วก็คุณปัญญาคุณลำพึงลุงช้อยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทักทายส่งรูปภาพสวยๆมาให้ชื่นใจยามเช้าคุณพรทิพย์สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะคุณระเบียบนะคะโอ้โหคุณระเบียบเค้กน่ากินอะเค้กสตรอเบอรี่วันอาทิตย์คุณดวงแก้วด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนนะคะคุณแอนสั่งกาแฟมายังไม่ได้รับส่งก็ยัง โอ้เดี๋ยวแอนเช็คให้เนาะตายแล้วแอนจะลืมหรือเปล่านะคะโอ้ต้องขออภัยคุณแอนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะคะนะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนบอกแอนเช็คก่อนนะเดี๋ยวแอนเช็คก่อนตายและลืมซะละมั้งเนี่ยนะของคุณแอนของคุณแอนสั่งกาแฟมาวันที่โอ้โหตั้งแต่วันอังคารที่แล้วอะค่ะตายและนะเดี๋ยวแอนขอดูให้นิดนึงนะคะสงสัยแอนจะลืมแล้วก็คุณก้อยนะคะคุณก้อยรับอะไรคะคุณก้อยอ๋อของคุณก้อยเอาโดราอิ4แถม1นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแอนจัดการให้นะ2ท่านและแล้วก็คุณวาสนานะคะคุณวาสนาของคุณวาสนาก็รอจัดส่งเลยนะคะเดี๋ยวแอนจัดการให้เช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะต้องขออภัยนะบางท่านถ้าแอนตกหล่นนะเดี๋ยวแอนจะรีบดูแลแก้ไขให้นะคะ3วันยังไม่ได้รับของทวงแอนด้วยค่ะคุณป้าละเมียดสวัสดียามเช้าค่ะป้าคุณเบญจาเช้านี้หมูกระเทียมค่ะอื้อหือง่ายๆแต่อย่าให้ได้กลิ่นหมูกระเทียมนี่ง่ายๆแต่อย่าให้ได้กลิ่นนะมันหอมนะคะมันหอมโอเคเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะตอบล่าช้าไปบ้างอะไรยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะคะและสำหรับและสำหรับท่านที่เมื่อวานมีใครสอบถามอะไรแอนนะว่าจะเอามาตอบในรายการเนี่ยดูสิแอนลืมอีกแล้วนะคะลืมอีกแล้ว เดี๋ยวนึกได้ก่อนนะเมื่อกี้เมื่อสักพักใหญ่ก่อนเข้ารายการก็ยังนึกได้อยู่มาถึงตอนนี้นะคะอ่านข่าวไปหลายข่าวลืมอีกแล้วมาฟังข่าวกันต่อก่อนเดี๋ยวนึกได้แล้วเดี๋ยวบอกนะคะข่าวในช่วงนี้ก็หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดอ่ะขอแสดงความยินดีความไม่รู้ว่าเตรียมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่น้องเนเน่เองก็บอกพร้อมลุย 100% AGT 2026รอบไฟนอลบอกซ้อมหนักวันละ4ชั่วโมงตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าแชมป์น้องเนเน่ค่ะหนูต้องทำได้แน่นอนคอนเฟิร์มเลยโอ้ยนะน่ารักเอ็นดูลูกเขามากๆนะคะเนาะบอกว่าซ้อมหนักวันละ4ชั่วโมงตั้งเป้าคว้าแชมป์แล้วก็ช็อกกระแสตอบรับบัตร 2,900 ใบหมดเกลี้ยงใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็บุ๋มปนัดดาก็ร่วมส่งกำลังใจฝากคนไทยเชียร์พลังบวกด้วยค่ะน้องเนเน่ศิลปินรุ่นยาวสาวน้อยจากภูเก็ตนะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าพร้อมนะคะก่อนที่จะไปแข่งขันรอบไฟนอลยืนยันว่าเตรียมตัวเต็มที่มั่นใจ 100% หลังจากทุ่มเทซ้อมอย่างหนักต่อเนื่องนะคะบอกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนก็ต้องจัดสรรเวลาเรียนแล้วก็การเตรียมตัวในการแข่งขันหลังเลิกเรียนปั๊บจะกลับมาซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มทุกวันแล้วก็ยืนยันว่าพร้อม 100%ชื่อว่าน้องพร้อมมาตั้งแต่โหไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เนี่ยเขาตอกย้ำความพร้อมของเขาเนาะบอกหนูเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทุกวันตอนนี้เปิดเทอมหนูซ้อม5โมงเย็นถึง3ทุ่มทุกวันหนูพร้อม 100% แล้วค่ะโอ้โหมั่นอกมั่นใจขนาดนี้ถามถึงกระแสความสนใจจากแฟนๆหลังจากบัตรเข้าชมการแข่งขันAGT 2026รอบไฟนอลมีทั้งหมด 2,900 ใบถูกจองหมดในวันเดียวอะแล้วก็ไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยอะเนเน่บอกยอมรับเลยรู้สึกว่าทั้งอึ้งทั้งช็อกกับกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนบอกอึ้งและช็อกค่ะตอนนี้บัตรหมด2ชั่วโมงนะคะไม่ถึง2ชั่วโมง 2,900 ใบหนูขอบคุณทุกคนที่มาลงทะเบียนมาดูการแสดงของหนูขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่ก็ฝากถึงแฟนคลับทั่วโลกขอให้ช่วยส่งแรงใจร่วมโหวตในการแข่งขันรอบไฟนอลเป้าหมายสำคัญคือคว้าแชมป์หนูอยากจะบอกแฟนคลับทั่วโลกว่าหนูจะทำให้เต็มที่ในรอบนี้ขออย่างเดียวให้ทุกคนช่วยโหวตหนูนะเป้าหมายของการแข่งขันครั้งนี้คือหนูอยากเป็นแชมป์โหวตกันเยอะๆนะคะเพราะการได้เป็นแชมป์มันอยู่ที่ผลโหวตแล้วหนูจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะหนูมั่นใจ 100% เพราะหนูซ้อมหนักเวลาขึ้นเวทีทุกครั้งหนูก็ซ้อมพอขึ้นเวทีหนูก็คิดในใจว่าเราต้องเล่นออกมาให้ดีที่สุดและอีกหนึ่งเรื่อง ่องที่สร้างความประทับใจให้กับเนเน่ก็คือการที่แอดคาราบาวแต่งเพลงเนเน่นายแน่มากนะคะแต่งให้น้องเนเน่บอกยังไม่ได้ฟังเลยไม่มีเวลาฟังตอนนี้ช็อกกว่าเดิมแต่ในใจก็ภูมิใจมากๆขอบคุณทุกคนเลยที่แต่งเพลงเกี่ยวกับตัวหนูเดี๋ยวจะไปฟังเพราะว่าช่วงนี้โฟกัสกับ AGT ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาฟังทุกอย่างนะน้องนี่เป็นคนตรงเลยเนาะคือฟังก็ฟังอ่ะฉันยังไม่ได้ฟังเพราะฉันซ้อมอะไรเงี้ยฉันก็บอกนะคะน่ารักมากเลยบุ๋มปนัดดาก็เดินทางมาที่ภูเก็ตมาให้กำลังใจน้องเนเน่ก็บอกรู้สึกใจฟูติดตามเนเน่มาตั้งแต่แข่งขันรอบแรกก่อนจะตามไปชมคลิปและการแสดงต่างๆจนรู้สึกประทับใจความสามารถและพลังบนเวทีการได้เห็นเด็กไทยรุ่นใหม่แสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกรู้สึกภูมิใจเพราะว่าพลังของดนตรีร็อกเนี่ยกลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งพร้อมรู้สึกชื่นชมแม้ว่าน้องเนเน่จังยังอายุน้อยแต่ว่าความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงการโชว์ออกมาเนี่ยโดดเด่นและเราก็ปลื้มที่และเราก็ปลื้มใจที่ความเป็นร็อกกลับมาปลื้มใจที่น้องเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กไทยที่เก่งมากๆนะคะบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกหลายคนที่จะกล้าในการที่จะก้าวออกจากพื้นที่ของตัวเองมาเติมความฝันมุ่งมั่นสู่เวทีระดับโลกตอนนี้ก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการโหวตของประเทศไทยเนื่องจากระบบโหวตของการแข่งขันมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่โดยตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แม้จะไม่สามารถโหวตได้ด้วยตัวเองก็ตามอยากเป็นพลังส่วนหนึ่งให้น้องถึงน้องจะไปถึงจุดไหนของโลกแต่คิดว่ามียักษ์ใหญ่หลายคนอ้าแขนรับน้องแล้วเพราะน้องเป็นคนแสดงที่มีพลังมากๆนะคะก็ฝากถึงคนไทยให้ร่วมเชียร์น้องเนเน่นะคะขอไว้นิดนึงบอกขอให้เป็นพลังบวกนะอย่าไปส่งพลังลบให้คนอื่นเขาไม่ใส่เจ้าของเพลงไม่ใส่กองเชียร์คนอื่นเพราะเขาก็รักของเขาและเราก็รักเนเน่ของเรานะคะบอกว่าจบภารกิจ AGT เนเน่บอกว่าจะกลับมาทำสิ่งที่รักต่อไปก็คือการซ้อมแล้วก็สร้างผลงานเพลงใหม่มีความฝันใหญ่คือก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกพร้อมระบุว่าการหลังจากการแข่งขันจบลงแฟนๆจะได้ติดตามผลงานเพลงของเธออย่างแน่นอนค่ะสาวน้อยนะคะสาวร็อกน้อยของเรานะคะรอชมกันต่อไปนะคะทั้งเก่งทั้งเท่นะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆมีความมั่นใจนะไปรวมอยู่ที่น้องเนเน่หมดแล้วตอนนี้เนาะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะข่าวดีให้เราใจฟูมันก็จะมีน้อยหน่อยมาดูข่าวต่อไปเอานิดนึงก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชตนะคะสมีโชตเนี่ยนะคะมีอดีตพระวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอดีตพระซึ่งเคยอยู่ที่นี่นะเขามาแฉนะคะบอกแฉ10ข้อหลักหนักใช่ย่อยนะคะจนเจ้าตัวถึงขั้นบอกไม่คิดจะนับถือแล้วนะคะก็คือว่ามีสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าโปรนะคะโปรพร้อมนะคะซึ่งอดีตเนี่ยเคยบวชอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งเนี้ยได้ออกมาแฉสมีโชตบอกไม่เคยทำกิจของสงฆ์เลยสักครั้งแล้วก็กระทำการหลายอย่างจนไม่อาจจะนับถือได้นะจากคนที่เคยบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์บอกผมเป็นคนที่บวชอยู่ที่นั่นน่ะ10เดือนและเป็นผู้ที่ดูแลหลวงปู่หวนเจ้าอาวาสอย่างใกล้ชิดได้เห็นอะไรต่ออะไรมาเยอะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดสมีโชตน่ะตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปจนถึงวันที่ผมสึกออกมานะ1ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งหนึ่งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์2ไม่เคยลงทำวัดเช้าเย็นร่วมกับคณะสงฆ์สักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์3ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนและยังไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย4วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว5ยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด 6หลังจากสิ้นหลวงปู่หวนก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระและศิษย์ของหลวงปู่หวนออกจากวัดจนหมดโดยไม่ใหญ่ดี7ช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่ยังอยู่ในช่วงจัดงานพิธีไม่เคยกระทำการใดๆให้เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่เป็นลูกวัดและศรัทธาหลวงปู่เลยและยังกีดกั้นศิษย์คนสนิทหลวงปู่ไม่ให้เข้าไปจัดการในงานพิธีนั้นด้วย8จากปากหลวงปู่สมีโชติได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนดบแค่เพียงครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรหลวงปู่อีกเลย9สิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออกด้วยเหตุผลบางอย่าง10สอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาและอีกหลายอย่างที่ทำให้ผมไม่เคยคิดจะนับถือคนคนนี้ตั้งแต่แรกและถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ผมก็ยังไม่คิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลนี้กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระเลยสักนิดองค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีครับศักดิ์สิทธิ์มากแต่เสียดายคนที่เอาท่านมาแสวงหาผลประโยชน์ดันกระทำตัวเลวทรามจนหาที่เอ่ยไม่ได้ผมในนามอดีตพระที่ดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดในกุฏิของท่านพระที่ปลูกต้นไม้ในสวนป่าที่ลานหน้าวัดพระที่สนองงานหลวงปู่อย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่ผมบวชลูกศิษย์หลวงปู่รู้จักผมดีผมทิดโดมหรือพระโดมที่ทุกคนรู้จักแผ่นดินวัดพุทธไทยสวรรค์ได้สูงขึ้นมาแล้วนะคะก็นี่เลยตามเนื้อหาสาระนี้นะคะ10ข้อด้วยกันที่เอามาแฉที่จริงจะหมดหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าแฉมา10ข้อก่อนนะคะโดยอดีตพระที่บวชอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมากันที่สมีโชติไปแล้วก็ต่อกันด้วยสีกาเออีกสักนิดหนึ่งค่ะทางด้านสีกาเอวัย47ปีหลังจากที่กองปราบเขาเข้าไปตรวจบ้านที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็ไปเจอทรัพย์สินจำนวนมากเนาะมูลค่าหลายล้านแล้วนอกจากนี้ก็มีเพื่อนบ้านออกมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสีกาเอแล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยแต่ว่าร.ป.ภ.ของหมู่บ้านไม่ให้เข้าโดยแจ้งว่าเจ้าของบ้านของสีกาเอเขาไม่อนุญาตให้สื่อทุกสำนักเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับเพื่อนบ้านของสีกาเอก็ให้ข้อมูลว่าตอนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือหมายถึงเพื่อนบ้านคนนี้นะบอกว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมา10กว่าปีก็ที่ผ่านมาก็สังเกตเห็นความผิดปกติของสีกาเอนะเนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากเข้าออกค่อนข้างบ่อยแม้เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ยังมีคนเข้ามาส่งอาหารและน้ำให้คนที่อยู่ภายในบ้านคาดว่าอาจจะเป็นแม่กับลูกของสีกาเอแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลายคนก็เห็นมีแม่บ้านนำอาหารมาส่งด้วยสำหรับแม่บ้านที่เอาอาหารมาส่งก็เป็นอดีตแม่บ้านของโครงการนิติบุคคลที่เพิ่งลาออกไปได้1เดือนด้วยเหตุผลส่วนตัวก่อนจะรับงานทำความสะอาดบ้านหลังนี้เป็นประจำแล้วก็ยังเห็นขี่รถเข้าออกบ้านบ่อยๆคาดว่ามาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งถือว่าบ่อยมากในการทำความสะอาดอีกทั้งในวันที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบก็เห็นมีคนอยู่ในบ้านเยอะรวมถึงแม่บ้านคนนี้ด้วยแต่จากการสังเกตก็ไม่เห็นว่ามีบุคคลคล้ายอดีตเจ้าอาวาสมานะซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวบรรยากาศบริเวณบ้านก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือปัจจุบันค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่มีคนเข้าออกเป็นประจำตนก็จะเห็นสีกาเอออกจากบ้านตอนเช้ามืด 4:30 ทุกวันแล้วก็กลับบ้านอีกทีก็ 3:00 คาดว่าน่าจะไปที่วัดเพื่อไปตั้งเครื่องบูชาในช่วงเช้าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคุยกับสีกาเอโดยอุปนิสัยของเขาเขาก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครเท่าที่ทราบเขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครประมาณนี้นะคะนอกจากนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะมีผู้ชายถอดเสื้อเบิ้ลมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีผู้หญิงถือเหล็กปลีมาหานักข่าวค่ะ เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าเกิดเหตุวุ่นเลยในวัดพุทธไทยสวรรค์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศในวัดหลังเกิดกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดแล้วก็เร่งเครื่องแล้วก็ตะโกนถ้อยคำไม่สุภาพใส่ผู้สื่อข่าวต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามผู้หญิงคนหนึ่งโดยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นก็เลยไปถามผู้หญิงคนนี้ว่ารู้จักกันหรือเปล่าปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้แสดงความไม่พอใจหยิบท่อนเหล็กเส้นปลายแหลมเดินปรีเข้าหาผู้สื่อข่าวเลยทำให้ผู้สื่อข่าวต้องถอยแล้วก็วิ่งหนีเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะนะคะเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดจนเกือบบานปลายตำรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่เข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้มีการพูดคุยกับผู้หญิงรายนี้โดยเจ้าตัวก็ยกมือไหว้ขอโทษก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเชิญตัวออกจากพื้นที่วัดโดยให้สามีพากลับบ้านทันทีผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเดินทางมาช่วยงานสามีที่วัดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารงานหรือกิจการของวัดผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามก็เกิดโต้เถียงตะโกนเสียงดังในวัดจนเจ้าหน้าที่ต้องมาระงับเหตุผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์ได้ก็ยังติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่ามันไม่ควรเกิดเหตุอะไรแบบนี้ในวัดนะเพราะเป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันเข้ามาจำนวนมากบุคคลในวัดไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับผู้อื่นแล้วก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระหลังเกิดเหตุตำรวจก็จัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยในวัดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสก็ปิดเงียบไม่มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่วัดออกมาให้ข้อมูลทั้งวันนะคะแต่ก็มีประชาชนเข้ามาในวัดแล้วก็บางส่วนสนใจที่จะไปถ่ายภาพนะคะที่หน้ากุฏิอะไรอย่างนี้ก็ผู้ชายถอดเสื้อมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์แล้วผู้หญิงก็ทำท่ากลางไม่รู้เป็นอะไรกับที่วัดนะคะทั้งคู่มีพฤติกรรมแปลกๆค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของข่าวสดมีไฟไหม้นะคะไฟไหม้บ้านทรงไทย2ชั้นค่ะดับเพลิงกันท่ามกลางสายฝนเลยเจ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายบอกเพิ่งหลับไปไม่ถึงชั่วโมงบ้านทรงไทยด้วยเหรอคะตำรวจสภ.บางคนทีสมุทรสงครามได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านทรงไทยในพื้นที่หมู่2ตำบลยายแพงอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามรถดับเพลิงก็ไปประมาณ6คันนะคะเมื่อไปถึงค่ะบ้านทรงไทย2ชั้นของนายโคสิทธิ์อายุ48ปีนะคะเจ้าของบ้านเปลวเพลิงก็โหมลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแต่เนื่องจากว่าตัวบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้เนาะทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างไวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าบ้านก็ไหม้วอดวายทั้งหลังเลยนะคะนายโคสิทธิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเข้านอนตอน3ทุ่มก็นอนเร็วหน่อยเพราะว่ามันง่วงพอ4ทุ่มกว่าแม่มาปลุกบอกไฟไหม้แม่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนจะลุกมาดูแล้วพบควันก็รีบไปปลุกตนนายโคสิทธิ์บอกว่าเมื่อออกมาดูพบว่าไฟเนี่ยลามอย่างหนักต้นเพลิงที่สังเกตเห็นก็คือฝั่งห้องทำงานซึ่งภายในมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องสำรองไฟหรือ UPS แล้วก็อุปกรณ์ทำงานต่างๆแต่ตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ไหนจะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอีกครั้งตนมารู้ว่าไฟไหม้เมื่อมันลุกลามหนักแล้วฝั่งหนึ่งลงไม่ได้ก็ต้องลงอีกทางพอลงมาได้ก็รีบเอาหมาออกมาตอนนั้นในบ้านน่ะอยู่กัน3คนไฟมันเอาไม่อยู่แล้วด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็พื้นที่ต่างๆก็เชื่อมต่อกันพอไฟติดมันก็ลามไปยังส่วนอื่นของบ้านได้อย่างรวดเร็วปกติตนเข้านอนเที่ยงคืนแต่วันเกิดเหตุง่วงผิดปกติเข้านอนตั้งแต่3ทุ่มก่อนจะเกิดเหตุตอน4ทุ่มกว่าหลังจากแค่หลับไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าวันนั้นตนยังไม่นอนเหมือนทุกวันและเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้เร็วแล้วก็แก้ไขได้ทันมารู้ตอนที่มันลามไปมากแล้วสำหรับคุณแม่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงสาเหตุเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่นะคะอย่างน้อยบ้านวอดวายนะคะแต่ว่าคนก็ยังรอดตายมาได้ก็ นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะบ้านทรงไทย2ชั้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้คัดชั้นล่างเป็นปูนนั่นก็เรียบร้อยนี่ก็บ้านไม้ทรงไทยก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะไฟไหม้นี่เกิดได้ง่ายจริงๆพริบตาเดียวเท่านั้นก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะปลั๊กไฟสายไฟนะคะสำรวจตรวจตราค่ะอยู่กันมายาวนานก็ได้เวลาปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็ต้องเอาซะหน่อยนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่คุ้มกันค่ะหนุ่มหลอนยานะคะบุกบ้านมาหาบอกว่าคุณเนี่ยทำบอกว่าทำบ้านหลังเนี้ยทำคุณใสใสวิ่งไล่จับกันอุตลุดเลยบอกนะคะแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะออกมาจากคุกได้แค่3เดือนแล้วก็กลับไปเสพซ้ำแล้วก็คลั่งต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่7ตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงอุดรธานีในโออายุ30คลั่งยาถือมีดเข้าไปจะทำร้ายคนในบ้านคนในบ้านก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งไล่จับนะคะแต่ในโอก็วิ่งหนีกลับไปบ้านตัวเองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนำซ้ำยังใช้ด้ามมีดทำร้ายหมาด้วยอ้าวผ่านไปถึงหมานะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับนางเจตวัย65ปีเจ้าของบ้านหลังที่ในโอบุกเข้าไปทำร้ายป้าเจตแกก็บอกว่าคืนวันที่9ในโอซึ่งติดยาจนหลอนบุกเข้ามาจะมาทำร้ายลูกสาวกับคนในบ้านมาหาว่าลูกสาวป้าทำคุณใสใสซึ่งเจอหน้ากันตอนกลางวันในโอขี่มอเตอร์ไซค์มาขู่บอกเดี๋ยวพวกมึงเจอกูพอ4ทุ่มในโอมาตามนัดจริงๆร้องตะโกนให้คนในบ้านออกมาในมือเนี่ยถือมีดตะขอด้ามยาวมาป้าก็ตกใจกลัวตัวสั่นหลบอยู่ในบ้านลูกเขยกับหลานชายเข้าไปสู้กับในโอนะคะในโอเรียกว่าวิ่งไล่จับกันรอบบ้านแต่ในโอก็สติแตกขู่จะทำร้ายแล้วก็ร้องตะโกนตลอดเวลาบอกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ในโอบุกเข้ามาจะทำร้ายคนในบ้านนะปีที่แล้วเดือนตุลาก็บุกเข้ามาขู่จะทำร้ายแบบนี้แหละแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินแทนแล้วในโอถูกจับติดคุกไปเนี่ย7เดือนเพิ่งจะพ้นโทษมาได้3เดือนก็กลับมาเสพยาจนหลอนอีกแล้วพอตำรวจจับในโอไปตอนนี้ก็อุ่นใจระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวออกมาแล้วจะมาก่อเหตุอีกตอนไหนนะคะเธอเนาะมันก็กลัวเกิดลูกหลานอะไรไม่อยู่บ้านป้าอยู่คนเดียวอะไรยังไงจะแบบไหนโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวมากๆนะคะสำหรับคนที่มีสภาพแบบนี้เนาะหยูกยาทำลายสมองไปหมดแล้วเนี่ยค่ะไม่เป็นมนุษย์แล้วนะคุณตาวัย75ค่ะไปหลงป่าทับลานเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาหลังจากคุณตาออกไปหาหน่อไม้ค่ะเจอย่ามเจอเสื้อถูกทิ้งเอาไว้ข้างลำธารแล้วตัวคุณตาไปไหนวิเนี่ยฝนฟ้าก็ตกอย่างหนักนะคะตาพักดีวัย75ค่ะเป็นชาวบ้านอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่11บ่าย3บอกกับหลานสาวบอกเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ที่บริเวณป่าเขาเหนือหมู่บ้านเขาทรายเป็นเขตป่าดงดิบติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานจนค่ำนะไปตั้งแต่บ่าย3จนค่ำยังไม่กลับมาไม่รู้ไปหาหน่อไม้ถึงไหนชาวบ้านและญาติก็ออกตามหากันทั้งคืนแต่ไม่เจอคุณตาพักดีค่ะจนกระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานสายตรวจส่วนกลางฝ่ายปกครองกู้ภัยก็ตั้งทีมเดินเท้าลึกเข้าไป2กิโลไปเจอถุงย่ามบรรจุหน่อไม้มีเป้สะพายแล้วก็มีเสื้อของคุณตาพักดีถูกทิ้งเอาไว้ใกล้ร่องน้ำด้วยนะนายประวัติศาสตร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเปิดเผยคืบหน้าทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้จัดชุดสายตรวจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเขาทรายแกะรอยเท้าแล้วก็ร่องรอยการถางตัดกิ่งซึ่งพบว่าคุณตาเนี่ยเดินมุ่งหน้าลงตามลำน้ำแต่ยังไงก็ตามการค้นหามันก็มีอุปสรรคนะเพราะว่าฝนตกหนักมากรอยเท้าก็ถูกชะล้างติดตามยากขึ้นทีมกู้ภัยก็เอาโดรนจับความร้อนขึ้นบินสำรวจทางอากาศเพื่อค้นหาสัญญาณอุณหภูมิของร่างกายแต่ก็ต้องยุติหลังจากบินได้ครึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันไม่อำนวยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็เลยถอนกำลังกลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวประชุมกันเตรียมปรับแผนติดตามตัวคุณตาพักดีอีกครั้งในวันนี้นะคะคุณตานะคะวางย่องวางย่ามถอดเสื้อนะคะ ทั้งเสื้อทั้งเป้นะคะทั้งถุงย่ามวางออกหมดถูกทิ้งไว้ในร่องน้ำแล้วก็มีรอยเท้าเดินมุ่งหน้าไปตามลำน้ำจะไปไหนวิเนี่ยเนาะหวังว่าคุณตาจะปลอดภัยได้กลับบ้านนะลูกหลานรออยู่นะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะหนุ่มคนหนึ่งมาร้องนางปวีนานะคะบอกให้ช่วยยายทวดกับแม่หน่อยได้ไหมหลังจากที่หลานเนี่ยคลั่งยาทำร้ายร่างกายกลัวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะดูสิคะเนี่ยนางปวีนาบอกว่าเมื่อวันที่11เนี่ยได้มีนายจักรอายุ31นะคะไม่ได้มาด้วยตัวเองเป็นคนชัยภูมิโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนมูลนิธิของนางปวีนาให้ช่วยเหลือกรณีที่นางป้อมอายุ97เป็นยายทวดนางแก้วอายุ65เป็นแม่ของเขาซึ่งได้ถูกนางสาวบีอายุ45หลานสาวเนี่ยทำร้ายร่างกายจักบอกว่าบีเนี่ยเสพยามานานเคยต้องโทษจำคุกมาหลายครั้งยายทวดกับแม่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับนางสาวบีที่ผ่านมานางสาวบีมีพฤติกรรมอาละวาดทะเลาะกับยายทวดและแม่ของตนเป็นประจำแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งไล่ยายทวดกับแม่และทุกคนออกจากบ้านยายทวดกับแม่ต้องไปอยู่กับญาติเนื่องจากว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวจะถูกทำร้ายแล้วทีเนี้ยเมื่อเช้าวันที่11น่ะบีก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายทวดเอามือทุบเข้าที่กลางหลังแล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันก็ไปหยิบไม้ทำท่าจะตียายทวดอีกสร้างความหวาดกลัวกังวลให้กับครอบครัวอย่างมากเพราะยายทวดเนี่ยปีนี้97แล้วนะคะโอ้โหอายุนะ97แล้วนะคะบอกถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วก็อันตรายได้ขอให้มูลนิธิปวีนาช่วยเหลือด้วยทางมูลนิธิเขาก็ประสานไปที่พันตำรวจเอกวิทวัฒน์ผู้กำกับสภ.บ้านแท่นชัยภูมิให้ช่วยเหลือทันทีผ่าแจ้งความพอบ่าย 3 โมง 40 นาทีทราบว่าตำรวจไปจับกุมนางสาวบีเอาไปส่งที่สภ.บ้านแท่นแล้วแจ้ง3ข้อหาบุกรุกเสพยาและทำร้ายร่างกายก่อนที่จะเอาตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ประเมินอาการแล้วก็จะได้ดำเนินคดีกันต่อไปนะคะซึ่งนางปวีนาก็ขอบคุณพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ผู้กำกับสภ.บ้านแท่นแล้วก็เจ้าหน้าที่เนาะทำงานรวดเร็วนะคะทางมูลนิธิจะติดตามการช่วยเหลือกับครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนะก็ต้องขอบคุณนางปวีนาด้วยนะคะเหตุเกิดมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็นะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างไวอ่านข่าวมาเยอะมากเลยทีเดียวเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างงั้นเดี๋ยวเราลองไปที่คอลัมน์ลองไปดูคอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างนะคะเรื่องของยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวนะคะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกด้วยกันทั้งนั้นค่ะล็อตนี้ทำไมมันใหญ่โตโอ้โหเหลือเกิน300กิโลค่ะไอซ์300กิโลไปซุกอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่แถวแถวดอนเมืองแล้วแบบวางโชว์หน้าประตูเลยนะไอ้300กิโลมาวางเรียงโชว์กันขนาดนี้โนสนด้นแคร์เลยนะไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงใจตำรวจเลยรับจ้างนะคะรับจ้างเฝ้าบอกรับจ้างเฝ้ามา 20,000 ได้เงินครบยังก็ไม่รู้เมื่อวานนะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็ไปจับกุมนายธนาดลอายุ28พร้อมของกลางนะคะเป็นยาไอซ์น้ำหนักก็315กิโลแล้วยังมียาเคหรือคีตามีนอีก108กิโลนะคะแล้วก็อาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38อีก1กระบอกกระสุน16นัดไปจับได้ที่บ้านในซอยวัดเวลุวนาราม1แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพค่ะก็คือเนื่องจากชุดสืบสวนนครบาลเนี่ยได้เบาะแสก่อนลงพื้นที่นะคะทราบข่าวว่าบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรม มั่วสุมเสพยาเสียงดังมีนายธนาดลเนี่ยพักอาศัยอยู่แล้วพอวันที่11ตำรวจก็ไปสังเกตหน้าบ้านเจอกระสอบสีรุ้งหลายใบวางอยู่หน้าประตูก็เลยขอกำลังสนับสนุนเข้าไปตรวจค้นทีนี้พอตำรวจมาเรียกก็ไม่มีการตอบรับเลยตัดสินใจเข้าไปตรวจค้นเพราะพบความเคลื่อนไหวในตัวบ้านสรุปแล้วเจอนายธนาดลนั่นแหละไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนก่อนตรวจค้นก็พบของกลางวางอยู่ในกระสอบสายรุ้งนะคะแล้วไอ้กระสอบสายรุ้งนี่ก็วางกองอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะกองพเนินเทินทึกเลยค่ะนายธนาดลก็สารภาพว่าเป็นคนเฝ้านะคะเป็นคนเฝ้าร้านกัญชาแล้วก็เนี่ยได้รับการว่าจ้างให้มาเฝ้ายาให้ 20,000 ถ้าทำสำเร็จจะได้เพิ่มอีก 10,000 เป็น 3แต่ก็มาถูกจับกุมซะก่อนนะคะวางไว้แบบ no care no สนแล้วกองพเนินเทินทึกคิดดูสิคะเนี่ยยาไอซ์315กิโลนะคะยาเคอีก108กิโลรวมเป็น400เท่าไหร่เท่าไหร่คะเนี่ย423กิโลโอ้โหนะคะวางเต็มหน้าบ้านเลยนะคะไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นเอาในเมื่อไม่แคร์ก็ขอให้ติดคุกไปนะคะคุณสำเนียงหาวงกลมสีฟ้าไม่เจอกดเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดนบอกให้กดเข้าไปปั๊บนะคะก็ไม่เห็นวงกลมสีฟ้าพอกดเข้าไปเนี่ยมันได้ยินเลยไหมล่ะคะหรือยังไงเนี่ยวงกลมสีฟ้ามันก็เนี่ยค่ะพอกดเข้าไปมันก็มีเสียงเลยก็วงกลมสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวๆอยู่ด้านในอะไม่มีหรอคะยังไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
1: ได้ยินเลยไหมล่ะคะ
0: เนี่ยเนี่ยพอยังไม่ทันจะได้กดอะไรเลยนะคะเสียงก็ดังแล้วได้ยินไหมคุณสำเนียงได้ยินเสียงพี่แอนไหมพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยตอนที่พี่แอนจัดรายการเนี่ยเสียงมันก็ออกทันทีเลยนะกดลิงก์เนี่ยทันทีเลยนะคะคุณภาวนาสวัสดีค่ะคุณแอนวันนี้ตื่นสายไปหน่อยหลานมานอนด้วยไม่เป็นไรค่ะหลับเยอะๆดีแล้วนะคะนอนหลับได้ก็ยิ่งแอนว่านอนหลับให้เต็มที่นะคะแล้วตื่นขึ้นมามันสดชื่นอ่ะเราก็ทำงานทำการอะไรเพลินๆนะคะมันง่วงตอนไหนหลับให้เต็มที่มันเป็นการเติมพลังอย่างหนึ่งคุณอารีสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ด้วยนะคะคุณวัชรินทร์บอกคุณแอนถ้าเสียงแหบคอแห้งทานน้ำอุ่นหรือน้ำผึ้งผสมมะนาวแต่ตอนนี้เสียงคุณแอนชัดเจนเสียงหวานนะคะเข้าที่ปกติว้าวโอ้ยทุกสูตรแหละคุณวัชรินทร์แอนก็กินมาหมดนะไม่รู้สูตรใครเป็นสูตรใครอาศัยว่าแอนคิดว่าบางทีตื่นมาแล้วเสียงมันจะเป็นแบบเนี้ยนะหรือบางทีแอนมีอาการไอไงแบบตื่นมาแล้วบางทีมันมีอาการไอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยรู้สึกจะเรียกว่าสำลักหรือเปล่าไม่รู้คือกำลังจิบกาแฟอยู่นะคะกำลังจะกืนกาแฟแต่ว่ามันดันสะอึกกึกขึ้นมาเนี่ยก็ขอบคุณมากนะคะคุณทวินค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะทักทายกันตอบรับให้ทราบนะคะครบถ้วนดีไหมคุณนิชากรโอเคนะคะเจอกันวันอาทิตย์เนาะแล้วก็คุณแป้นนะคะคุณภาวนาด้วยขอบคุณมากๆค่ะมาที่เรื่องของข่าวอื่นๆกันต่อไปแต่ว่าก่อนจะไปข่าวขอย้ำถึงประการมณีนิดหนึ่งนะคะครบจบที่นี่นะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ที่ด่านมะขามเตี้ยมีปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง2สูตรเลยนะคะรองพื้นกับดอกดกจำหน่ายใครอยู่ใกล้ๆด่านมะขามเตี้ยจะไปเอาก็ได้โทรหาประการนะคะเดี๋ยวประการบอกให้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็เรื่องของนักศึกษาเอาอีกแล้วนะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สั่งให้ไปหลอกพ่อว่าได้ทุนเรียนต่ออเมริกาบังคับโอนเงินไปล้านเจ็ด มีข่าวแบบนี้บ่อยๆนะคะน้องๆนักศึกษาคงจะไม่ค่อยได้อ่านข่าวอะไรพวกนี้เนาะถึงได้ตกเป็นเหยื่อกันเยอะมากๆทีเดียวนะคะใครถ้าเกิดฟังอยู่เนี่ยบอกต่อๆกันไปด้วยเพราะว่าจริงๆมุกนี้มันก็มาหลายครั้งแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเราก็จะไม่รู้นะคะน้องคนนี้เป็นนักศึกษาผู้หญิงอายุ22ปีค่ะก็ถูกกลุ่มวิชาชีพหลอกนะคะให้โอนเงินไปทั้งหมดเนี่ย6ครั้ง 1,780,000 บาทผู้เสียหายเนี่ยถูกคนร้ายโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรแล้วก็บอกว่ามีคนเอาสำเนาบัตรประชาชนของน้องเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารในพิจิตรแล้วก็เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตอนแรกน้องเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ต่อมาได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายอีกรายแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนของน้องเนี่ยไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรน้องก็ยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์นี้คนร้ายก็แนะนำว่าให้แจ้งความกับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ทำให้น้องเนี่ยติดต่อกลับไปยังตำรวจปลอมคนเดิมนะคะไอ้คนที่โทรมาครั้งแรกอ่ะก่อนจะถูกหลอกว่าต้องโอนเงิน1ล้านเข้าบัญชีที่กำหนดเพื่อให้ตรวจสอบและยืนยันความบริสุทธิ์แต่เนื่องจากน้องไม่มีเงินคนร้ายก็วางแผนว่าให้น้องเนี่ยไปขอเงินจากพ่อกำชับบอกพ่อว่าได้รับทุนการศึกษาจะไปเรียนต่ออเมริกาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องนำเงินล้านหนึ่งไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารเพื่อแสดงและตรวจสอบสถานะทางการเงินโดยอ้างว่าเป็นเพียงขั้นตอนตรวจสอบและเดี๋ยวจะคืนเงินให้หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องก็เลยหลงเชื่อไปขอเงินพ่อมาล้านหนึ่งโอนเข้าบัญชีตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็โอนไปบัญชีดังกล่าวซึ่งเป็นบัญชีของมิจฉาชีพจากนั้นคนร้ายก็เปลี่ยนช่องทางการติดต่อกับน้องโดยไปใช้แอป Telegram สั่งให้น้องโอนเงินเพิ่มอีก5ครั้งระหว่างวันที่7ถึง8คือ 9,806 บาท 509,000 แล้วก็อีก 16,000 แล้วก็อีก 4,830 แล้วก็อีก 160,000 2,831 ตามลำดับโดยเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็เป็นเงินที่น้องเนี่ยยืมญาติมารวมผู้เสียหายถูกหลอกในการโอนเงินทั้งหมดเนี่ย6ครั้งเป็นเงิน 1,783,468 บาททางด้านพ่อก็บอกพอโอนเงินให้ลูกไปแล้วล้านหนึ่งก็สงสัยว่าบริษัทที่อ้างว่าเป็นผู้มอบทุนน่ะมันมีจริงไหมก็เลยค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่ามีอยู่จริงแต่ข้อมูลบริษัทน่ะมันไม่ตรงกับที่ลูกแจ้งก็เลยบอกลูกให้ระวังแต่ลูกไม่เชื่อออกจากบ้านก่อนแล้วก็ขาดการติดต่อด้วยความเป็นห่วงและเชื่อว่าลูกอ่ะถูกมิจฉาชีพหลอกเลยไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงให้ตำรวจช่วยต่อมาวันที่9เจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบว่าน้องเนี่ยไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอธัญบุรีก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือโดยน้องอยู่ในอาการหวาดกลัวพูดจาวกวนตรวจพบว่าภายในห้องเนี่ยมีธนบัตรเก่าแล้วก็เหรียญซึ่งเป็นของสะสมของพ่อแล้วก็ทองคำอีก3รายการตำรวจก็เลยพาน้องไปที่สภ.คลองหลวงเพื่อแจ้งความและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่เรานะแอนคิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยลูกจะโทรมาขอเงินเป็นล้านเนี่ยก่อนที่พ่อจะเชื่อใจลูกแล้วก็ให้ไปเนี่ยตรวจเช็คกันก่อนนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะลูกก็บางทีส่งเอ๊ะแล้วนะแต่ก็ยังเอ๊ะไม่สุดนะคะโดนหลอกโดนซ้ำซ้อนก็หลงเชื่อเข้าไปอีกอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะแอนก็พยายามนำข่าวพวกนี้มาอ่านให้ฟังบ่อยๆนะคะเตือนตัวเองด้วยนะแล้วก็ไปเล่าให้น้องตินฟังด้วยนะแล้วก็หวังว่านะคะทุกคนที่ฟังอยู่ยังไงก็เล่าต่อๆกันไปว่าเนี่ยมันเป็นมุกของมิจฉาชีพนะมันมาหลอกว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วต้องให้เราเนี่ยถอนเงินไปโอนเงินไปให้มันเพื่อให้มันได้ตรวจสอบให้เราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเขาทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็นะ อย่าได้หลงเชื่อนี่ก็เป็นเคสที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะแล้วเงินพ่อหมดแล้วยังไปต่อด้วยเงินญาติอีกเงินส่วนตัวนี่กำลังเตรียมทั้งพระทั้งทองเตรียมจะยกให้มันไปอีกบางคนเนี่ยมันไม่ให้โอนเลยสังเกตว่าบางทีถ้าเงินเยอะนะมันส่งคนมารับนัดแนะกันแล้วก็ส่งคนมารับมีที่ไหนมีแต่มิจฉาชีพทำทั้งนั้นนะคะติดตามข่าวแล้วก็บอกเตือนๆกันไปเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายนะคะสุดจริตชนคนปกติอย่างเราเนี่ยอยู่ยากแล้วค่ะแล้วอย่างเมื่อวันก่อนนะคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ที่แบบว่าให้ปลาคาร์ฟสำเร็จความใคร่เนี่ยนะบอกเห็นปลาว่ายแล้วเกิดอารมณ์นี่มันวิปริตจริงอะไรจริงนะคะสำหรับข่าวนี้เนาะตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มตัวในสุทธิชัยหรือในโต้งอายุ51อนาจารปลาค่ะแอนก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอนาจารปลาคาร์ฟในบ่อปลานะคะก่อนเจ้าของจะเจอแล้วก็วิ่งไล่จับแต่เจ้าของดันวิ่งหกล้มเหตุเกิดที่หน้าบ้านในซอยวิภาวดีโอ้ยสงสารปลาจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดมันเกิดขึ้นวันที่7นะตอน 2:30 ไอ้คนเนี้ยปั่นจักรยานมาจอดข้างบ่อปลาแล้วก็เดินสำรวจเสร็จแล้วก็ควักอวัยวะเพศมาโชว์ปลาก่อนมีการพยายามจับปลาที่กำลังว่ายในบ่อมากระทำชำเราค่ะพอ 2:38 แก้ผ้าเลยทีนี้แล้วก็ลงเข้าไปนั่งในบ่อปลาเอามือจับปลามาอนาจารสำเร็จความใคร่แล้วก็ปล่อยปลาออกไปก่อนที่แม่บ้านกับเจ้าของเขาจะลงมาเจอว่าไอ้คนนี้ลงไปนั่งอยู่ในบ่อปลามันก็วิ่งนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีโดยเจ้าของปลาไล่ตามแต่ว่าไอ้หกล้มนะคะก็เลยบาดเจ็บแล้วก็เข้าไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องฝ่ายสืบสวนก็ตามจับกุมตัวคาดว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้เนื่องจากว่าใช้จักรยาน2ล้อในการหลบหนีจนกระทั่งช่วงบ่ายก็เลยไปเจอตัวผู้ก่อเหตุยังใส่ชุดเดิมในวันที่ลงไปในบ่อปลาคาร์ฟเลยนะคะไปเดินอยู่แถวเซียงกงหลักสี่ไม่ไกล
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้ง
10: มีวิทยุเจเรต้าสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองปราบเล็งใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุคลี่คลายปมการตั้งมูลนิธิที่วัดพุทธไทยสวรรค์ใช้เพื่อฟอกเงินหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งคลี่คลายปมการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุพร้อมตั้งข้อสังเกตตั้งมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือไม่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์ปุพพาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบ